0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิ้นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตึกกีบบรรลุเกือบห้อยส่วนห้อยของแผนการปีซี่แจงกฎระเบียบการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซบอกแก้วส่งเสริมไว้นุ่มพัฒนาทักษะกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกองประชุมสุดยอดคังปัญญาสื่อมวลชนองค์การหัวมือเสียงให้2016มาเลเซียดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นในปี2016และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: วันที่27กรกฎนี้สหายวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการซัดรัดบังลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะและคณะนำของแขวงพงศรีได้ขึ้นไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เมืองยอดอูโอกาสนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพการรวมของเมืองในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีของเมืองจากสหายสมวังสุมวิไลเลขาพักเมืองยอดอูซึ่งสหายให้ฮู้ว่าเมืองยอดอูเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศลาวห่างจากเทศบาลแขวง93กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,105 กว่ากิโลตารางเมตรเนื้อที่97ส่วนห้อยเป็นผู้โดยเนื้อที่ป่าไม้ปกหุ่ม65ส่วนห้อยมีไส้แดนติดกับเมืองลาและเมืองเจียงเซินของจีนมีความยาว151กิโลเมตรติดกับบ้านแย่ของเวียดนาม52กิโลเมตรกว่ามีด่านสากล1แห่งด่านประเพณี2แห่งมี8กลุ่ม73บ้านมีพลเมือง 34,596 คนหญิง 16,931 คนความหนาแน่นของพลเมือง10คนต่อกิโลตารางเมตรประกอบมี10ชนเผ่าคือเผ่าลืออีเมียนโฮอาคาซีดาโลโลพูไทยเหนือย่างฮายีและผู้น้อยคณะบริหารงานผักเมืองได้แบ่งความรับผิดชอบภายในกำหนดแผนดำเนินงานและระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดจัดแจ้งโดยได้กำหนดและสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ9ปัญหา5ทาแหง7แล้วพัฒนา4ทางออกและ10แผนงาน36โครงการติดพันกับการหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยสุ่มใส่18บ้านเป้าหมายของเมืองใน6เดือนต้นปีเศรษฐกิจยังสืบโตขยายตัวในทางที่ดีแสดงออกรวมยอดมูลค่าผลผลิตภายในเมืองสามารถบรรลุ707ตึกกีบเทียบไซแผนการปฏิบัติได้73กว่าส่วนห้อยรายหับเฉลี่ยต่อ6คนบรรลุได้20ล้านกว่ากีบสามารถปฏิบัติรายหับได้ทั้งหมด5ตึก926ล้านกว่ากีบในนี้รายหับท้องถิ่นปฏิบัติได้3ตึก176ล้านกว่ากีบเทียบไซระยะเดียวกันของปีผ่านมาเท่ากับ143กว่าส่วนห้อยเทียบไซแผนการปีปฏิบัติได้62กว่าส่วนห้อยและรายหับดุลเดียงจากแขวง2ตื้อ749ล้านกว่ากีบสามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด38โครงการมูลค่าการลงทุนรวม3ตื้อ190ล้านกว่ากีบได้ลงทุนเข้าแต่ละแขนงการรายละเอียดคือแขนงกสิกรรมและป่าไม้27โครงการมูลค่าการลงทุน63ตึกกกีบแขนงอุตสาหกรรมและการค้า11โครงการมูลค่าลงทุน3ตึกกกีบทั่วเมืองจำนวนบ้านที่มีเส้นทางเข้าถึง73บ้านกวมเอาห้อยส่วนห้อยทางเที่ยวได้2ฤดูมี50บ้านกวมเอา68กว่าส่วนห้อยของบ้านทั่วเมืองทางเที่ยวได้ฤดูเดียวมี23บ้านกวมเอา32ส่วนห้อยของบ้านทั่วเมืองเวียกงานน้ำประปาจำนวนบ้านที่สมไส้น้ำประปามี7บ้านโอกาสนี้สหายวันไซฟ้องสวรรค์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการนำภาษีนำของคณะผักคณะนำของเมืองที่มีผลสำเร็จหลายด้านซึ่งสหายได้เน้นให้คณะผักคณะนำของเมืองเอาใจใส่หลายด้านเป็นต้น พร้อมกันเอาใจใส่ในการนำพาสีนำการจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองติดพันกับคาดหมายสู่โซนของแขวงของเมืองเพิ่มทวีในการสร้างการหันเปลี่ยนเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่าเพิ่มทวีการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบภายในเมืองแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสืบต่อเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิปัญญาของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีเวียกเหตุงานทำเพื่อสร้างและหับเป็นต้นแมนการปลูกการเลี้ยงดึงดูดการลงทุนของภายในและต่างประเทศสร้างฐานไร้หับใหม่ด้วยการส่งเสริมการลงทุนเอาใจใส่สุขโยส่งเสริมให้ลูกหลานได้รับการศึกษาเพราะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขแก้ไขความทุกข์ยากสุขโยส่งเสริมแรงงานดิบให้กลายเป็นแรงงานที่มีความรู้ความสามารถการก็สร้างภาคพนักงานก็ต้องได้เอาใจใส่สร้างพนักงานให้มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองซับซ้อนหน้าที่เวียกงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถสำหรับเวียกงานกวดกาคณะภาคคณะนำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเวียกงานกวดกาเพราะเวียกงานกวดกาแม่หนึ่งในเวียกงานนำพาของภาคเป็นกลไกการบริหารหนึ่งของการนำพาคุ้มครองบริหารรัฐเพนการกวดกาต้องเพนของคณะประจำภาคเมืองโบเมนของคณะกวดกาคณะกวดกาแม่เฮ็ดหน้าที่ติดตามกวดกาตามเพนของคณะประจำภาคเมืองเพื่อส่องเห็นด้านดีด้านคงค้างผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาต้องมีสายตาแหลมคมหูไวใจซัดซือมือสะอาดโอกาสเดียวกันนี้สหายวันไซฟ้องสวรรค์ก็ได้มอบเงินจำนวน50ล้านกีบคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์6สุดให้เมืองเพื่อนำไปหมุนใช้ในเวียกงานต่างๆของเมืองและไปเยี่ยมชมห้องการตะแซงบุญใต้อีกด้วย
0: ท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับท่านเหวียนงอกฮาห้องหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่27กรกฎาคม52สิงหาคมนี้โอกาสนี้ท่านวันศรีกว่ามัวได้แสดงความต้อนรับสมเสยและติลค่าสูงต่อการมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนวารสารกงซ่านในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการสืบต่อและสุขโยสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามซึ่งประธานโฮจิมินห์ประธานไก่สอนพรมวิหารประธานสุพรรณวงศ์และบรรดาการน้ำหลายหุ้นได้ร่วมกันสร้างตั้งและบำรุงหักษาไว้จนกลายเป็นสายพัวพันตัวแบบที่หายากในสายพัวพันสากลท่านวันศรีกว่ามัวยังได้ตีราคาสูงต่อกับมากผลของการเสริมสร้างการพัวพันหัวมือระหว่างวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและวารสารกงซ่านของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยเฉพาะมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำระยะปี2023หา2027โดยสองวารสารก็ได้พบปะเพื่อทบทวนถึงผลสำเร็จของทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านเหวียนงอกฮาได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันศรีกัวมัวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวให้ท่านได้รับทราบโดยเฉพาะผลการมาเหตุเวียกร่วมกับวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในตอนท้ายทานวันศรีกว่ามั่วได้อวยพรให้ทานเหวียนงอกฮาพร้อมคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวในครั้งนี
1: ้ภายใต้ทิศทางเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำพาแนวคิดโดยเน้นใส่สามเวียกงานจุดสุ่มท่านสมจิตคำมงคุณคณะพักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่อนแม่นี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าใน3เวียกงานจุดสุ่มนี้เป็นต้นปลุกระดมจิตใจสำนึกความเป็นเจ้าการโดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งการเสียพันธะอากรสุขโยการหันไปทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บและหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐและอื่น
2: ๆภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะไม้สื่อกระทรวงการเงินนี้ได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำให้แนวคิดโดยเน้นใส่3เวียกจุดสุ่มคือปลุกระดมจิตสำนึกความเป็นเจ้าการโดยการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของเองตามรัฐธรรมนูญนั่นแม่นการเสียภาษีอากรคือแม่นการทักษะสุขยู่การทันเป็นทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บในหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนนี้เห็นถึงความสะดวกว่องไวโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยการติดตามตอบโต้อธิบายชี้แจงปัญหาต่างๆอย่างทันการต่อกับข่าวปลอมหรือข่าวผิดเบือนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสังคมต่อแขนงการเงินพวกเราก็ยังได้ขยายตารางข่าวสารในขอบเขตทั่วประเทศโดยการร่วมมือกับโฆษณาโอหมศูนย์กลางภาคก็คือกรมสื่อมวลชนตลอดฮอดคณะโฆษณาโอหมแขวงในทั่วประเทศซึ่งในระยะผ่านมาก็ได้มีการร่วมมือกับบรรดาสื่อข่าวอ้อมข้างเป็นต้นแม่นสื่อของลาวยูธของศูนย์กลางสานุมประชาปฏิบัติลาวสื่อลาวพัฒนาและสื่ออื่นๆของภาคเอกชนในอนาคตเนาะก็จะมีการพันขยายการร่วมมือกับสื่อทุกแขนงการของภาครัฐและเอกชนเพื่อรับประกันให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารการเงินให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องชัดเจนว่องไวแต่ศูนย์กลางท้องถิ่น
1: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าสื่อแขนงการเงินจะสืบโตให้กลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวางเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มทวีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกับการคุ้มครองภาครัฐในระยะใหม่สืบต่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบุคลากรสื่อยกสูงคุณภาพการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหันเปลี่ยนจากการผลิตข่าวแบบเก่าไปสู่การผลิตข่าวที่มีการวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้แท้เหมาะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมตัวจริง
0: พิธีพบปะระหว่างสภาประชาชนแขวงอุดมไซและสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามจัดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่แขวงอุดมไซสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางค้ำมันแก้วบุญหวนกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการพร้อมคณะสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามนำโดยสหายนางเตินทีเกกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตะเวนเวียกงานกวดการและการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะระหว่างแขวงอุดมไซและแขวงหลายเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อประสานสมทบและสนับสนุนเสริมกันและกันอย่างสนิทแน่นเพื่อญาติได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของสภาประชาชนซึ่งจะนำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนทั้งสองแขวงในต่อหน้า
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเสถาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตื้อกีบบรรลุได้เกือบ100%ของแผนการปี ปัจจุบันทั่วเมืองมีหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมด596หัวหน่วยซึ่งสามารถสูงยู่ธุรกิจใหม่เข้าจดทะเบียนได้22หัวหน่วยและยัง391หัวหน่วยที่ยังบ่มีทะเบียนวิสาหกิจที่จะต้องได้เล็งให้ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องท่านพรไซศรีแสวงสุขกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าระยะ6เดือนต้นปีเมืองไซเศรษฐามีการส่งออกรวมหลายกว่า14ตึกกีบโดยมีเวียดนามเป็นตลาดหลักสินค้าส่งออกต้นโตแมนผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องปลาของดงแห่ธาตุสำหรับการปกป้องผู้สมใส่ได้ลงกวดกามาตรฐานสิงสังปั๊มน้ำมันและกวดกาสินค้าหมดอายุนอกระบบบรรลุได้100ส่วนห้อยพร้อมนี้ยังได้คุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติติดพันกับการส่งเสริม1บ้าน1ผลิตภัณฑ์แนสายยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าโดยมี3ผลิตภัณฑ์ได้รับรองเป็นสินค้าอุดมของเมืองไซเศรษฐา
3: เราก็ได้กำหนดนะกำหนดราคาราคาสินค้าในแต่ละอย่างโดยเฉพาะ6เดือนต่อปีพวกเราสามารถกำหนดราคาสินค้าหันเนาะจากแสนกีบลงมาเป็น85,000กีบต่อกิโลต่อปัจจุบันหันเนาะนอกนั้นก็ยังได้ติดตามราคาสินค้าที่มีการเน้นติ้งโดยเฉพาะเป็นบัญชีคอหันเนาะใน8หมวดและ2รายหารายการฮะเนาะหมายความว่าเป็นรายชื่อติดตามตัวนี้แม่นเฮาได้ติดตามแต่ละอาทิตย์เนาะละเสียรายงานในสายต่างราชการทุกวันวันพุธของแต่ละอาทิตย์นั้นเนาะอันนี้มันการคุ้มครองราคาสินค้าอะไรเงี้ยผ่านมาฮะเนาะลาเวียงงานพัฒนาตลาดนี้เนาะทุกเมื่อมาก็มีตลาดอยู่4แห่งเนาะในนั้นก็ได้เปิดน้ําใส3แห่งและ1แห่งก็เป็นยังบ่ทันได้นําใส้ปัจจุบันนี้แม่นทางเมืองเฮามีแผนเส้นเพิ่นบ่ถือความกระจายเซวอยู่ฮั่นเนาะกับบริษัททองคันคําบริษัททองคําเนาะทองคําลาวเพื่อการพัฒนาฮั่นเนาะในการลงทุนต่างๆเนาะนอกจากนั้นเฮาก็ยังเฮ็ดเวียกปกป้องผู้สมใช้โดยเฉพาะแม่นปฏิบัติตามนํารัฐ508นั้นเกี่ยวกับการกดกากการค้าเนาะโดยเฉพาะการค้าในนั้นระยะ6เดือนต้นปีนี้พวกเฮาสามารถกดกาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่สินค้าที่ลักลอบนำเข้าเนาะลบหลีภาษีสินค้าเสื่อมคุณเนาะแล้วก็สินค้าห้ามนำเข้าจำหน่ายและนำเข้าและจำหน่ายฮะเนาะ
1: ท่านพรไซศรีแสวงสุขให้ฮู้ตื่มว่าถึงแม่นว่าจะมีผลสำเร็จหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อยุ่งยากที่พบเห็นเป็นต้นการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการยังมีความท้าทายย้อนผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุยังมีลักษณะซ้ำเหื้อและยังมีหัวหน่วยธุรกิจนอกระบบบ่มีทะเบียนวิสาหกิจถึง391หัวหน่วยและปัญหาอื่น
0: ๆจากกรณีมีผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะถ่ายคลิปลง Facebook เกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซแขวงจับปะซักเหตุให้สังคมมีความซับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ต่อปัญหาดังกล่าวท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกป้องหักษาและพัฒนาได้ชี้แจงในวันที่28กรกฎนี้ว่าการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของแน่นอนต้องมีระเบียบในการคุ้มครองโดยเฉพาะห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกสนิทขึ้นคูกันนำแคมป์ของและห้ามเอารถทุกสนิทเข้าในส่วนสาธารณะเนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีบ่อนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเองทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของส่วนสาธารณะจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในส่วนสาธารณะย้อนแนวนั้นอยู่บริเวณนี้จึงมีการกวดกาอย่างเข้มงวดนอกนั้นภายในตลาดยังมีส่วนสนุกขนาดน้อยและมีบริการรถซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้มาท่องเที่ยวผู้เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ลาวอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมหรือลูกค้าที่มาลินมาใช้บริการถ้ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามนำพนักงานผู้เฮ็ดหน้าที่บริการและห้างขายเครื่องภายในตลาดได้ส ำหรับในตอนหน้านี้บริษัทจะเอาใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมนอกนี้ก็จะได้ฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการบริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์คองเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆ
1: โครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้ดอยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหรือ CCA ในแขวงบ่อแก้วระยะที่2เป็นโครงการริเริ่มที่สำคัญในการสร้างความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัยหนุ่มปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่แขวงบ่อแก้วโครงการระยะที่2ได้เปิดให้แก่วัยหนุ่มกลุ่มที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะแม่เด็กหญิงและเด็กหนุ่มให้สามารถสร้างอาชีพได้และรับที่ยืนยงพร้อมทางแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่การแต่งดองก่อนวัยอันควรโครงการดังกล่าวได้รับทุนจากองค์การแพทย์สากลประจำประเทศสวิตและประชาชนสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโดยองค์การแพทย์สากลประจำลาวร่วมกับภาครัฐในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเสริมสร้างทักษะสีเขียวและความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้แก่วัยหนุ่มในเขตชนบทเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าท่านนางแคโรมอร์เทนสันผู้อำนวยการองค์การแพทย์สากลประจำลาวกล่าวว่าการเสื่อมโยมเวียกงานสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมแม้หนึ่งในบุริมสิทธิสำคัญระดับโลกขององค์การแพร่สากลการลงทุนใส่ทักษะด้านทักษะกสิกรรมอัจฉริยะและการเป็นผู้ประกอบการทางด้านกสิกรรมบ่เพียงแต่เรื่องของการปรับตัวต่อดินฟ้าอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อปกป้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนรุ่นหลังเมื่อพวกเฮาสนองเครื่องมือและโอกาสให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะแม่นหญิงหนุ่มเพื่อให้พวกเขามีความเป็นอิสระทางการเงินและนำพาการดำเนินงานด้านสภาพอากาศในชุมชนของตนพวกเฮาก็ได้ช่วยลดพรความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่นำไปสู่การแต่งดองก่อนวัยซึ่งวัยหนุ่มที่มีทักษะและความสามารถเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตที่มีความมั่นคงและเท่าเทียมท่านแก่นจันทร์ธรรมแสงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบ่อแก้วได้แสดงความขอบใจต่อการร่วมมืออย่างต่อเนื่องและได้ส่งเสริมให้วัยหนุ่มในพื้นที่โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเอาโอกาสใหม่ๆพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อการสนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจากองค์การแพทย์สากลประจำลาวในการเสริมสร้างความทนทานต่อสภาพอากาศและส่งเสริมการกสิกรรมแบบยืนยงในแขวงบ่อแก้วท่านแก่นจันทร์ธรรมแสงยังแสดงความยินดีที่ได้เห็นวัยหนุ่มก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้วัยหนุ่มทุกคนในบ้านเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเฮาฮันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นอยู่และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้โครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้ดอยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศระยะ2ได้นำเอาความหวังใหม่มาสู่สมาชิกชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระยะทำอิฐโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้ดอยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศระยะที่2จะเริ่มดำเนินกิจกรรมโดยจะมีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านกสิกรรมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศการผลิตพืชและสัตว์เลี้ยงที่มีความทนทานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและดินความรู้ด้านการเงินการพัฒนาธุรกิจกสิกรรมและการตลาดดิจิตอลสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยที่นำพาโดยไว้หนุ่มโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้ดอยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศระยะที่2จะสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขั้นแขวงและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองรวมทั้งองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อประกันผลได้รับที่ยืนยงในระยะยาว
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดคลังปัญญาสื่อมวลชนองค์การฮ่องเม่อเซี่ยงไฮ้2026ภายใต้หัวข้อความสำคัญในยุคใหม่ของจิตใจเซี่ยงไฮ้จากความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันด้านคุณค่าสู่การปฏิบัติร่วมกันได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงบิเครสของเกียร์กิสถานในวันที่17กรกฎาคมนี้มีผู้ต่างหน้าประมาณ260คนที่มาจากสื่อหลักเกือบ150แห่งรวมทางคลังปัญญาที่มีชื่อเสียงภาคส่วนรัฐบาลจากบรรดาประเทศสมาชิกองค์การดังกล่าวพร้อมด้วยกองเลขาองค์การฮ่องเม่อเซี่ยงไฮ้ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะนโยบายข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประธานาธิบดีเกียร์กิสถานได้กล่าวในพิธีไขกองประชุมว่ากองประชุมสุดยอดครั้งนี้จะกลายเป็นเวทีที่สุขยู่ให้กำเนิดแนวคิดใหม่และมาตรการใหม่ประกอบส่วนเขาในการเพิ่มทวีความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารการลงเลิกการหัวมือทางด้านวิชาการและการสร้างความมิตรภาพขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรมนีทานลีไทฮุงหองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมของการท่องเที่ยวมาเลเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่านโยบายต่างๆภายใต้โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ประกอบกับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยี่ยมยามมาเลเซียโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงว่าโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียมีเสน่ห์ดึงดูดใจในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในภาคพื้นอาเซียและนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยี่ยมยามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระยะวันพักฤดูร้อนของปีนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซียกับจีนยังสืบต่อขยายตัวปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการตามนโยบายที่มีอยู่ในวงกว้างและบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยนโยบายยกเว้นวีซ่าร่วมกันที่ผู้นำของมาเลเซียและจีนร่วมกันส่งเสริมนั้นได้สร้างผลประโยชน์ในทั้งบวกอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนีอ่าน
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงหลุดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างหนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านแฟนที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพฤหัสบดี30ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าก็เป็นลักษณะยังเป็นครึ้มๆอากาศเย็นๆว่าได้ว่าหนึ่งก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฟ้าฝนสุนทาสืบต่อตกลงมาตั้งแต่กลายเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนี้ทำไฟกระดบนะก็เป็นมือบุญเข้าพรรษาปวารณาจนกระทั่งมาฮอดวังเจ็ดโมงปลายอยู่ในระยะที่ทั่วพวงสนอของพวกเขาแต่ละบอลแต่ละทีเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่การบำเพ็ญบุญกุศลใส่บาตรหยาดน้ำฝนก็ค่อยๆห้วยไปและหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงไปเจ็ดโมงครึ่งมืดมือก็ถือว่าบุญมีฝนแต่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกมาได้น้อยหนึ่งเห็นอากาศเย็นสบายในตอนเช้า

บ่ควรไปด้วยความหุนหันพลันแล่นถ้าว่าไปด้วยความเฝ้าความฟังเกิดอุบัติเหตุได้รถลาพาหนะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ดำเนินนับเพิ่มขึ้นอยู่ทางตั้งแขวงก็เส้นคันและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านในมื้อนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานรวมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเพื่อหั่งหากาเกียมผลงานไว้กำหนดพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้นับตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกสามัคคีของลาววันที่4สิงหาวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงวันที่5สิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8เดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาจะมีอยู่3วันนั่นก็คือวันสร้างตั้งแนวราอิสระก็คือแนวราสร้างชาติในปัจจุบัน13สิงหาวันซึ่งบรรจุในการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหากับจะมีอยู่2วันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ23สิงหาวันยึดอำนาจอันนั้นล้วนแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญของคอยปวงสนอของพวกเขาออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคทรุสีด้านวิการสามสร้างบุคทรุสีด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าวิการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคได้วางลงฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ทำเป็นกระดบให้ท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นจากทางรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:44 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวางไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกับพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นในจิตใจมติกวางไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคในระดับเครือข่ายเพื่อนำไปจัดตั้งไปพันขยายเข้าใส่เวียกการตัวจริงเพื่อเฮ็ดให้ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคปรากฏผลเป็นจริงเถระกาวยังประยุทธ์ยังสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำคิดคำเห็นต่อการรายงานสภาพอันพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนเวียกจุดสุมประจำเดือนสิงหา2026กองประชุมได้เปิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงสลาวบรรดาเผ่ากำลังคุ้นเคี้ยวจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10อยู่ในระยะกะเกียมเวียกงานรอบด้านเพื่อเป็นการยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งชาติเคียงคู่กันนั้นก็อยู่ในท่ามกลางที่สภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากเป็นต้นปัญหาที่คัดแย้งอยู่แต่เว้นออกกลางปัญหาอุกรเรนปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาความเข่งตึงอยู่ประเทศใกล้เคียงอื่นๆซึ่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อเพิ่มความผันผวนและมีความกระทบเป็นวงกว้างต่อสปป.ลาวของพวกเฮาสำหรับสปป.ลาวของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพดังกล่าวโดยเฉพาะหากสภาพยังสืบต่อยืดเยื้อต่อไปอาจจะเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟนี้สูงขึ้นเฮ็ดให้ต้นทุนการนำเข้าการขนส่งการผลิตและการบริการภายในประเทศสูงขึ้นไปเคียงคู่กันพร้อมเดียวกันนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข่งข้าของเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฉะนั้นต้องได้มีมาตรการรับมือแก้ไขตั้งแต่หัวทีให้ทันการเพื่อบ่ให้กระทบภัยแห่งต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานรัฐกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎได้พร้อมพากันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นได้พิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญเช่นว่ารายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหิบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ที่จะมาถึงนี้ของรัฐบาลสภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟเหล่านี้เป็นต้นและนอกจากนั้นผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวอันนั้นถือว่าเป็นเนื้อในที่ทางรายการได้นำเอามานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันพฤหัสบดีวันที่30กรกฎาคม2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แฮม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในหัวข้อเนื้อในกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซึ้งเติมอีกทั้งฟันดกรบและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฟังกระดกพอจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวใกล้จะถึงเวลา8โมงแบบนี้เส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนจะขับขานแน่นด้วยยวดยานพาหนะฉะนั้นขอให้นับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาลดบ่หลายความใบกระซ้ำนี้อุบัติเหตุนี้แซมโลกเนื่องจากว่าคนบ่อยากนับถือกฎระเบียบจราจรด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งทองฟ้าปลอดโป่งแจ่มใสดีเป็นว่าจังซั่นแล้วก็อันนี้จากวงศิลป์วงอินคำก็ถามข่าวทําข่าวไปจะทํารายการสมเสือได้อาจารย์สอบไปกําฮักจัดรายการได้ดีหลายแล้วก็บุญมีพิภักขวงศ์นี่อาจารย์บุญมีพิภักขวงศ์เพิ่นว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังฟังแดกกันนี้อยู่แล้วก็เพชรสมรสัญญสุขนี่จากวิทยาลัยครูปักเซรับฟังเป็นประจำเสียงแจ้งดีขอขอบใจทุกบอนทุกที่ที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและมีหลายๆบอนหลายๆที่นะท่านผู้ชมเนาะแจ้งผลการรับฟังพร้อมด้วยเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าเกี่ยวกับการผลิตอยู่ท้องถิ่นของบรรดาพวกท่านไปพร้อมๆกันเกิดเป็นการดีเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนไปมาสะดวกสบายขึ้นในใดมีความยุ่งยากขึ้นในใดกำลังก่อสร้างขึ้นในใดก็แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อจะเป็นสื่อกลางให้บรรดาท่านได้ประสานหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เพิ่นได้ลงไปกวดกาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเวลาก็เหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นจะให้ท่านได้ฟังความม่วงความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดิทาวรวิเศษ4บทท้อง4สมบัติในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบให้กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าของวันศุกร์นะวันที่2ของกราบขอไปวันที่31ของเดือนกรกฎาคมขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความรับรู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ลอท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถูกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อตรวจสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและตรวจสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: เออแหงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
8: ลาวโทรคม
7: โทรคมของคนลาว
8: เพื่อสังคมลาว บายดีแพง
9: สบายดี
8: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
9: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
8: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
9: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
8: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
9: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
10: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ร้ายเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: คะแนน U-Point ในคำถาม Detail สามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจาก Unitel ได้คะแนน U-Point ได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของ Unitel 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
2: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
3: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
2: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
3: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
2: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
3: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
3: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
2: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
3: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
2: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
3: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
2: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ครับครับต้นวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงชาติลาวอย่างสุดใจ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้
0: จ้ะ
1: สมรามโนรีครับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: แม่แล้ว
1: มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz และพวกเฮาก็มีการส่งต่อ FM 94.3 นอกละกันนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังแล้วก็รายการขับขี่ปลอดภัยผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจของวิทยุก็ได
0: ้
1: เนาะที่ Lao National Radio แล้วก็อีกหนึ่งเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยทุกท่านช่วยเข้าไปกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแบ่งปันกันได
0: ้แม่นเนาะติดตามเราเด้อแล้วก็ส่งข้อความไว้อยากเสนอปัญหาใดเกี่ยวกับการขับขี่การสัญจรนะเพื่อเตือนสติร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องขับขี่ดีแหละเฮ็ดได้บ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเฮ็ดได้ตัวท่านปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยบ่ให้มีข่าวว่าล้มเสียชีวิตญ้อนอุบัติเหตุก็บ่อยากให้ได้ยินข่าวเนาะลูกเจ้าหลานข่อยนี่นะหรือว่าครอบครัวผู้ใดก็บ่อยากให้เกิดแหละโนรีเอ้ย
1: เจ้า
0: เห็นข่าวผ่านมาก็บางเทื่อก็สาวหนุ่มแน่กับไว้กำลังเกียมซอกอยู่หากินกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคือบ่ฮอดหั่นได้สุดท้ายมาพลาดเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซะ
1: เจ้าก็ให้ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและบ่ได้เตือนก่อนอีกว่าจะเกิดขึ้นกับไผจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันเกิดขึ้นถ้าเฮาประมาทขาดสติท่านผู้ฟังก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นสมมุติคือคลิปวิดีโอที่เพิ่นเอาลงแม่นบ่เมื่อวานนี
0: ้เมื่อวานนี
1: ้
0: อยู่ห้วยโหงฮะ
1: เจ้า
0: ชี้แยกห้วยโหงอันนั้นบ่ฟังเบิ่งจากกล้องหน้ารถแล้วมีผู้บันทึกภาพไว้หั่นแหละ
1: เจ้าม
0: ีรถกระบะคันนึงคือสิมันออกจากหอมเฮือนเราก็สิมันเคยออกแต่ละเทื่อหั่นแหละออกหอมเฮือนมาแล้วก็จอดมันบ่เบิ่งสภาพแล้วจอดรถเก๋งคันนี้ไปแล้วหั่นบ่ฮู้ว่าเราตกใจบ่แล้วตื่นบ
1: ่อือ
0: แล้วก็บ่ได้ขี่มานะอันรถกระบะเบิ่งจากภาพอ่ะนะ
1: แม่น
0: ๆครับว่าขี่ไปดีแล้วก็บ่เป็นหยังไอ้เราตื่นแล้วหักแงก
1: หักซ้ายหักขวามือ
0: หักขวามือบังเอิญรถจัก
1: รรถจักร2คัน
0: เห็นบ่ขี่มาบัดนี้รถเก๋งบัดบลิติสัญญาณตัวอย่างว่าสมมุติว่าสิฮักกันนะ
1: เจ้า
0: ๆบ่เบิ่งบ่กล้าตวงบัดรถจักรก็ขี่มาดีๆหั่นแหละ
1: แม่นก็ขี่มาตามปกติ
0: ตามปกติบัดอีกรถจักรคันนึงบัดขี่ไว้หั่นเบิ่งสังเกตเบิ่งจากภาพบัดน่ะขี่จวดเนี่ยเสียงเบิ่งขวาขึ้นมาเห็นว่า
1: เจ้า
0: อันนี้แหละก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นไกลเกลี่ยกันฮอดไสมีแต่ว่ารถจักร2คันหั่นล้มแล้วก็สิเป็นไกลเกลี่ยกันอยู่หั่นแต่ว่าต้นปลายสาเหตุนี่อยากว่ารถเก๋งหั่นได้
1: เจ้า
0: ต้นเหตุนี่น่ะเนาะเพราะว่าเบิ่งจากภาพแล้วเราไปฮักมาดิ
1: เจ้า
0: ฮักแบบบ่ได้มิติขอสัญญาณบ่ให้ผู้ขับขี่มาทําหลังฮู้ซั่นซะบังเอิญแล้วฮักห่วยพวกนี้ก็รถก็ฮักแล้วจักก็ได้ย่าไปก่อใส่รถใหญ่ตัวอย่าง
1: เจ้า
0: สุดท้ายรถจักรมันไปต่ําบ่ซั่น
1: นี่แหละทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเว้าตลอดเดโสมาลาเพิ่นว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่การออกจากปากหอมการออกจากสี่แยก3แยกอย่างก็แล้วแต่ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็ต้องได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: อ
1: ันนี้มันจะเป็นบอนที่ว่ารถกระบะเนาะมันจะโค้งสามารถโค้งกลับได้หั่นน่ะเนาะ
0: แ
1: ล้ว
0: มัน
1: ก็ต้องจอดรออยู่แล้วหั่นน่ะ
0: รอบางจากภาพรอแต่รถเก่งอ่ะนะถ้าว่าผู้ข้างหน้ามีอุปสรรคจอดได้นึงแล้วเบิ่งไปยันแหนบริเวณข้างๆก็ได้โอ้มีบ่รถจักรหรือว่าอุปสรรคข้างหลังมันมีบ่แล้วก็จอดตัวอย่างอันนี้เราหักด่วนปั๊บรถจักรมาได้ดีห่วยก็ยันตกใจแน่
1: โอ้มันก็ต้องได้ฮักหนีออกจากรถใหญ่ย่านต่ำรถใหญ่
0: โอ้ยต่ำใหญ่สิเบิดหลายได้ตัวยังมาไปคู่ไปขี่ถ่ะนะ
1: แม่นแ
0: หละเบิ่งจากภาพถ้าว่าได้มาช่วยกันซ่อมแปลงบ่หรือว่าไกลเกียร์กับใครได้รถเก่งหั่นน่ะต้น
1: ไปเลยไปเลย
0: เห็นไปเลยไปเลยเห็นบ่โอ้ยนี่ทุกท่านช่วยกันซ้ํานี่เนี่ยเฮาแก้ได้แต่ว่าเฮามีสติเคารพกฎบ่ต้องใจลอยใจละเมอบางเทื่อเฮาเบิ่งจากภาพนี่อันนี้คาดไว้บางเทื่อรถกลิ้งโทรศัพท์ตกใจบ่ตัวอย่าง
1: ก็เลยแบบขมะเนาะ
0: เขาตกขมะเด้แบบนี
1: ้
0: ยันว่าต่ำรถกระบะสมมติว่
1: า
0: อ
1: ุ่
0: นแล้วหักออกนะเบิ่ง
1: อันนี้ข้อสงสัย
0: สงสัยที่สุด
1: หรอเ
0: นาะเบิ่งจากภาพเป็นเนี่ย
1: แม่แหละ
0: เออโอ้ยเจ็บได้เนี่ยเบิ่งจากภาพแล้วก็โอ้ล้มปังงางสองคันนะ
1: เจ้าเมื่อวานนี้สมมาลาเมื่อวานนี้มันเที่ยวไหนเสาเก้าตัวเนาะ
0: เมื่อวานนี้เสาเก้าเน
1: ี่ยเออเสาเก้าแม่แหละเออลงมือลงยาง
0: มือนี่30
1: ได้มือนี่ไหน
0: เออ30แล้ว
1: เมื่อวานนี้เสาเก้าแต่ว่ารายละเอียดก็ยังบ่ทันฮู้สมมาลาร ถเมล์ทางไก่เวียงจันทน์เสียงขวางเนี่ยนะต่ำกันอยู่เขตเมืองเก่าแขวงบริคำไซเวลา12โมงของเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเบิ่งสภาพนี่ก็คนก็เจ็บหลายพอสมควรได
0: ้โอ้นะ
1: แต่ว่าเพิ่นเว้าเป็นภาษาชนเผ่าหั่นนะเฮาก็เลยบ่เข้าใจว่ามันเกิดจังได๋แน่เนาะตอนนี้เนาะ เจ้า
0: ก็นั่งล้มใกล้เกียร์กันเนาะบ่ว่าผู้รับผิดชอบกันจังได๋แม่นบ่นี่
1: แม่นแหละมีทั้งเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละโอ้ยเนาะจังว่าค่อยไปค่อยมาอันน่ะก็ถือว่าเพียพอสมควรเด
0: ้
1: คันเบิ่งสภาพรถทั้งหลังนี่น่ะ
0: เจ้าโอ้เป็นห่วงเรื่องการขับการขี่เนาะเอาก่อนจะติดต่อสัมภาษณ์มื้อนี้ทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: เนาะมื้อนี้ก็ถือโอกาสเชิญท่านมาเข้าร่วมรายการเพราะปัญหาเรื่องและท่านสนใจว่าที่ดินแคมทางแม่นหน้าที่ผู้ใดผู้ใดต้องมาปัดมากวาดเนาะเอามื้อนี้ก็สิได้มีคำตอบทางคบต.หรือว่าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: แล้วก็บวกใส่ว่าจอดรถเด้เก็บเงินจังได๋ค่าบริการจังได
1: ๋
0: และก็สิขอให้เกี่ยวพันเรื่องบัญหาขี้เหยียดต
1: ่
0: อบ่เกี่ยวกับเรื่องขับขี่กันยะแต่ขอสอดห้อยไป
1: น้อยนึง
0: เอาน้อยนึง
1: แ
0: ล้วปัญหาเรื่องขี้เหยียดบางท่านถามมาว่าเพิ่นเก็บกันจังได๋เป็นหยังคือบ่ทั่วถึงเป็นหยังคือว่าป้าไปบางเฮือนี่เป็นเดือนก็บ่เอาตัวอย่างย้อนสาเหตุอีหยังสิขอเพิ่นน้อยนึงและจักหน่อยจังให้ทั้งท่านตีบเนาะเกี่ยมประสานไปเลย
1: เจ้า
0: ทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าคบต.และอีกท่านนึงนี่ก็แม่นจะสัมภาษณ์ทั้งพันโทวิสัยหาญวิไลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงสระวันเพราะว่านี่ก็มีเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเด้นอกจากนี้ข่าวทางกรมจราจรแจ้งมานี่นะก็เลยว่าขอสัมภาษณ์ท่านนี้สะดวกจะได้แจ้งกับผมรายการเอาขอเป็นท้ายๆรายการพุทธจะได้ติดต่อสัมภาษณ์เติมอยู่ทั้งแขวงสระวันโดนเติมเลยเด้ที่บ่ได้ผมรายการกับพวกเฮา
1: แม่นแล้วเนาะดังนั้นท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในตอนนี้ก็สามารถส่งคำคิดคำเห็นหรือว่าประกอบส่วนจากจะถามหรือว่าอยากจะช่วยกันแก้ไขแนวใดเกี่ยวกับการขับขี
0: ่
1: ถนนหนทางต่างๆกระโทกกันเข้ามาได้030-578-7052หรือว่าจะส่งขอความผ่านทางเพจของวิทยุในปัจจุบันนี้ก็ได้นะลาว National Radio พวกเขามีการไลฟ์สดอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเพจของขับขี่ปลอดภัยหรือว่าเพจ LNR Infotainment 3เพจนี้ท่านสามารถส่งขอความเข้ามาปะไว้ได
0: ้
1: จ้าพวกเขาจะมีทีมงานมีแอดมินสั่งห้วมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็ขอแจ้งคือไปนิดนึงเนาะสำหรับการกิจกรรมถามตอบเอาเสื้อจากทั้งบริษัทฮอนด้านิจุเซ้งนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ก็ขอบใจทั้งท่านวัดวันแหละพันธศิลป์หัวหน้าแผนกขับขี่ปลอดภัยและการลงโฆษณามาเว้าการชี้ข้อเพิ่นถ้าสะดวกนะ
1: เจ้า
0: อาทิตย์แต่ละอาทิตย์เอาหัวข้อนึงมาล้มกันเนาะเพื่อเป็นการเตือนสติและการแนะนำเรื่องการรักการขับขี่ปลอดภัยอันนี้เอาตัวจริงนี่
1: เจ้า
0: โนรีก็เมื่อวานนี้กับพวกเขาก็ได้ถามตอบไป3ท่านเนาะที่ตอบคำถามถือท่านซะเพิ่นแจ้งกลับมาว่ามีผู้ไปรับอะไรได้อยู
1: ่บริษัท
0: บริษัทบ่ได้เมื่อวาน
1: เอาชมซื้อได้สิถามเติมเนาะ
0: ซั่น
1: ก็บ่เอิ้นว่าถามดอกให
0: ้เป็นการแลกเปลี่ยน
1: ร่วม
0: เนี่ยเปลี่ยนชวนร่วมเนาะก็ขอแจ้งเฉลยนิดนึงบางท่านถามมายังคาใจได้ว่า
1: อันใดแน่เมื่อวาน
0: นี่นะอันว่าเรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ขับขี่อ่ะนะมีหยังแน่
1: เจ้า
0: สำหรับคำตอบนี่ก็มี1หมวกกันกระทบ
1: เด้อหลักๆแล้วได้นี่นะ
0: หมวกกระทบเด้อสำคัญที่สุด
1: เจ้า
0: เสื้อแขนยาวส่งขายาว
1: เจ้า
0: เกือบหุ้มสุดนี
1: ่
0: สำคัญ
1: เจ้า
0: ป้องกันล่มแล้วก็แขนขา
1: ไม่ทะลอก
0: เลื่อนอย่างนั้นนะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ทงมืออ ันนี้ผู้ขับขี่จักไหน
1: เจ้า
0: ต้องมี5อย่างนี่เพิ่นว่าท่านพันวันแจ้งมานี
1: ่
0: ต้องมี5อย่างนี้เมื่อวานนี่แหละท่านก็
1: แม่
0: นหมวกกันกระทบเนาะ
1: ส่
0: งเสื้อแขนยาว
1: แล
0: ้วก็ได้ได
1: ้
0: ถือว่า
1: บ่ต้องพบก็ได
0: ้ขอ
1: แต่ว่ามีส่วนร่วมในการโทรเข้ามาเจ้า
0: แม่นเนี่ยเอาอันนี้ก็ชมเชยผู้ขับขี่ที่ได้ตื่นตัวบ่เข้าใจ
1: การ
0: ปฏิบัติมันก็เกิดประโยชน์กับตนเอง
1: แม่นแล้วเจ้าเอาท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมอีกจักหน่อยก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของพวกเขาได้ในระยะของการดำเนินรายการอยู่นี่เนาะพวกเขาก็จะมีคำถามให้ทุกท่านหรือว่ากิจกรรมให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมแต่ว่าทั้งนี้ทางด้านไผที่กำลังขับรถขับล้างอยู่ปัจจุบันนี
0: ้
1: เส้นทางใดที่มันแออัดเส้นทางใดที่รถมันหลายอย่างสิให้นากาศแจ้งเข้ามาในรายการได้แต่ละมื้อหรือว่าบางเทื่อกับมีท่านผู้ฟังได้เพิ่นกระทรงขอความมาแล้วก็ถ่ายรูปให้พ่อมาเส้นทางนี้โอ้ยรถนี่นะหลายหลายว่าแออัดติดขัดนี่ให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเป็นเส้นทางกันน่ะมอซอ่ะนะลุงโดกอ่ะนะ
0: สิเกมมอซอออกมาแต่มีไซสีวิไลพี
1: ่ว่าซะเช่นเจ้าเพิ่นก็เตือนว่าซั่นๆนี่แหละท่านผู้ฟังเฮาก็เตือนกันไว้เนาะในการขับการขี่เส้นทางต่างๆแล้วก็แฮงในยามฝนแบบนี
0: ้
1: หลายเส้นทางได้สมมาลาที่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ฝนตกเมื่อวานนี่เนาะที่ว่าฝนตกตลอดคืน
0: อ้าแม่น
1: ก็มีหลายเส้นทางที่น้ําท่วมอ่างขังอยู่แม่นบ
0: ่
1: ก็เป็น อันตรายได้เพราะว่าบางเทื่อรถจักรรถน้อยนี่นะเขาบูฮู้ว่าทางเส้นนั้นมันมีขุมเลือกขุมตื้นขุมแล้วไหนบ
0: ่
1: เพราะว่าแนมไปมันมีแต่น้ำดิ
0: แม่นกล้าบ่ได้เนาะ
1: กล้าบ่ได้ไหน
0: ออกเร็วทางอะไรเลย
1: ขนาดขี่รถใหญ่เขาก็ยังย่านสมมติว่าย่านมันลุ่ม
0: อยู่ห้องห้าบ้านคุณตะทงบอกเมื่อวานน
1: ี้เออแม่น
0: แม่นรถเก่งคันหนึ่งตกห้องน้ำบ
1: ่แม่นแม่น
0: เบิ่งแม่ตกห้องโอ้อันตรายเพิ่งก็หาทางออกแก้ไขเนี่ยทั้งประเทศโยธาธิการและคนทรงแล้วก็ทั้งเมืองทั้งบ้านแล้วก็บริษัทเรากำลังพึกษาหารือกันโดยเฉพาะแรกเพิ่นเน้นมาว่าเนี่ยเรื่องขี้เหงื่อ
1: เจ้า
0: ดูดิขี้เหงื่อไปตันห้องระบายน้ำทงขี้เหงื่อลอยเพิ่นว่าลอยไปเลยได
1: ้
0: ลอยตามหน้าน้ำเลยนะไปตันห้องระบายน้ำน้ำไหลบ่ทันก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปมาละท่วมเด็ก
1: แม่แม่
0: ก็รถหาว่าเพิ่นจะมีแผนแก้ไขอะไรตึมสำหรับห้องห้าเขตบ้านขุนตาทงเมืองสิโคตะบ่องเพิ่นก็ได้แจ้งมาจะได้สุ่มใส่แก้ไขถ้าออกส่วนประชาชนน้ำไปขังอยู่หันประชาชน
1: ซ
0: ะคนตกแห้งกันไปเลยมันเอาแล้วเก็บซาน้ำแล้ว
1: ก็คิดว่าบ่มีแต่เส้นทางเดียวอันน่ะสมลาที่ว่าเวลาฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือว่าตลอดคืนตลอดมื้อสิละก็เส้นทางมันนั่นน้ำท่วมขังก็หลายเส้นอยู่ได้บ่ว่าเฉพาะแต่คุณตาก
0: ็
1: สังเกตเห็น
0: มันตกแห้งแหละว่าง่ายซะตกแห้งมันแก้ยาวอ่ะนะ
1: เออแม่น
0: ๆน้ำมันไหลบ่ทันมื้อนี้เป็นปัญหาในเทศได้ทุกอย่างเลยก็ชื่อได้ว่า2ปีหลังบ่มีกล่องประชุมสัมมนาอยู่ห้องว่าการปกครองนครบุญจันทน
1: ์
0: มีอดีตรัฐมนตรีทั้งท่านปริเอกบุญจันทน์สิทธาวงศ์เด้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมมีบรรดาท่านแขกการนำของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาในปี2024จึงได้เราเพิ่นก็ได้สัมมนาปัญหานี่
1: แหละ
0: ที่แก้ไขได้ในตัวเมืองปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังพอดีครบหอบได้เห็นข้อความมันขึ้นนะ
1: ปีระยะนี้เด้อเน
0: า
1: ะระยะฝนตกนี่แหละ
0: เพิ่นก็เน้นว่าเน้นที่สุดก็แม่นนี่แหละ3แยกสีไข่ลงมานี่นะ
1: เจ้า
0: เพราะเป็นห้องน้ำเลวน้ำต่างๆไหลลงมาเป็นว่าให้แก้ไขเขตสามแยกชีไข่เลยเป็นห่วงไหล
1: เ
0: หมือนกัน
1: จ้า
0: เอาก่อนจะสัมภาษณ์ทั้งท่านปัญญาเมียนีวงก็ขอแจ้งนิดนึงเนาะสำหรับกิจกรรมสร้างขบวนการต้อนรับวันสำคัญของชาติของพวกเขาในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี
1: ้
0: วันที่13สิงหานี่วันสื่อมวลชนแห่งชาติดิ
1: เจ้า
0: สื่อมวลชนลาว
1: แ
0: ล้วก็เป็นสมัครสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงชาติลาวอีก
1: เจ้า
0: เนาะวันที่15วันที่13ก็จะเป็นวันสั่งตั้งศูนย์การดูแลสั่งชาติดิ15สิงหาวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาว23สิงหากับวันยึดอำนาจทั่วประเทศในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี
1: ้
0: หลายบริษัทกำลังเตรียมสร้างขบวนการทุกท่านเอาตอนนี้ทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าคบต.อยู่ในสายแล้วสบายดีท่านปัญญา
2: เจ้าสบายดีสวัสดี
0: เจ้า
2: ดีจริงงาน
1: เจ้าสบายดีท่าน
0: รบกวนท่านหลายๆหลายท่านได้ความสนใจหรือว่าสังคมมีความสนใจหลายเนาะเรียกงานมาฮอดตอนนี้เดี๋ยวจะพอเรื่องปัญหาขี้เหงื่อเอาจังใจจริงๆซอยซอยตื้
1: ม
0: อยากให้ท่านว่าน้อยหนึ่งเนาะพลบทบาทของห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ผ่านมาบางคนว่าไฟอำนาจกับเป็นคบต.ไฟเยื่อทางกับเป็นคบต.ความสะอาดขี้เหงื่อประดับประดากับคบต.มาฮอดตอนนี้อยากให้ท่านเว้าคืนให้สังคมรับทราบได้ว่าพลบทบาทหน้าที่ของเรียกงานของพวกเขานี่มีอย่างใดท่าน
2: เจ้าก็ที่ขออนุญาตองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองจันทร์หรือคบต.ครับว่าเป็นองค์การรัฐเกี่ยวข้องกับแนวการอย่างในนครหลวงจันทร์เ
0: จ้า
2: ซึ่งมีภาระบทบาทในการคุ้มครองบริหารตัวเมืองจันทร์แหละตัวนายกบางรักที่ว่าเราจะนำปฏิบัติในปัจจุบันนี้จะมีเรียกอธิมงเรียกคุ้มครองบรรดาส่วนสาธารณะในตัวเมือง
0: เจ้า
2: ที่สองมันเรียกอนามัยอนามัยตัวเมืองก็คืออนามัยเส้นทางบรรดาเส้นทางต่างๆในตัวเมืองเนาะสามมันเรียกคุ้มครองการบริหารจัดการที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องงานที่สำคัญ
0: จ
2: ้ะนั่นก็มีเรียกประดับประดาตัวเมืองเรียกคุ้มครองบรรดาการจอดรถคนจอดรถในตัวเมืองเนาะจ้ะที่สำคัญนะใช่ไหมจัดทีเมนลักษณะนั้นสำหรับของการของตัวเขา
1: ส่วนใหญ่ก็ห้า
2: ผ่านมาเขาจะมี
1: ห้าหน้าเรียกหลักๆนะฮะ
2: คุ้มครองห้องระบายน้ำ
1: จ้ะ
2: เรียกอันคุ้มครองระบบไฟเงี้ยงทางระบบไฟอำนาจประสานสุดทบกับพนักงานเกี่ยวข้องเนาะ
0: จ้ะ
2: อย่าพันมา
0: อย่าพันมาเนาะเดี๋ยวนี้มีความชอบแบ่งนะที่เขาไม่ชอบไม่ท่านจ้ะท่านเนาะเออพอพันมานี่เขา
2: ถูกทำเรียกงานคุ้มครองห้องระบบน้ำกับเป็นได้มอบให้ของการเออได้มอบให้พนักงานเราขอว่าเงินทัดอะไรก็ทรงรับผิดชอบเป็นงานคุ้มครองระบบไฟทาง
0: จ้ะ
2: ได้ในหน้าของการเป็นแผนการเปิดการฆ่าและวัฒนธรรมในการฆ่าที่หลงจันทร์นะมีการคุ้มครองระบบไว้อำนาจเป็นของแผนเรือทางการในขนส่งเจ้าการการคุ้มครองเนาะการช่วยกันเนาะการให้ข้อมูลต่างๆเ ในการซ่อมแซมในระบบการเดินทางระบบการมาแบบเช็คคิวไฟฟ้าเอาสาขาของขนมจันทร์หนึ่งสองเนาะจะทำที่ว่าปัจจุบัน
0: จะเอานี่เป็นความรับผิดชอบเนาะให้เข้าใจตามอะไรกันก็สนใจมากว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดตัวประเทศอย่างเด้
1: เจ้า
0: แล้วบางท่านเมื่อก่อนนี่เป็นเทศคือท่านปัญญาว่าแหละทางไฟยังทางเดย์ของระบาดน้ำเดย์ไฟอำนาจเดย์เป็นได้ทำไปสอบคุ้มครองแล้วนี่เพิ่งกับเบงเขาไปสอบไปแล้ว
1: แต่ว่าการมีส่วนห่วมน้ำกันมีส่วนสาธารณะว่าบอลไหนเปย์หรือว่าพบข้ออยู่ยากแล้วท่านเนาะ
0: เลยไม่ได้การที่สนใจที่สุดท่านว่าเรื่องขี้เหงื่ออนามัยอนามัยซะเอาขี้อันนั้นขี้ดินแคบทางนี่นะบางคนถามมานี
2: ่
0: ซีเก้เท่าไรบางท่านว่าขี้ดินหลายในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงท่านเป็นในแต่สภาพในการลงอนามัยตามเส้นทางต่างๆเพียงพอตามความต้องการบ่ท่าน
2: คือว่าเรื่องงานอนามัยตัวเมืองกับเรื่องมาเส้นทางแบบในทางสายสำคัญต่างๆในตัวเมืองตอนนี้ทางการเขาไปต่อฮาร์ดิสโซ่เป็นเจ้าการฮาร์ดิสโซ่โดยตรงในเรื่องงานอนามัยเส้นทางเนาะตอนนี้เรื่องงานนำใส่คนในการปัดกวดการนำใส่รถพาหนะรถนั่งค้ารถฝนเนาะรวมทั้งการกวดขาการสร้างความเปื้อนเวลากิจการก็สร้างต่างๆที่ว่าสร้างพอเปื้อนในสินค้าเขาเป็นการกวดขาสมรสสร้างงานและแผนการเกี่ยวข้องในการกวดขาที่ตามแล้วก็แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตัวอย่างว่าแกดินของวัตถุสถานที่ก็สร้างมาสร้างความเปื้อนในสินค้าลักษณะนี้เขาจะต้องดำเนินการแก้ไขเนาะ
0: โอ้
2: แก้ไข
0: เจ้าเนาะเพราะว่าพันมาและท่านถามมาเรื่องอนามัยทางนี่เป็นผู้ใดก็คือสนใจเนาะก็จะเป็นที่เราไปชอบคุ้มครอง
2: วันนี้เส้นทางที่เอาลักลักที่เอาได้อนามัยปกติมันชาวเช็ดเส้นทาง
0: ชาวเช็ดเส้นทาง
2: ใส่ลักให้เป็นเมืองเนี่ย
0: โอ้นี่เป็นความผิดชอบของของปตเนาะเกี่ยวกับอนามัยเส้นทางชาวเช็ดเส้นทางในนครเชียงกับพวกเขาเราอันนี้ก็แจ้งให้บริการได้ครับทราบ
1: เจ้าแล้วกลับมาอีกปัญหาหนึ่งในท่านว่าเรื่องเกี่ยวกับเรียกงานของคอบต.เฮานี่เนาะที่นอนอยู่ในความรับผิดชอบนี่นะคือบ่อนจอดรถนี่นะ เพราะว่าเนี่ยประชาชนหรือว่าสังคมก็ให้ความสนใจเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้บ่อนจอดรถมันก็หายากเนี่ยนะเฮามีการจัดสรรหรือว่ามีการวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรียกงานนี่
2: เจ้าสำหรับบ่อนจอดรถในตัวเมืองก็คือบ่อนจอดรถสาธารณะเนาะเขาแต่ที่นี่อยู่บ่อนจอดรถแคมป์ทางแล้วก็บ่อนจอดรถที่ยึดพันกับสวนสาธารณะครับเอาคุ้มครองชาวกระจุดในนครหลวงจันทร์ปัจจุบันของการเข้ามาต่อคุ้มครองตามพิธีกรรมของการเทิงท่านที่ว่าปัจจุบันนี้เขาได้จัดตั้งปฏิบัติหรือว่าหันการบริการมาเข้าสู่ความเป็นทันสมัยเนาะเอาการนำใช้ระบบสแกนระบบ QR ระบบกันสำหรับเงินเมื่อก่อนจอดรถตามสถานที่จอดรถสาธารณะเนาะปัจจุบันนี้เรามีระบบลักษณะนั้นและการเก็บค่าก็เป็นเก็บตามนะการตกลงเป็นมีของทั้งนะการปกครองของหลวงจันทร์เป็นได้ตกลงให้เก็บตัวอย่างว่าเก็บไงท่านละ5,000ขีดความจำลักษณะนี้จอดได้ 2-3 ชั่วโมงสิในห้องเย็นหนึ่งเนาะล
1: ัก
2: ษณะนี้
0: เจ้าเลเวลเรื่องทับฝากเราเร็วเป็นยังเปิ้นถามมาว่าในปีว่าบ่รับผิดชอบเวลาเกิดการสูญเสียบ่คูดดาดขีดหยังกันทันเอาบ่ฮู้ว่าปัญหานี้เฮามีกันเว้าว่ากันจังได๋กับผู้ประกอบการนี่แนะนำผู้คุ้มครองร้านจอดรถในท่าน
2: เจ้าคือว่าจริงก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงนะสำหรับผู้จะปฏิบัติในการให้บริการเนาะหรือว่าที่เป็นความสะอาดในร้านจอดรถความปลอดภัยของพาหนะที่มาจอดรถทีนี้หลักลับก็เป็นห้องคำผิดชอบก็เป็นดึงแยงสภาพผู้ให้นี้เกิดโคตรเสียหายต่อพาหนะที่มาใช้บริการมาจอดนั้นก็สำหรับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินภายในรถแต่ถ้าเกิดขอความมือนำเจ้าของพาหนะเหมือนกันล็อกรถบอและการรักษาปลอดภัยต่างๆเนาะทีนี้เขาก็มีรายละเอียดต่อขบวนบริหารนำจอดรถแต่ละชุดแต่นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: เนาะอันนี้เป็นเอกชนสัมปทานคือท่านว่าเนาะมีการเสียพันธะไอ้แก่รัฐบาลนะจ๊ะเรื่องร้านจอดรถต่างๆส่วนว่าปีนี่ดิมันเอกภาพเท่ากันเบิดบ่ท่านบางท่านบางบ่อนมาไปพูดละ
1: ค่าบริการ
0: ค่าบริการบ่อนนี
1: ้
0: ตัวอย่างว่า 15,000 บางบ่อน 20,000 นะบางบ่อนว่า 5,000 กิบตัวอย่างบ่ฮู้ว่าพวกเขาได้กำหนดราคาบริการฝากรถนี่ เอกภาพกันบ่ทันหรือว่ามีการเฮ็ดแตกต่างกันไปตัวอย่างคือจังซี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่จ้ะ
2: จ้ะสําหรับร้านจอดรถนี่ที่ว่าคือได้เว้ากันเนาะสําหรับของการเข้ามาต่อเฮาคุ้มครองประมาณ20กว่าจุดตัวนอกเหนือนั้นมันทางบ่ได้คุ้มครองการจอดรถมีหลายภาคส่วนนอกจากจากจุดในตัวเมืองแล้วก็มีประชาชนอื่นที่ว่าการจอดรถแล้วก็ให้บริการคือว่าสําหรับด้านราคานี่สำหรับข้อมาต่อเป็นทางมันใช้ราคาที่ได้รับการตกลงจากมันแล้วคอนหลวงสำหรับคิดอื่นก็ลักษณะราคาขึ้นเฉพาะจุดที่เป็นคุ้มครองมันจะมีนอกลักษณะนี้จะแพงราคาโดยเป็นความเป็นเอกภาพกันระหว่างของข้อมาต่อคุ้มครองกับประชาชนอื่นครับ
1: อันเมื่อกี้นี่ทานว่าว่าตัวข้อมาต่อที่คุ้มครองบอลจอดรถนี่มีจักยุทธก็ทาน
2: นี่ขณะขอตกลงสถานะจะคลองนะสาวกจุดนี่ถึงแล้ว
0: สาวกจุดเนาะ
1: สาวกจุด
2: เนี่ยเนี่ย
0: ร้านจอดรถสาวกจุด
1: โอ้คันมีโอกาสนี่อยากให้ส่งรายละเอียดให้เฮาตื่มเนี่ยเนาะเกี่ยวกับสาวกจุดที่ว่าเฮาคุ้มครองนะคะ
0: มีเด้อเจ้าเบอร์ให้ตื่มขึ้นตรงนี้ได้เบอร์แล้วเนาะ
1: เมื่อวาน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็ได
0: ้เจ้าบัดนี้ท่านมาเว้าเรื่องขี้เหี้ยเรื่องซะเนาะถึงว่ามันสิบ่เกี่ยวเรื่องขับขี่ปลอดภัยแต่พันมาเว้าเรื่องแก้ขี้เหี้ยน้ำย่อยเม้นอันนี้ก็อยู่ทางดิโซกินเหม็นอันนี้ก็เป็นการผลกระทบหรือมลพิษทั้งอากาศ
1: เจ้า
0: ไปแล้วก็เม้นแนวนั้นแนวนี้เรื่องการคุ้มครองขี้เหี้ยแต่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแด่ว่าเวียกงานการคุ้มครองขี้เหี้ยนี่เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้เพราะบางท่านมาครอบครัวนึงนี่เป็นเดือนก็บ่มาเอาหรือว่าบ้านนึงก็บ่มาเอาตัวอย่างมาเป็นเดือนมันเหตุการณ์นี่พวกเขาได้เก็บกำข้อมูลติดตามกฎกาขึ้นได้ท่านปัญหานี้
2: เจ้าสําหรับเรื่องงานการบริหารจัดการชีวิตเนี่ยคือว่าเรื่องงานนึงสําคัญทางกับการดําเนินชีวิตของสังคมเนาะถ้ากรณีมีสภาพในการไปบริการบ่ไปบริการอาทิตย์2อาทิตย์จะมีลักษณะนี้เนาะก็เกิดมีสภาพอย่างเสียงการจมข้าวจากสังคมตกเรื่องงานนี้ติดพันกับการดําเนินชีวิตของสังคมในแท้เนาะคือว่าระยะผ่านมาของกับครอบครัวเฮาก็เป็นเรื่องงานบางทีอย่างประสบด้วยผม
0: ครับ
2: ปัจจุบันนี้ที่ว่าเฮาได้มียุทธศาสตร์การคุ้มครองชีวิตเนี่ยแบบนิ่งลงในขณะนี้กันได้มีข้อตกลงว่าเรื่องการคุ้มครองในการจัดชีวิตในขณะนี้กันก็คือข้อตกลงเจ้าของในขณะนี้กันฉบับเลขที่183
0: ครับ
2: ก็ได้การคุ้มครองในการชีวิตเนี่ยที่ว่าที่ขอตกลงว่ามันได้กำหนดชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการก็คือบรรดาบริษัทผู้ประกอบการก็มีคนรับผิดชอบในการบริการให้ขอบริการต่างๆนะตัวที่เป็นการไปบริการปกติการเกิดสัญญาการที่บริการได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางต่อสถานะสภาพแวดล้อมนี่ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการรวมทั้งในข้อตกลงก็ได้กำหนดความรับผิดชอบสภาพของสังคมและการเข้าเห็นสัญญาคิดไม่สิ้นเดือนแต่ละครั้งนั้นต้องเข้าเห็นสัญญาทำมาก็เป็นการระดมแต่ว่าได้ก็ต้องนั่นเองครับเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนต้องเข้าเห็นสัญญาและบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบตอนนี้ฝากตัวบกพร่องได้ไปผลการอย่างเขาก็ได้กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้เหมือนกันใช้มาตรการต่อบริษัทผู้ประกอบการระยะผ่านมาที่ว่าต่อกับสภาพที่เกิดขึ้นเราก็เห็นได้ต่อกับการขอดการบริการของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการ
0: จ
2: ากการเข้ามาต่อกันเลยสมทบกับองค์การปกครองเมืองบ้านรวมทั้งบริษัทเองล้มเหลวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละจุดแต่ละเมืองแต่ละขอบเขตที่ว่าแต่ละภาคส่วนให้บริการทันเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาของบริษัทด้านพาหนะการขนส่งในใดรับผิดชอบหล่อนบ่ต่อขอบเขตที่เฮาได้มอบให้ครับตัวอย่างว่า10ด้านบริการรับผิดชอบหล่อนบ่เนาะกรณีลักษณะนี้เฮาได้กวดเบิดทางงานพาหนะกวดคืนเนาะประเมินคืนงานพาหนะครับใช้การขนส่งการแห่งงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสมทบกันเพื่อแก้ไขให้มาเฮาได้ดําเนินล่ะ
0: โอ้ไม่ได้บ่เนาะ
2: เหมือนบรรดาบริษัทผู้ประกอบการ
0: จ้ะ
2: แล้วก็ลงจาก
0: เนาะเพราะว่าสังคมถามมานี่บ่เรื่องขี้เหี้ยเป็นเดือนก็บ่มาเอาก็บ่ฮ
1: ู้
0: ว่าหยังก็คือท่านเว้าบางเทื่อว่ารถเพบ่รถบ่เพียงพอบ่หรือว่าอันพนักงานบ่เพียงพอนะท่านเนาะคือเว้าผ่านมารถก็เพได้ตัวอย่างบ่ไปเอาสินะสังคมก็ข้องใจเด
1: ้
0: ครอบครัวนี่ ฟดชนันเลยเหม็นแล้วท่านอาจารย์มันหลายมะละกอ
2: ส่วนคอปตเอาคุ้มครองนี่เฮาก็บ่ได้มันได้ยินต่อใจของเขาเกิดมีสภาพลักษณะนี้เฮาก็รับทราบแล้วก็ลงเก็บไปกันครับ
0: โอ้
2: ชมรมกับทุกภาคส่วน
0: เจ้าชมซื้อเลยเพื่อเขาคันออกส่วนประชาชนเน
2: า
0: ะ
2: ก็ปัญหาอย่างงานดังกล่าวนี่จะอยากกระขออนุญาตให้ทุกภาคส่วนนะเป็นส่วนรวมในการเกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆเนี่ยบอกเรื่องงานอนามัยตัวเมืองคิดว่าห้องจัดคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องงานเป็นเจ้าการแล้วเนาะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าจะคล้องให้สังคมชนหัวเหมือนกัน
1: เจ้า
2: คมส่วนทุกๆแขนงการทุกๆภาคส่วนชนหัวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องงาน
0: ต้องได้ช่วยกันเนาะช่วยกันได้ช่วยกันได้ทุกท่านได้พวกเรื่องขี้เหงื่อก็ว่าแหละ
1: ใน
0: โกแล้วนี
1: ่สร้างเนาะ
0: แม่นทุกคนเป็นผู้สร้างเองมื้อนึงเฉลี่ยนี่ประมาณจักต้นนี่ท่านคนไปทิ่มยูนอันนั้นก็ขี้เหงื่อนี่ครับเนี่ยนี
2: ่ครับปัจจุบันนี้ก็กรณีมีค่าเอาสิ่งใดนะกําหนดก่อนให้นครหลวงจัดกินว่าประมาณปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นฮอด700หา900ต้น
0: นะมื้อนึงอ่ะน่ะ
2: มือหนึ่งเนี่ยเวลาความสามารถในการเก็บเงินหนึ่งแต่ละวันเก็บเงินได้ประมาณ500ต้น
0: โอ้ยังเกือบครึ่งหนึ่งเนาะตัวมือกันซะ
2: เจ้าเจ้า
0: เออเฉลี่ยเจ็ดร้อยต่อมือตัว
2: ยังไม่ถึงกำจัด
0: นั่นอันนี้ก็หวังว่าในตอนหน้าจะมีการปฏิรูปใหม่นะท่าน
1: เนา
0: ะลักษณะเรียกว่ารูปแบบการบริการรูปแบบการเก็บเงินขี้เหยื่อนี่คือท่านได้ว่ากันหวังว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างฮิบด่วน

0: ชมชื่อเลยฮะค
1: ือ
0: ต้องขอบใจท่านปัญญาหลายๆถ้าว่ามียังก็สิได้ขอให้ท่านมาชี้แจงช
1: ่
0: วยพวกเขาตื่มเป็นกระบอกเสียงน้ำกันนะท่านเอ้ยเพื่อชี้แจงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนาะ
1: เจ้าย
0: ินดีนะท่านเด้ออ่ะสิช่วยเต็มที่เรื่องการโฆษณาให้ข้อมูลบ่เอกสารต่างๆก็สิอนำลงจากเอกมือของท่านนี่ไปลงต่อ Facebook บ่หรือว่าชื่อและการต่างๆช่วยขอบพระคุณตื่มเนาะ
2: เจ้า
0: โชคดีท่านปัญญาโชคดีท่าน
2: เ
0: จ้า
1: เจ้าเอาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องงานที่พวกเราก็ต้องได้มีส่วนห่วมน้ำกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหรือว่าความสะอาดจบงามปัญหาขี้เหนื่อยที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องได้ช่วยกันรุดพรแม่แน่ถ้าพอเป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ็ดห้อยกิน
1: เก้าห้อยต้น
0: เก้าห้อยหาเก้าห้อยต้นเพราะว่าเป็นเงินมุนคานมันต้นบอกเลยว่าเครื่องของวัตถุมีคานนี่คือสีหังมีเนาะอันนี้ขี้เหนื่อยอันนี้นะ
1: สร้างขี้เหนื่อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ็ดห้อยหาเก้าห้อยต้นตัวมือ
1: ผ้า
0: ผ้าถูกทานเลย
1: แม่นแหละ
0: ใช่จังไหนขี้เหนื่อยเนี่ยคือว่าหลายแท
1: ้มีแต่ผลิตเด
0: ้มีแต่ผลิต
1: บ่คือเราเฮาสิเก็บเมียแนวใดเลยว่าสิจำกัดกำจัดมันแนวใดเนาะ
0: ก็คือ
1: เอ้าสมบัติตอนนี้นี่พักก่อนบ่ระยะต่อไปเฮามีนัดสัมภาษณ์ไ
0: ผพันโทวิชัยเนาะเอาตรงเลยเนาะเออให้ทั้งเต็มมาตรงเลยโอ้ยังมันขาดกันตรงก็สิขอแจ้งเลยเด้
1: อ
0: เดี๋ยวนี้โครงการที่รับผิดชอบเรื่องที่ไปกรมป่าไม้น้ำพนินะ
1: เจ้า
0: เพิ่นแจ้งมาล่ะชุดนี่เมื่อคืนนี่ไหนเดินทางมาซั่นต้องได้เดินทางโอ้ยเห็นหยังกับบ่ทันนี่นะ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ว่าสิครอบรายการล่ะก็เลยว่ามาเห็นรายการก่อนจังสิเดินทางนําเพิ่น
1: เจ้า
0: เพิ่นแจ้งกลับมาว่าต้องได้เดินทางคิดว่ามันเลื่อนบ่เลื่อนว่าซั่น
1: ตามกําหนด
0: ตามกําหนดเพิ่นแจ้งมาสิได้
1: อ่ะสักหน่อยตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากําลังติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่อยู่ท่านใดที่รับฟังก็สามารถมีส่วนร่วมเข้ามาได้ก็ต้องขอขอบใจทุกคําคิดคําเห็นที่เพิ่นส่งเข้ามาทั้งเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว National Radio หรือท่านอยากจะส่งประเด็นใดหรือว่าขอความใดเข้ามาตื่มเพื่อหาทางแก้ไขโดยเฉพาะก็แม่นว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการขับขี่อุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อจะให้มันลดหน่อยถอยลงก็สามารถประกอบส่วนในทางที่สร้างสรรค์เข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยได้พวกเขาเป็นสื่อกลางให
0: ้เป็นสื่อกลาง
1: เจ้า
0: เนาะเขาขอบใจหลายๆตอนนี้ทั้งพันโทวิชัยทีมงานกำลังติดต่อไปจะได้ของรายการสนทนาเฉพาะทั้งสารวัตรนี่กระโดดแล้วดิบ่ได้กับรายการ
1: เจ้า
0: การปรับเปลี่ยนทั้งตำแหน่งเนี่ยปรับเปลี่ยนทั้งบริษัทเน
1: ี
0: ่ยหลายท่านเนาะก็ชมเชยหลายแต่ละแขวงก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในความรับผิดชอบบางท่านก็ได้เลื่อนชั้นขั้นตำแหน่ง
1: เจ้า
0: เปลี่ยนผู้มารับผิดชอบและบางแขวงนี่เฮายังบ่ได้พัวพันเด้ใช้สมบูรณ์นี่เสียงคว้างบางเครือก็ยังบ่ได้ติดต่อทั้งสำเนือหัวพันนี่นะก
1: ็
0: ยังบ่ได้ติดต่อหลายเดือนเลยเพราะว่าโทรหาเบอร์เก่านี่ก็บ่ได้
1: เจ้าติดต่อไปนี่ก็มีอุดมไซค์ขมวนที่ว่าเฮาได้ประสานไปแล้วสมลาเจ้า
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการปรับปรุงพระบทบาทความผิดชอบแ
1: น่แม่นล่ะ
0: เนาะการที่ได้ประสานกรมจราจรตื้มทําบ่ได้นี่ก็สิขอกรมพุ่นแหละเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่จราจรทั่วประเทศสิได้ให้เข้าร่วมรายการแล้วก็แจ้งให้สังคมได้ทราบตื้มเดี๋ยวนี้นี่โนลีเห็นอยู่ซื้อออนไลน์ว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณเจ้าหน้าที่จราจรนี่เพิ่นตอบกลับมาแล้วนี
1: ่
0: เป็นสื่ออยู่ออนไลน์เพิ่นก็ได้ส่งกลับมาพวกเขาได้ส่งต่อ
1: ที่เพิ่นตั้งจุดตั้งด่าน
0: ตั้งจุดกดการจับปืนว่าซั่นเด้
1: เจ้า
0: บ่แม่นเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าก็สิแม่น
1: กองบ้านบ่หรือว่า
0: พวกสังคมปลอดภัยของบ้านนะ
1: ไ
0: อ้จับปืนย่างเลาะว่าซั่นเป็นตาย่านแท้
1: แต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าคลิปตัวนั้นมันแต่มื้อโดนปานใดได
0: ้บ่ฮู้ว่าโดนปานใด
1: บางทีมันอาจจะแม่นอยู่ในระยะ
0: ของ
1: คลิปเก่า
0: แบบมันมีพันมาบ่คือมาว่าคลิปเก่ามาสร้างกระแสคล
1: ิ
0: ปเก่าแล้วมาขึ้นคืนน่ะนะสร้างยอดไลค์ยอดแชร์อย่างนั้นนะสร้างความปั่นป่วนโอ้อันนี้อันตราย
1: อ่ะพักกันก่อน
0: ฉันพักก่อนเนาะเพราะอีกจังหน่อยจึงโทรหาเพิ่น
1: แม่นล่ะ
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปั่ว2เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม3เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดรายยา4ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ปองประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนเปลี่ยวยาอยู่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548 9030 5434 6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
5: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
4: ค่อยเข้าใจแล้ว แนวแซบและบำรุง

0: ที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
1: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าได้พร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
2: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
1: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
0: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
1: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใส่สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
2: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได้
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: ขอบใจทุกท่านในกิจกรรมฟังและการขับขี่ปลอดภัยเนาะอีกจักหน่อยเด้อมีกิจกรรมถามตอบตอนท้าย
5: เอา
4: ชิเพื่อเวลาไว้ให้เนาะมื้อนี้ก็สิแจกได้เท่าใดก็แจกเด
5: ้อบ่ทันมื้อนี้ก
4: ็มื้อนี้ก็แจกอีกเด้อบ่ทันมื้อนี้ก็จะแจกหลายๆแล้วก็ได้ทําบ่แจกบ่ทันมื้อนี้
5: เจ้ามื้อนี้ก็มาคูณแจกกันก็ได้
4: มื้อนี้ตัวอย่างว่าสมมุติ5คูณ10ก็ได้บ่เป็นหยังเออ5พื้น10พื้นก็ได้บ่เป็นหยังพอสิขอทั้ง Honda มาไว้แล้วดิขอบใจทั้งจากบริษัท Honda อันนี้กิฟเซ็งนั่นแหละเนาะที่เพิ่นได้อุปถัมภ์เสื้อให้พวกเขาเอาไปนุ่งไปฮั่วเป็นส่วนออกกําลังกายก็ได้งามแน่นอนเลยจะนุ่งแล้วหร
5: อยังปาไว้ห้องกาย
4: มันเย็นมันบ
5: ่
4: เย็นเนาะยามฮ้อนเจ้าบ่ต้องใส่ผ้าลม
5: แอร์นุ่งเสื้อก็เย็นแล้วใช่
4: มั้ยเสื้อก็เย็นแล้วเด้อ
5: เอาท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขับการขี่การปฏิบัติกฎระเบียบและฮู้เทคนิคในการขับขี่นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเพื่อลดพรอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาแล้วก็คู่ร่วมทางดังนั้นทุกคนก็ต้องได้เอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎระเบียบบ่ป้ายสัญญาต่างๆนี่แม่นบ่ให้เบิ่งข้ามกันแท้ๆเนาะเพราะว่ามันเป็นหยังเพิ่นจึงใส่ป้ายสัญญาณเตือนป้ายจราจรต่างๆเป็นอย่างเพิ่นจึงมีกฎระเบียบก็เนื่องจากว่าเพิ่นอยากให้ทุกคนได้ปลอดภัยนั่นแหละก็คือทั้งเจ้าหน้าที่บอกว่าคันเวลาใดแท้มีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตั้งกันป้อมกวดกายจังซี่นะก็แม่นเพิ่นปฏิบัติได้ดีกฎระเบียบแต่ว่าเมื่อใดที่บ่เห็นเจ้าหน้าที่โอ้ยจักการปฏิบัติระเบียบจังใส่บ่เห็นเลยว่าซ
4: ั่นโอ้ยเห็นบ่ทุก
5: ท่านเจ้า
4: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงเนาะมาตอนนี้ทั้งพันโทวิชัยหานวิไลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงสารวัตรอยู่ในสายแล้วตอนนี้สบายดีท่าน
6: สบายดี
5: เจ้าเนาะก่อนอื่นก็ขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมสนทนาในการขับขี่ปลอดภัยในมื้อนี้ท่านเจ้า
4: ขอบใจท่านหลายๆเนาะอยากให้ท่านว่าสุฟังได้เป็นจังได๋ทั้งสารวัตรเฮาสภาพการสัญจรเส้นทางบ่มีความยุ่งยากขาดเพสะดวกยุ่งยากจังได๋ให้ท่านแจ้งให้สังคมรับทราบเลยท่าน
6: อันนี้นะขอจะแนะนำหัวหน้าแผนกจราจรแขวงสารวัตรเนาะ
4: เจ้า
6: ก็เรื่องการสัญจรตามของถนนหลวงตัวแทนสารวัตรคือว่าแล้วก็เขตของปฏิบัติอยู่เดียบการสัญจรเดี๋ยวดีนะแน่นอนแต่การสภาพเส้นทางบ้างของเขตเทศบาลอะไรนี่คือว่าบริเวณเช่นอย่างเราแสดงกับทางเขตนอกเขตมันคงเป็นเจตนาบ้างโดยว่ามีคนยากการเดินทางการไปมา
4: ก็ต้อง
6: ยาก
4: แล้วโอ้ยากกันเนาะ
5: อันทางเพบ่ทานหรือว่าเป็นเท่าใดอันเส้นทางที่ทานว่านี
6: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นทางเพเนาะที่งามโซเตือนเด้งเนาะแล้วก็เส้นทางก็มีคุณภาพแม่นบ่เลยก่อนเป็นคุ้มเป็นหยังเนาะที่ไหนการไปมาของตะขี่ก็มีส่วนเยอะ
5: เจ้าแต่ว่ารถน้อยรถจักรนี่ยังไปได้อยู่เนาะเส้นทางนั้นเนาะท่านเนาะ
6: แม่นยังไปได้
5: แต่ว่าได้ระวัง
6: มันระวัง
5: อ๋อ
6: ไปได้เจอมันระวังเอา
5: อืม
4: เจ
5: ้
4: า
5: เจ
4: ้
5: า
4: เอาอันนี้ก็เป็นค
6: นไปได้แต่รถประเภทรถสูงเนาะสักนิดสักกระบะเดี๋ยวไปได้ตัวนึงก็เป็นรถเก๋งนี่ก็เป็นคนยากนะ
5: อ๋อเจ้า และสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในตัวเมืองอยู่สารวันนี่เป็นได้แต่ทานแออัดอยู่บ่มื้อนี
6: ้ว่าโดยรวมสภาพการสัญจรอยู่ทั่วเชียงสารวันคือว่าก็คนสะดวกดีกันนะ
5: คร
6: ับจ้ะสมเกียรติแข่งนี้คือแข่งจะประสบเป็นแข่งใหญ่มันก็จริงๆสารวันเป็นแข่งน้อยว่าสะดวกมาเป็นมาวันกับขี่กับปฏิบัติก็ดีสัญจรได้ดี
5: เจ้าเจ้าถือว่าสังเกตเห็นว่าปฏิบัติได้ดีแล้วว่าเรื่องการใส่หมวกกันกระทบของเงินผู้ขับขี่รถจักรนี่เป็นยังไงอยู่ทั้งสารวันเฮานี่ก็เจ้าก็ปฏิบัติอยู่บ่ท่าน
6: อือคือว่าการขับขี่ยันท่านน่ะเอกรถจักรคือว่านักขับขี่ก็ยังระเบิดนะว่าซะขาดสติในการใส่หมวกกระทบต่อผู้สัญญาณกับผู้ขับขี่ใส่มันถือเป็นประสบตอนถ่ายผู้ใส่กันนี่เนาะมันก็มีรายละเอียด
5: จ้า
6: เจ้าหน้าที่นอกก็เลยเจ็บเบียร์พาร์ตเบียร์นอกในการอันแล้วก็ขี่นั้นมันจะบ่มมันเกิดอะไรเราเตือนแล้วมันจะเกี่ยวมัน
5: จะ
6: ไปนอก
5: เจ้าและอันจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอะไรทานอยู่สังสารบันเท่านี
6: ้ว่าเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตัวเป็นจริงอะเราคิดส่งแรงกับสิ่งนี้เนาะสิ่งนี้ก็เป็นเดือนเนาะเดือนที่หกเดือนที่หกก็เชื่อเกิดขึ้นมีหกเรื่องเนาะหกเรื่องแล้วหกเสียชีวิตหกคนหรือสักครั้ง
5: โอ้เสียชีวิตหกคนในเดือนนั้นหกที่ผ่านมาเนี่ยหมอท่
6: านเดือนเดือนที่หกผ่านมา
4: บ้าโถเนาะ
5: เจ้า
4: เป็น
6: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันนั้นก็พี่บอกเขาดุมีบางจำนวนเนาะมีบางนักขี่บนเขาลงมีการยืมสิ่งมึนเมาขับขี่รถกับต้องขับขี่ก็เรียกว่าระบบอีกนิดรถมาประกันแน่เนาะแต่ลายก็เหตุสัตว์
5: เจ้า
6: หรือผ้าหายไปที่เหตุเช่นที่อินเดียโยกหรือที่ว่าหก
5: คนเลยเนาะเจ้าแล้วอันจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตนี่นะท่านอยู่ในตัวเมืองบ่หรือว่าอยู่นอกเทศบาลหรือว่าจังไหน
6: คือว่าส่วนนึงก็อยู่เขตตัวเมืองเนาะ
4: เขต
6: ผู้ดอยเนาะแล้วก็เมืองเขตที่เข้าไปที่3ใต้เนาะเพราะมันก็ตอนหน้าก็ซับซ้อนเลยกับเขตนั้นการไปมาของอย่างกับที่ส่วนใหญ่กับประเทศเกิดที่เหตุสุดท้ายก็กระตอกนั่นแหละเนาะกระตอกแต่ก็มีรูมีตาขับขี่กลางคืนที่นี่นะครับขี่เกิดรถหกล้อแล้วก็รถบรรทุกเกิดกับโรงเรียนเช้ามีไปทำงานมีตาแล้วไปแซงชี้กับแม่ก็กระตอกมีตาผมมียังไงเดินไปด้วยพลการนะครับผมมีเดี๋ยวจะทอดที่ทางรถพวกรถทุกห้องกับเรื่องเรียนนั้นมาส่วนทางกันเป็นพิเศษเนาะมันก็ได้ก็เห็น
5: เจ้าเจ้า
4: เ
5: สียชีวิตถึง6คนเนาะในเดือนแล้วนี่เนาะก็ถือว่าจำนวนสูงพอสมควรตัวนี้เจ้า
4: อันตรายเนาะส่วนหลานนี่เป็นคนภายในแขวงเขาดิบทันหรือว่าคนบ้านเมืองอื่นแขวงอื่นไปเกิดเหตุอะไรเสียชีวิตในทัน
6: คือว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่กับเป็นคนต่างแคว้นเนาะคนต่างดาวก็ต่างประเทศแน่เกิดเนาะคนนี้กับคนเล่าเนาะ
5: เจ้า
6: ขับขี่รถเมาเห็นว่าคล้องตัวเองอะไรได้ก็เกิดขณะประจำมูเนาะ
5: เจ้า
6: เกียรติกิจสามสามคนเขาเกียรติสถาบันนะตรงนี
5: ้อันมาว่าเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานนั่นการโฆษณากันตื่มในทานอยู่สารวันเท่านี้นะถึงแม้ว่าระยะนี้จะเป็นระยะของการพักเรียนของนักเรียนนักศึกษานะทานเนาะแต่ว่าเวียกงานโฆษณาเรื่องความปลอดภัยนี่ทางเฮาก็มีแผนหรือว่ายังปฏิบัติอันปกติอยู่บ่ตัวนี้ทาน
6: ยังมีแฟนของเฮาบ่ได้งานโฆษณาเฮาก็เลยต้องโฆษณาแล้วทําโรงเรียนจุดดอลแรงจุดเชียงตัวก็คือที่เหตุดังนั้นไปห้าประเด็นสมทบกับคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเนี่ยตกบ่อน้องคนนี้แฟนนั่นจะต้องแต่ตัวเมืองนี
4: ้โอ้สมเชยสมเชยท่าน
6: ื่อโฆษณามีนักเรียกว่าทัพพีโดยนักศึกษาต่างๆและพนักงานสหสมบัติน้อง
4: จ้ะ
6: เขาไปเขาใจรายละเอียดการสัญจรต่างๆน้องในร่องหรือเกี่ยมอีกแทนเด้อเนาะ
4: โอ้สมเสยสมเสย
6: ให้กับมหาภัยชนทบกับปากส่วนกันนึงกับตอนนี้แข้งนี้เน
5: า
6: ะตอนนี้นี่มาละภาระปากส่วนทุกหลบทบเรื่องต้องเห็นอยู่แต่เมื่อตอนนี้มีแทนได้ตัวนี้เนาะแต่ปีมันจะลง
4: เจ้าสมซื้อนะท่านเนาะในเรื่องงานโฆษณาเพื่ออยากให้ผู้ขับขี่ประชาชนได้เข้าใจกฎระเบียบจราจรอะไรขึ้นตื่นตัวแล้วไม่ต้องการนั่นซะเอาก็ต้องขอบใจทั้งบรรโทวิสัยหานวิไลหลายๆที่สละเวลาแจ้งสภาพประชาชนและกับปัญหาวัตถุที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับทราบเนาะ
5: แม่ละ
4: เป็นใดขอบคุณหน่อยมีข่าวอยู่ทั้งสารวันก็จะได้ขอกันข้อมูลทันตื่ม
5: เจ้าเสื้อทานเข้าสนทนาใหม่ตื่มอีกแล้วก็ขอบใจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับรายการกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
4: ขอบใจท่าน
6: เจ้า
5: โชคดีท่านเจ้าม
4: ึงมาฟังตัวเลข6คนบนอนุรี
5: แม่ล่ะ
4: เดือนมิถุนาเนาะ
5: อืม
4: โอ้เสียใจน้ำหลายๆเด้อที่มีข่าวการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินนี่แหละสิ่งที่พวกเขาบ่อยากได้ยินนะบ่อยากได้ยินออกอากาศเลยว่ามี6คนเสียชีวิตนี่นะ
5: แม่ล่ะ
4: ต้องได้ยอมรับสภาพความจริงอ่ะแหละ
5: มัน
4: เกิดอะไรทุกท่านเลย
5: อ
4: ันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้ากาดเลือกกาดขับขี่ลงทางใต้หรือว่าขึ้นทางเหนือความพร้อมเทคนิครถต้องเตรียมพร้อมยามนี่ฝอยปัดน้ำฝนยางรถบอนี่นะความปลอดภัยต่างๆองค์ประกอบนี่แหละเช็คเบื้องรถตัวเองแหละแล้วกฎการเทคนิคให้มันได้ทั้งเหนื่อยทั้งอันตรายได้ขึ้นภูทางคือหู้สภาพมันบอก
5: แม่ล่ะ
4: โอ้ทางทบซอกสมบูรณ์น้ำคิดตมคุมเลิกตัวอย่างสมบูรณ์ว่ะ
5: มันต้องได้เกี่ยวความรอบด้านท่านผู้ฟังด้านทางด้านทางกายของผู้ขับขี่นี่ก็สำคัญถ้าหากว่าสุขภาพบ่ให้ห่างกายบ่อำนวยเวลาขับขี่มันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของรถก็คือเทคนิครถแถละต้องได้กวดกวดครบทุกอย่างว่าสั้นๆโดยเฉพาะเป็นรถใหญ่บ่จังซี่หรือรถจักรก็ตามแต่คือเมื่อวานนี่แหละเพิ่นก็บอกว่าบางคนนี่เบิ่งข้ามเรื่องเกี่ยวกับอันน่ะอย่างรถที่บ่ได้กวดเช็คว่ามันเบิดอายุการน้ำไส้หรือบ
4: ่
5: คือความหมายว่ามันบ่ได้หัวบ่ได้เพก็เลยว่าบ่ได้เปลี่ยนแต่ความจริงนี่ถึงบ่หัวบ่เพแต่คันหักดอกยางมันน่ะเหี้ยนแล้วบ่มีแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเว้าเรื่องเกี่ยวกับความอาจสามารถในการเกาะหน้าทางดิเนาะเวลาขับขี่เวลาเบรกต่างๆแล้วก็เว้าถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่นําอีก
4: นั่นแหละเอ้านั่นก็เป็นเรื่องที่พวกเขาอยากเตือนที่สุดแล้วเรื่องการขับการขี่หมดเวลาคือวันยับช่วงมองเข้ามาแล้วเนาะ
5: เจ้าม
4: ากิจกรรมนิดนึงบ
5: ่จัก1สาย2สาย
4: 2 3สายเนาะเพราะว่าทันแล้วเอาเตาต่อไปเลยมันซะสิให้สิทธิพิเศษโนรีซะถามเลยเอาแล้วได้จะถามบ่หรือว่าอยากเฮ็ดจังได๋อยากให้มีโอกาสได้เสื้อนี่นะ
5: เจ้าเอาก็มีแต่โทรกันเข้ามาแล้วเนาะสมมุติว่าเป็นตัวท่านเองเพื่อบ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนี่ท่านจะปฏิบัติตนเองแนวใดเวลาขับขี
4: ่เอา
5: เอาง่าย
4: ๆเอาง่ายๆเลยเนาะเฮ็ดจังได๋เพื่อบ่ให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุเฮาต้องเฮ็ดจังได๋
5: แม่น
4: บ่มาลดทุกท่าน
5: อันใดก็ได้บ่มาลด
4: ก็ได
5: ้เนาะที่จะปลอดภัยในการขับขี่นี่นะ
4: แม่นๆๆส่วนว่าของรางวัลนี่ผู้ใดสะดวกก็ไปเอาอยู่ Honda หรือว่ามาเอาน้ําสมราและทีมงานพวกเขานี่ก็ได
5: ้แม่ล่ะเจ้า
4: เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ได้รับเสื้อนําเพิ่นละนะเพื่อมาอยากให้บรรยากาศแดเป็นของควรต้อนรับวันสร้างตั้งสื่อมวลชนแดแล้วก็วันสร้างตั้งประเทศชาติแดก็พอดีนี
5: ่
4: กิจกรรมนี่เอากิจกรรมนี้เข้าเลยเนาะในการร่วมมือจากทั้งบริษัท Honda นิจิเซ็งจํากัดนิสขาวไตเอาท่านใดที่ฟังในตอนนี้หรือว่ากำลังขับรถจอดก่อนเด้อถ้าว่าขับรถเด้อทุกท่านเด้อหรือว่าใช้บลูทูธก็ได้บางท่านว่าโอ้บ่ดีอยากฟังรายการแล้วอยากโทรเข้าสัมภาษณ์ให้นี
5: ่
4: มาแล้วตอนนี้มาแล้วเนาะสบายดี
7: สบายดี
4: เจ้าสบายดี
7: เออบ่ได้ฮู้เก่งก
4: ็ฮะ
7: แต่ให้สิว่าหน่อยนึงได้บ
4: ่โอ้ได้ได้ได้เอาเอาเฮ็ดได้เห็นอะไรจังสิปลอดภัยกันครับพี่นี่
7: เจ้าพอบ่ได้ขี่รถจักรกับบ่เป็น
4: เอาว่าเบิ่งซั่นน่ะลองว่าเบิ่ง
7: เจ้าๆเห็นลูกเห็นเต้าขี่ก็พร้อมให้เลยน้องกําลังใจกําลังกาย
5: เม
7: ื่อถ้ามันพร้อมไปได้บ่บ่ง่วงหาวหนาวนอนบ่
5: เจ้า
4: บ่ให้ง่วงนอน
7: มูบ่ตั้มเฮาก็ไปตั้มเอามูมันก็บ่ดีเนาะ
5: เออเจ้า
7: บ่เหลือจะใช้หมวกกันน็อกจุดนัก
4: นี
5: ่
7: มันขับได้เบิดทุกอย่างได้หมวกกันน็อกสมมุติเฮาล้มเฮาเป็นนั้นเลยจ้ะ ัวเขาบกทบมันจะมิจะแข่งแต่ค้าหักจะได้ดีละ
4: โอ้ย
7: เอาก
4: ระ
7: ปัวดีๆเอา
4: สมเสีย
7: แ
4: หละ
7: ขอตอบเถอะนะ
4: โอ้ถือแล้วถือแล้วได้ส่วนนึง
5: ขอซื้อแม่ได้ก่อน
7: ช
5: ื่
7: ออ
5: ัน
7: ติงคำบ้านนาเรียนเด้อ
4: แม่ติงคำบรรณาเรียนเนาะ
5: เจ้า
4: ชิปไปเอายุแสงชิปไปเอายุนฮอนด้าวัดไต่บ่เลือกชิมาเอายุวิทยุทว่าลูกหลานอยู่ใกล้กับมหาบ่เด้อ
7: สิบอกลูกชายเด้อไปเอายุบนนั่นพุทธิบนบนรถบ
4: ่ชิไปฮอนด้าบ่หรือว่าชิมาวิทยุก็ได้ทว่าสะดวกมองใดมาเอาก็ได้เนาะ
7: อยู่วิทยุยัดเข้าบ่ฮู้อันชุนฮอนด้าคันเข้าฮู้อยู
5: ่โอ้ได้
4: เจ้าเลือกฮอนด้าเนาะเอาสิส่งหาทางประธานบันเลย
7: เจ้า
4: โชคดีเด้อสมเสย
7: เจ้าขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: เจ้า
5: ขอบใจหลายเจ้า
4: บ่อีเมลมาบ่ได้ขับรถได้นี
5: ่แต่สังเกตแต่ลูกหลานขับรถแต่มันก็ยังฮู
4: ้แล้วก็เบิ่งลูกหลานขับรถแล้วก็ยังมาออกอากาศได้เห็นบ
5: ่แต่ว่าสามารถบอกต่อได้
4: บอกต่อได้นี่
5: คือกันได้พอเพิ่นก็บอกได้ว่าเพิ่นหมู่บ่ตามเฮาเฮาไปตามหมู่มันก็บ่ดีเห็นบ่มันก็ต้องได้รักษาความปลอดภัยซึ่งกันและกันว่าซั่นซะเป็นระเบียบซึ่งกันและกัน
4: ถูกต้องอีแม่เอ้ยขนาดอีแม่บ่ขี่รถได้นี
5: ่ก็ยังฮู้เนาะ
4: ยัง
5: ฮู้อายมันได้ฮู้
4: อาย
5: บ่ได้
4: อายได้ทุกท่านได้อายได
5: ้ผู้ก็ขี่เป็นระบบปฏิบัติที่อาย
4: ยังมีอีกสายบ่นี่อีกสายก็ได้เวลายังเหลืออยู่ประมาณ3นาทีแต่ว่าท่านใดที่ฟังรายการนี้อยากโทรมาว่าเฮ็ดได้ตัวเองสิปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยควรเฮ็ดได้ใด
5: ขับขี่เท่าใด
4: ปฏิบัติจังใด
5: บ่จะเป็นรถจักรรถใหญ่เว้าได้เด้อเน
4: า
5: ะ
4: เว้าสู่ฟังในทุกท่านได้เสื้อ Honda เย็นๆคือโลดีบ่แหละบ่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ถ้ายามหนาวยามฮ้อนน่ะ
5: เจ้า
4: หรือบ่ต้องเปิดพัดลมใส่เย็นมันว่าผ้ามันงามหลายซั่นเนาะเอาท่านใดที่ฟังในตอนนี้อย่าลืม03057870520305787052บางท่านอยากโทรมาบ่ฮู้เบอร์ตัวอย่างซั่นมีแต่ฟังเด้มีแต่ฟังรายการบ่เคยโทรมาก็ลองเบิ่งทุกท่านเนาะเอาผู้ใดมีคำตอบแนวใดตื้มก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการพวกเขาได้นะโทรมาโหลดเด้อ0305787052
5: ถ้าหากว่าบ่ทันมื้อนี้ก็เปลี่ยนมื้อต่อไปก็ได้พวกเราก็จะมีจัดกิจกรรมแบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแบบนี้นำกันในรายการขับขี่ปลอดภัยเพราะว่าอีกจักหน่อยนี่รายการต่อไปนี่เพิ่นก็สิมาคล้องถ่ายแล้วได้สุด
4: แล้ว
5: แ
4: ม่แล้วสิเก็บเสื้อไว้สิไปเบิ่งเสื้อให้แจกกายบ่ทันนะจังหน่อยมีเสื้อให
5: ้ใช่ป่ะ
4: เต็นท์ติดลบไปเนาะมีแต่มืออื่นเมโนเรียน
5: สืบต
4: ่อรถสืบต่อรถเดี๋ยวได้จับปืนก็แจ้งหารถเด
5: ้อ
4: มีเวลาหลายๆก็เอารถแล้วก็แจ้งหาให้แล้วซื้อมาแล้วเฮาก็สิขอเสื้อให้
5: เจ้าเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่เวลา 8:00 นจนมาฮอดมื้อนี้แล้วก็อย่าลืมว่าติดตามได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางกระจายเสียงแห่งชาติมื้อนี้สมรามโนรีพร้อมด้วยทีมงานต้องได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
4: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านมาลาวได้ประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเรียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบดินมานี้ว่าเทิงว่าพวกเราจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยมยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวท่านนางดารณีพรหมวงศาไฮฮู้เติมว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายถึงยังได้ก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานีท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวในเวทีสากลจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
1: สบายดี

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ก็บผ้า
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงสบายดีสายฝน
2: สบายดีต้นน้ำสบายดีมิตรรายการทุกท่าน
1: เจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเน
2: า
1: ะรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
2: เจ้าหรือว่าจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้เนาะโทรศัพท์มือถือที่ว่ามีอยู่เขาก็สามารถโหลดแอปมาได้บ่ว่าจะเป็น Play Store บ่หรือว่า App Store ก็มีเนาะแล้วโหลดไปที่ RadioGuardian นั่นเอง
1: เจ้ามีรายการสามารถดาวน์โหลดแอปเนาะติดตามรับฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบาย
2: แม่แล้ว
1: และนอกจากนั้นก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสวะถือว่าหลากหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเรา
2: เจ้า
1: และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันพฤหัสบดี1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่30เดือนกรกฎคม2026
2: มาแล้วมื้อนี้ก็ว่าถึงแจ้งการจักหน่อยนึงเนาะราคาน้ำมันที่ว่าอยู่ในชุดนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็ได้มีการเพิ่มขึ้นแอสซังพิเศษเป็น730กีบต่อลิตรเน
1: า
2: ะเพิ่มขึ้นแล้วก็แอสซังธรรมดา650กีบต่อลิตรกระส่วน 1,510 กีบต่อลิตร
1: เจ้านี่คืออัปเดตตัวเลขให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันในตอนเช้าวันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็แจ้งเนาะว่ามีการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันเสื้อไฟลาวผู้ใดที่ว่าเดินทางในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้อยู่ในระยะการประหยัดมัธยัสถ์เด้อมิตรรายการ
2: เพราะว่าโบฮู้ว่าน้ำมันจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่เนาะบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็มีหรืออาจจะลดลงก็เป็นการดีเน
1: า
2: ะแต่ว่าจ
1: ะ
2: แหมแล้วก็ขอให้ประหยัดมาทะยัดน้ำกัน
1: เจ้า
2: คือเมื่อวานนี้ลดน้ำเอาอีกทีหนึ่งเรื่องน้ำท่วมขังยูโฮม5บ้านขุนตาทุงเมืองสีโคตบองนั่นเองเป็นวันที่29นะวันนี้เน
1: า
2: ะที่ว่าเขาได้ไปเฮ็ดบุญข้าวพรรษากันทะเลกับฝนนี่ตกแห้งตกลินตลอดแบบตกบ่เซาสนั้นแล้วเฮ็ดให้เกิดมีการน้ำท่วมขังระดับสูงอยู่ฮอม5บ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ก็เนื่องจากว่าฝนนี่ตกหลายสมูงแล้วก็ตกติดต่อกันเฉพาะฤดูฝนปีนี้จุดดังกล่าวที่ได้เกิดน้ำท่วมขังแบบนี้หลายรอบก่อนหน้านี้วันที่27ของเดือน7ปี2016เท่านั้นเองเนาะนางบดลมณีหัวหน้าแผนกยทคนครหลวงก็ได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมขังยุดจุดดังกล่าวพร้อมได้ซี่นำแนวทางแก้ไข
1: เจ้าแม่ละมีรายการทว่าหลายเขตหลายพื้นที่ที่ว่าพื้นที่ต่ำนี่นะทว่าฤดูฝนย้ำได้นี่เฮ็ดให้น้ำท่วมน้ำขังบางเทื่อกะย้อนว่าการอนุรักษ์รักษาห้องน้ำนี่นะบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้อนามัยบางจุดบางบ่อนี่ก็ยังเอื้ออิงใส่แต่กับภาคส่วนเกี่ยวของอยู่เน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าทิ่มที่เหยื่อลงไปแล้วเฮ็ดให้อุดตันหรือว่าเป็นขี้เหยื่อไปขังอยู่หั่นนั่นนะเฮ็ดให้น้ำมันบ่ไหล
1: เจ้าแม่นล่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ว่าอยู่ตามเขตแคมป์ทางถนนหนทางต่างๆหลายคนก็นำใช้เส้นทางจนว่าเอิ้นว่าเป็นการลึ่งเคยพุ่นล่
2: ะ
1: ถ้าว่าฝนตกเมื่อใดนี้เส้นทางนี้อาจจะมีน้ำท่วมเนาะมิดรายการฉะนั้นก็เป็นเจ้าการน้ำกันตื้มในการขุดล้วงห้องระบายน้ำเนาะให้เพื่อว่าการไหลเวียนของน้ำนี้ไปมาสะดวกขึ้นเพราะว่าในจุดนี้ถ้าว่าเฮาบ่อนามัยช่วยกันบ่เป็นเจ้าการน้ำกันนี้นะอาจจะเฮ็ดให้มันตันห้องระบายน้ำแล้วก็เกิดเฮ็ดให้มีน้ำท่วมขังอยู่เน
2: า
1: ะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันตื้มและสิ่งที่สำคัญในระยะนี้เนาะก็คือฮู้น้ำกันสภาพดินฟ้าอากาศนี่ฝนตกเกือบว่าทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อนี้อากาศอยู่ที่บริเวณห้องทรงนี่ก็ท้องฟ้าครึ้มๆแน่เนาะอันนี้ก็รุ่นไปน้ำตามอากาศบางคนก็ว่าโอ้ฝนคือสิตกอีกแล้วมื้อนี้ จังได๋ก็ดีเด้อก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีระยะนี้หลายคนนี่ก็เจ็บป่วยแต่เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอก็ขอให้ทุกคนทรงเซาแล้วก็เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก่อนแล้วกัน และข่าวสู่ไหนจากทั้งรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีที่นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในตอนนี้ติดตามพบฟังรายการพวกเฮาเนาะทั้งฮั่นค่าแดทั้งห้องการสำนักงานต่างๆเลยว่าบางคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเนาะอยู่ทั้งกลางแจ้งแดกำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็หับฟังอยู่น้ำเฮือนเนาะนอนแล้วก็เปิดวิทยุมาฟังทาง FM 103.7 MHz หลังจากที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วได้เวลาพักผ่อนนี่ก็หับฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาอยากหับฟังเสียงเพลงใดก็อย่าลืมเด้อโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเราบ่ได้ไลฟ์สดเด้อมีรายการเพราะว่าหลายคนนี่ก็ถามหาว่าเออมื้อใดจะไลฟ์สดเต็มอีเอาเป็นว่าเป็นมืออื่นเนาะพวกเขาจะไลฟ์สดผ่านทางเพจทุกคนก็สามารถติดตามได้ทางLoudness No Radio ส่วนเรามื้อนี้ก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะกระจายเสียงทาง FM 103.7 MHz เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะเสียงเพลงนี้สาวพ้นสาวบ้านพ้นหมีฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงชาวบ้านพุ่นมีจบไปแล้วเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าบวทานจะเฮ็ดอีหยังอยู่ตอนนี้บางคนก็โอ้ยอาจจะกินข้าวอยู่เนาะฟังรายการเป็นน้ําแน่
0: เจ้า
1: แล้วก็หรือว่าจะกินกาแฟอยู่บ่ดื่มกาแฟในตอนเช้าเด้
0: เ
1: น
0: า
1: ะอยู่ห้องละห้องการกับหุ่นขึ้นมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาได้
0: เจ้าพวกเฮาก็ยินดีเป็นกําลังแห่งใจให้มีรายการทุกท่าน
1: เจ้า
0: พี่เซเดอร์บางกี้นี่ก็ขอบใจหลังไมค์เนาะขอบขวัญใจทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮานั่นก็คือทางพ่อทองทางแม่คําเด้อที่กําลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้แนะนําเสียงเพลงกันเข้ามากําลังใจข้างหูในเด
1: ้
0: อมอมให้ทุกเสียงทุกสายเนาะละกาพิเศษพิเศษฟังให้ครูขวัญใจเพิ่นเองนั่นก็คือทั้งแม่คำขอบใจมิรายการที่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเพราะว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้เดหลังไม้เดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปบางคนนี่ก็มักหลังไม้ได้นะ
1: ใช่
0: เพิ่นว่าน่าอายบ่กล้าออกหน้าไม
1: ้
0: บางคน
1: นี่เสียงตัวเองเนาะ
0: บางคนเนี่ยโอ้อยากออกหน้าไม้เพราะว่าจะได้มอบเสียงเพลงให้แต่ละคนเนาะตอนนี้ครับสายหน้าไม้สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีจังใดเนาะมื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: เพลง
0: อ
2: ะ
0: ไ
2: รเ
0: จ
2: ิ
0: ม
1: จ้
2: างเว
1: ีย
2: งจ
1: ัน
2: เ
1: นื้อ
2: ของน
1: าง
2: โรจนาอนุรักษ์เด้อ
0: เพลงอย่างก่อ
1: เสริมสร้างเวียงจันบ่ของโรจนาห้อง
2: นางอนุรักษ์กันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเสริมสร้างเวียงจันเนาะ
1: บอทันได้ไลฟ์สดเด้อมื้อนี้เด้อต้นน้ำว่าอาจจะเป็นมื้ออื่นคันบ่ทันมื้ออื่นก็อาจจะเป็นทิศหน้าเจ้าม
0: ื้ออื่นเด้อจะไลฟ์สดให้ฟังเพลงนี้ไปทางใดบ่
2: บ่แม่สนักลูกบ้านเลยจัดสวิปอาจจะปื้อเลยก็จะสุมาลีคนงามเลยก็จะติกินแล้วก็บ่าวลองแม่เลยก็บ่าวพุ่นตรงเลยก็ดอเล่
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้าเจ้าเ
0: จ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าขอบใจ
0: ขอบใจเด้อสวัสดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทั้งบาแสงพี่หลายๆเนาะที่ติดตามรับฟังรายการตลอดเพิ่นนี้รับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์แดแถมว่ามื้อใดพวกเฮาไลฟ์สดเพิ่นก็ติดตามรับฟังเนาะรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ก็ขอบใจเด้อที่ได้ทักท้วงมาว่าอ้อคือบ่เห็นไลฟ์สดในมื้อนี
1: ้
0: ขออภัยมิรายการเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์มื้อนี้พวกเฮาอาจจะบ่สะดวกแด
1: แม่นแล้ว
0: จะเลื่อนเป็นเอาเป็นว่าเป็นมื้ออื่นเนาะตอนนี้ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz สบายดี
2: โอ้ยสบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: เอ้ยยังใส่ดีเนาะสมบัติลูกเมียนะฮักนะ
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าขอบใจเด้อ
2: เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้แต่นึงเอาทั้งเสื้อของข้าแล้วมานั่งฟังอ่านหน้าแรกนั่งฟัง
1: เจ้า
2: ไปนำเลย
1: พอดีสดซื่นแจ่มใสเนาะเช้านี้เนาะ
0: ขอบใจหลายๆเนาะบอกว่าจะคลายยุ่งเวียกงานได้กะยาเนาะบ่ปะวิทยุแม่นบ่
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
2: เวียกงานเนาะต้องแบ่ง
0: เจ้าเจ้า
2: ต้องแบ่งมันฟังเพลงอันคอยยิ้มเศร้าเวียงเด้อ
0: เจ้า
2: ทีนี้มาเปิดมาแพ้นะป่าวน้องก็รวง
0: เจ้า
2: ก็คันโชว์ไม่ครับ
0: เจ้า
2: จ้างเ
0: จ้า
2: พวอนได้ไทยไม่เผยแดง
0: เจ้า
2: แก้ไม่ไทยให้เป่าเกิดมิตรพวกแก้ว
0: เจ้า
2: ให้เป่าคำลิบเรืองให้วันหนึ่งเรืองเด้อ
0: เจ้า
2: ให้วันสัตว์ได้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ตามบุกตามไอ้สุนีให้เป่าส่วนวังเวียงไม่เองวังเวียง
0: เจ้า
2: ไม่เต็มคนสองไม่บัวเพียนไม่ซ้ำผิวจับจัน
0: เจ้า
2: เจ้าลงเทเจ้าเยี่ยมโดนลุ่มเด้อให้บ่เชื่
0: อเจ้าเจ้า
2: อาจารย์ลีพวกแม่ลีบ้าน
0: เจ้า
2: เจ้าออนสะอาดให้บ้านใสนะครับขอ FP หนุ่ม
0: เจ้า
2: ก็ให้เสียทุกสายทีมงานนะ
0: เจ้า
2: ว่าทุกคนจะมีความเบิกบานมากขึ้นเนาะหลายๆอย่างวันนี้เนาะ
0: เจ้า
2: จะมีความสารเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: ตอนนั้นแม่ไม่ได้หลับรับ
1: เป็นตำมวนนำได้เนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ็ดเราให้ทุกสัตว์ตอบ
0: จ้า
3: ที่ว่าลืมหัวใดหัวใดที่ทอดอยู่เวลาทอดเสียงทอดเสียงว่า
1: เจ้า
3: ทอดเสียงหัวเสียงอย่างที่ทอดทุกอันแต่ชื่อมาแจ้งเที่ยวกับทุกสองคนเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อจ้าสวัสดีสบายดีเนาะขอบใจทางแม่มานิลาเด้อเป็นมิตรที่ดีเนาะแล้วก็ติดตามรับฟังรายการเสมอ
1: แม่แล้ว
0: โทรมาเท่าใดนี่ก็พร้อมด้วยคำอวยพร
1: แม่บ่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดหยังอยู่เนาะก็แล้วแต่ซักเครื่องอยู่บ่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็โอ้ยเพิ่นก็มาเปิดวิทยุฟังบ่ได้เพิ่นว่า
0: เนาะเอิ้นว่าเป็นการจัดสรรแบ่งเวลาเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ฮอดโมงฮอดเวลานี่ต้องได้วางมือแล้วได
1: ้แม่แล้ว
0: เกี่ยมกดโทรศัพท์เข้ามาทางเบอร์ห้องส่งพวกเฮาก็ขอบใจเด้อบรรดาพ่อๆแม่ๆเนาะที่ได้ส่งกำลังแห่งใจ
1: ม
0: าติดตามรับฟังรายการพวกเฮาเสมอพร้อมด้วยครูขวัญใจของแต่ละคนเนาะที่ได้ซักซ้วนกันเข้ามาร่วมรับฟังทางรายการสีสันเสียงเพลงบางคนนี่ก็บ่ค่อยเห็นหน้ากันได้ ได้ยินแต่เสียงได้ล้มสายฝากความคิดฮอดเนาะถามข่าวๆซึ่งกันและกันครูขวัญใจของแต่ละคนนี่สลายก็จะอยู่นครหลวงนี่ล่ะกำลังติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะขอบใจมีรายการทุกๆคนก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาเสียงเพลงนี้เนาะฝากไปทางพ่อทองเด้อที่ขอกันเข้ามาแต่ต้นรายการเนาะ
1: กำลังใจข้างหูนั่นเองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าพิเศษกามอบให้ทั้งคู่ขวัญใจทั้งแม่คำเด้อแล้วก็รับฟังพร้อมทุกเสียงทุกสายที่กำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีภัยเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังบึงดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.พบกันเป็นประจำกับสายฝนและต้นน้ำ
1: เจ้าได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วฟังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างกำลังแห่งใจกับมีรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: ถ้าว่าอยากหับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเบอร์โทรแมน 03057-8705

0: พยาธิไข่ยุงลายก็คือหูน้ำกัดนอกมักจะเกิดในฤดูฝนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนบังแยงสุขภาพให้ดีเด้อสำคัญก็คืออนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกเงินไขความสะดวกของแต่ละคนนี่บางคนนี่อนามัยเฮือนจะเป็นมื้อวันจันทร์วันคารก็ได้หรือว่าคนใดที่ว่าบ่มีเวลาอาจจะญาติเวลาเอาเป็นมื้อพักผ่อนเด้อเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อมิตรรายการและพร้อมเดียวกันนั้นระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันฝนตกติดต่อกันหลายมื้อทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเนาะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ำท่วมสูและดินเจือน
1: เจ้า
0: เพราะว่าหลายเขตหลายพื้นที่นี่อาจจะมีความเสี่ยงน้ำท่วมสูบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงอุดมไซแล้วก็จะมีทั้งแขวงบริคำไซแดทั้งแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตแขวงจำปาซักแขวงอัตปือนอกจากนี้ก็มีแขวงเซกองแขวงหลวงน้ำท้าแขวงพงศาลีเนาะแขวงเสียงขวงแขวงเวียงจันแขวงไซสมบูรณ์นำเดอร์มิดรายการดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเนาะพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าผู้ที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องมัดเมี่ยนสัตว์เลี้ยงของทานไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัย
1: ให้เฝ้าติดตามและระมัดระวังเนาะในระยะนี้เพราะว่าน้ำท่วมสูหลายแล้วก็เฮ็ดให้ระดับน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นบางทีอาจจะเป็นน้ำขังไว้โบขนาดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอาจจะมีน้ำปลาไหลหลากนำเนาะมิดรายการฉะนั้นก็ขอมีให้มีสติระมัดระวังเนาะต่อกับสภาพฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนหน้าและเตรียมพร้อมรับมือให้ดีเด้อมิตรรายการเพราะว่าก็เห็นในสื่อออนไลน์เนาะผ่านมานี่ก็มีน้ำท่วมในหลายเขตบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหลวงพระบางแดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมผู้ใดที่ว่าจะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในฤดูฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมบ่ว่าจะเป็นการกดการเทคนิคลดความเตรียมพร้อมของผู้ที่จะเป็นโซเฟอร์รถเดินทางไกลเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงวังกี้นี่ก็ต้องขอขอบใจเด้อทางเบาสมมิตร
1: เจ้า
0: เพื่อในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาจกตกจากใจเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทีมงานและการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อและพิเศษกับฝากไปทางเสาแพงบ้านนนแก้วเนาะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้0305787052อยากรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เติมสบายดี
2: สบายดีนะจ๊ะ
1: เจ้าสบายดีเออแพง
0: เจ้าสบายดี
2: เ
0: จ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะคิดฮอดกอดบ่ได้
0: คิดฮอดกอดบ่ได้เจ้าฟังไปทั้งไหนบ
2: ่เออฟังซาเด้อ
0: เจ้า
2: คืนนี้จะทำนาเรียนทำพะลุง
0: เจ้าเจ้า
2: จะไอ้สนิทแน่
1: เจ้า
2: เรียนต้น
0: เจ้า
2: เรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ตอนนำตวงแม่
0: เจ้า
2: ตอนนำกินรถใส่เนื้อเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: สายทองคำเด้อ
0: เจ้า
1: อันนี้เบาทาเดือนกแพงเนาะ
0: เจ้า
1: คือว่าเบาทาเดือคือมิดแท้ๆระยะนี้
2: น้องตาท
1: ั้
2: งต้องเด
1: ้
2: อ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: อ
0: า
2: สาสุขภาพน้องเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อ
2: เจ้า
0: ดีๆ
2: น
0: ี่
2: ส
0: ุ
2: ขภาพ
0: เ
2: ป็น
0: แ
2: กง
0: เ
2: ล
0: ย
2: น้องเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบใจ
2: สำเร็จมาเครื่องให้เด้อสำเร็จมาเครื่องให้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ครบ
0: มกครบใ
1: จสบายดีสุข
0: ด
1: ีสบาย
0: ดีเจ้าขอบใจทั้งไอ้แพงเด้อคิดฮอดแต่กอดบ่ได
1: ้เจ้า
0: ถึงว่าตัวจะอยู่ไกลแต่กระใจยังมีความคิดฮอดอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามาแล้ว
0: ในนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาขอบใจมีรายการทุกคนเด้อแล้วก็ทักทายสบายดีอีกเทนึงเนาะมีรายการที่หาก็หมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 MHz ถ้าว่าอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติม
1: เจ้า
0: อยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได
1: ้
0: แม่วันอยู่ทางคิวรถใส่เหนือเฮานี่บ่แม่นน้อยใจแล้วบ่เนาะเมื่อวานนี้โทรมาบ่ทันได้เปิดเพลงให้เธออย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อแม่เด้อถ้าว่าติดตามฟังรายการอยู่กับกิ้งก้างกันเข้ามาหาใส่ฝนต้นน้ำได้เนาะ
1: แม่แล้ว
0: ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อน

กับเสียงเพลงนี้เนาะจากทางเบาแสงเพชรในน้ำกันเข้ามาเสริมสร้างเวียงจันทร์ในเด้อเอาเป็นเสียงเพลงนี้ห้องโดยรจนาเนาะอนุรักษ์ฝากต้อนมีรายการทุกทานถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะฟังไปทางแม่มณีลานำเนาะกับเสียงเพลงหอยยิ้มสาวเวียงตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อน2เสียงเพลงเนาะเสริมสร้างเวียงจันทร์และหอยยิ้มสาวเวียง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้ามวนๆกันไปค่ะเมื่อกี้เนาะเสียงเพลงหอยยิ้ม
0: สาวเวียงหอยยิ้มสาวเวียงเนาะ
1: หอยยิ้มสาวเวียงว่า
0: เจ้าฝากต้อนรับรายการทุกท่าน
1: ยิ้มกันประสานหัวใจเหมือนบอก
0: แมน
1: ก็เลยว่าโอ้ยมวนเนาะกับเพลงที่ฝากกันไปเมื่อกี้นี่เพราะว่าหอยยิ้มก็มีความหมายลึกซึ้งอันนึงในต้นน้ำ
0: เจ้า
1: เพราะว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของใบหน้าเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าบ่งบอกจากอารมณ์ที่ว่าภายในของเฮาแสดงออกเด้
0: เจ้า
1: เนาะหอยยิ้มเฮาบ่ได้ซื้อกันด้วยเงินเนาะยิ้มให้กันไว
0: ้
1: ทักแพงกันไว้นั่นแหละ คือกันยมิตรและมิตรภาพที่ดีต่อกัน
0: เจ้าหอยยิ้มดีๆเนาะท่านผู้ฟังเพิ่นว่าขี้ทีหอยยิ้มนี่บ่ได้ได
1: ้
0: เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ถึงว่าจะอยู่ไกลกันก็อย่าลืมส่งยิ้มให้กันและกันเด้อ
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้เวลาตามพองทรง 9:54 น.ขอบใจมิรการทุกคนที่ติดตามรับฟังและก็ขอบใจทางพ่ออึงเด้อบ้านดันสร้างเนาะขวัญใจแม่จันทราที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาจังหน่อยเปิดให้เนาะหวังว่าจะเป็นการปิดท้ายรายการและก็ขอบใจทางเบาสมมิตรนำเด้อ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าเปิดให้แท้ๆในเด้อต้นน้ำเอ้ยโทรมาขอ 2-3 มื้อแล้วบ่ได้ฟังน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจเอาเป็นว่าจังหน่อยเปิดให้เนาะมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วการเวลานี่ก็ผ่านไปไวๆบ่อยากจากก็สิได้จากมีรายการทันใดทีติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันก็จะเลือนเนาะเปิดให้ในมื้ออื่นเด
1: ้
0: อสำหรับมื้อนี้สายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันสถาบันยุทธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการคะแนงขวาทางระยะทรงกำลังเฮ็ดทดลองอยู่โครงการเส้นทาง13ไต้แต่กิโลเมตรที่71หากิโลเมตรที่346ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้เก็บกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลใส่ไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และสร้างเป็นบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสดเสยผลกระทบเบื้องต้นท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นตุว่าผ่านมาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งได้ออกใบตัดดินความเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายแม้ได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัดในกฎหมายที่ดินมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมได้กำหนดอย่างละเอียดและจัดแจงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ็นไอ้ดำขี้รีเดี๋ยวเฝ้าขี่เข้าไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยเหยาเผาพายเข้าเว้นบัดว่าเฮือขาแก่งดำคลวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยสายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนะมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดทอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดทอดคิดถึงโคซุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพลงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของเฮาในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซก PU Thai Music มีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้าเจ้าเดือน12จะได้นี่มันเดือน9แล้ว
1: โดยทะน้อยข่าวลมเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เออได
0: ้ได้ได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอ่ะก็เข้ามานะมิตรรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนบ่จักแอดซั่งบ่ธรรมดาเผาใหม่ไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้เด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน์นะนี่รายการเฮาตามไปอีกก็เป็นโฮงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงต่อไปอีกก็เป็นขอบใจทางห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเรียกว่าสาวโมคนงามคิวกงปานวงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องของทั้งน้องสาวป๊อกกี้ขนหุ่นงามขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำโซ่ความสุขโชคดีจุบเกิดในเกทานผู้สมไส้กับเทียนเพิ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดๆพี่น้องเงยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สี่แยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการทางบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ๊จอยว่าซั่นนะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็แม่นอยากได้สบู่ของเจ๊จอยไปอาบน้ำไปหุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาพันโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่าย สครับคัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับคัดผิวสูตรกาเฟสูตรน้ำตาลเด้ก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ครอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานั่งเองเรียกว่าสาวเองคนงามเพิ่นนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพวกเฮากับพ่อพันธุ์สอบถามแล้วก็ขี่รถทีไปเอาอยู่ห้านขายยานั่งเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายอย่ามองโรงเรียนทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอายุทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักราชใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการของเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อม่วนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนเพลงทั่วประเทศติดตามรายการลองลิสต์ทาขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

มีเมียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโชคให้แล้วไปจัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ำตาลนี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝั่งหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังจะได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พ่อเฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้เอ๊ะต่างกันมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดให้1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมจสมบูรณ์ตําแซ่บแซ่บพี่รายการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้อีเมย์แหละว่าซั่นอีเมย์หั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ได้เจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีเมย์สมบูรณ์เริ่มมีรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตํานะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําแนวใดก็มีมีรายการฮะแต่ว่าหากค่อยๆเข้าไปด้วยพวกกล้องตารางแล้วอยากตำเอาคือเฮือนแล้วก็เวนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตำเอาแต่ข้างเฮือนอีเม่นี่บ่เสร็จข้างเฮือนอีเม่มันต่ำบ่เสร็จเด้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆได้สั่งตำปูม้าไปตำใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อน เอ้อไปหาเพิ่นอีเมสมบูรณ์ว่าขอเพลงแด่ว่าสัตว์นะขอเพลงแด่หวนคืนเมืองเสียงด้วยอาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆด้วยอาจารย์คำสวัสดิ์สิงน้ำบุตรว่าสัตว์นะผลผลงานเพลงเก่าๆแด่เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าสัตว์ใดเดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าสัตว์นะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่เจิงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์นะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินซุกกินดิบผ่านห้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตำมาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าเซนดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักมวนนะแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนั้น Facebook โคสุกน้ำแดงมาและแต่ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งท่านนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเล็กเครื่องใหญ่บ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งนั้นน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื้อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมานเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื้อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อสวยผ่านขายดอกไม้ปุ้มเปื่อยขายถึกถึกสบายดีเจ้าจ้าสบายดีทั้งแม่มณีลาจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอาเพลงหยังบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้บัวเพียนแม่ครับผิวเป็นเพลงวังเวียงไอ้เบา
3: เจ้าเจ้า
2: เจ้าสุดเจ้าอ้อยสัตตะกี้เจ้านางเ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเมืองเฟืองเด้อ
3: เจ้า
2: ไอ้เบาสมนิดบอกแก้วแดง
3: เจ้า
2: ไอ้เบาคุณตัวช่วงนี้ไอ้เบาคุณตัวย้ายมาตัดหญ้าบ่เข้ามา
3: แต่ว่าเพลงต่อไปอาจสิเป็นเพลงอันน่ะหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าพอตัว MP เจ้าเจ้าโดยโดยโดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้า
2: ขอให้วาดต่อไปตลอดรายการเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอบใจสบายด
3: ีโอ้ยนะมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะกันหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบอนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักลานแพงนะมีอย่างผักกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปลาจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเค็มอยากกินผักกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายด
3: ีเจ้าสบายดี
2: ไ
3: อ้โอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบาพี่น้องทำบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี่โอ้สบายดีตู้ดำเจ้าเจ้าเอิ้นตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำสวรรค์เมืองลาวเจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝากเด้อ
3: เอาฝากเลยจ้าฝากเลย
2: ทุกคนฟังแล้วกันเบาไทยยินแล้ว
3: เจ้า
2: ฟังเบาไทยยินทั้งคนทุกคนเด้อ
3: เจ้าจ้าผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
2: สาวหลายอยู่จะว่าบ่ชื่อเพิ่นชื่อหยังคือแม่วอนแม่แพง
3: อันยังมีสาวสวดสาวสวดคนนึงซื้อสาวแพงมักบ
2: ่บางทีสาวบ้านในสารแพงคือสารจัน
3: หน้าแพงเมื่อกี้นี
2: ่สารแพงว่า
3: เจ้า
2: ตัวละ4หัวไปบ่ล่ะ
3: เอ้ยจะไปนั้นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เขตภูมิแขววงเราคนใจใหญ่ดอกพอเราเออเออเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้กระจังสั้นละบ่เออเจ้าเจ้า จ้อยขน่อยเจ้าโอ้อยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไม้พูดเด้อเจ้าหลังมันยังได้เบอร์ผู้สาวเราจะจัดให้ดอกนะทั้งหลังไม้ก็ได้นะผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาจัดให้เด้อไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่ก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดงเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิดของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและกับบันเทิงไปนํานะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเด้อคอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทําหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวลสิเบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จังค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นนะเกิดอาการลําคาญเกิดอาการงุดงิดใจห้ายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวลๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็พูดอยากแล่นนี่พูดได้พูดนะเอาดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซืนนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานผู้เฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิลคลิกนะมีข้อดีจะประคุณดีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ไวท้องนะไวท้องเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ไวท้องงุดงิดง่ายใจห้ายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านยิ่งก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็พักส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซองคอดมีกินจิตกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกเขาอูมีลูกยากต่างๆเนื้อพัวพันสมบูรณ์มีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นผูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะซองคอดมันหลมยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวฮักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมหลงไหลในความงามของเมียโอ้ยขักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แก่อิเมสมบูรณ์ต่ำแซ่บบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

ยเหลือเจอแล้วกันนะใครแล้วเหลือเจอเน่เพลงนี้นะพี่พ่อนี่แม่นะกันนะ

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนุยบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโอ้โหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: อีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรง
3: นี่ก็ดีดี
4: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสน่าจัดจําหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวอะไรก็ถือว่าแสดงความดีใจนําเนาะพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นตุดพรอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโกพลัสนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นําเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพ่อเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอาสุภาพบ่อออนเพียบ่แข็งแรงนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงอมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่ายเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเดอร์พี่น้องทั้งเมืองหมอก

ของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาว่ากันมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงน้ำแดงนะเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็เลยว่าหยกขึ้นมาว่ากันอยู่ตลอดถ้าในที่ตามหาหน้าตามหาเรื่องของระบบเครื่องเสียงที่ดีนะเครื่องเสียงที่ดีนะคุ้มสัตว์แน่นนะฟังเสียงแล้วบ่มีปัญหาอย่างนี้รับประกันได้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงอย่าจบที่ห้าน 3G 3แยกไฟแดงดุงคำสร้างเด้อมีรายการเฮาซะห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเพิ่นจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทุกรุ่นทุกแบบนะครบวงจรเลยอยู่หั่นเด้อมีทั้งเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ทับใส่วงดนตรีทุกๆอย่างนะอยู่หั่นมันมีเบิดทุกแนวนะทุกรุ่นทุกสไตล์มักแบบใดไปหาเพิ่นได้หรือว่าโทรไปหาเพิ่นโลดเด้อพี่อนันต์ห้าน 3J เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเพิ่นเด้ออันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะแล้วก็ติดตามทางหน้าเฟซของเพิ่นได้นะสั่งซื้อทางเมสเซจเจอร์ทาง Facebook เพิ่นได้เด้อมีรายการเฮากับพิมพ์ไปทีเจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงธนครหลวงโลดที่ Facebook ของทานเข้าไปเบิ่งรายละเอียดของสินค้าเพิ่นนะข้อมูลต่างๆเพิ่นจะอัปโหลดอยู่ใน Facebook ของเพิ่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงระบบมิกพาวเวอร์ต่างๆนะอุปกรณ์คุบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีอยู่ที่ห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองกดไปที่เบอร์020-777-09-779 777-09-779นะวอทแอปแล้วก็โทรตรงเลยนะเพิ่นจัดส่งให้ทั่วประเทศมีรายการทั้งต่างแขวงก็แม่นรับเครื่องได้รถผ่านการขนส่งเด้ออันนั้นแม่นเพิ่นจำหน่ายทั่วประเทศเลยจัดส่งให้อันนั้นก็แม่นทางห้าน 3G ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนๆกันจ้ะ

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือแต่คนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่ม
2: ยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สิเนี่ยพะว่านะปัดยามหักกันนี่น้ําผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอ้ายเนาะหวานได้ว่าเสร็จปัดยามสังกันน้ําตาลก็ว่าขมเอ้ยหน้าก็บ่อยากแหนมแหนมเห็นท้อเล็บดํานี่เพิ่นสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้เนาะอิสาใช่ละบ่ว่าคนเฮาน่ะฮักกันบดสุดกกสุดปลายฮักกันเครื่องทางก็จัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจแล้วดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพ้พลาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นใส่ขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มน่ะขี่รถกายก็ดีใจถ้าความฮักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความฮักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความฮักมันมีความสุขคืออย่างเงี้ยตัวเว้นเด้ในอีเมลเนาะเอาก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคําขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่แม่นมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพื่อนเด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าอสงเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปคั่นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเด้มิตรรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบ่ได้แพงดอกกับใหญ่สุดนี่ 65,000 กีบกลางๆแดกกะ35น้อยสุด 25,000 กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการวิงเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำนะเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวิงเป็นเวียนมาเอาบ่ได้สูตรเอากูแน่สูตรเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูเกรียงไข่ขึ้นน้อยนึงเนาะราคาบ่ได้แพงเนาะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเงินในสารเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่ฮักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามๆไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมฮอกก็ยังมีเด้อมดราผักขาวทองเนาะได้ฟังไปแล้วเนาะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆกับติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยเนาะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้หานางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไสนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาโดนแล้วนะมาโดนแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี้มันอยู่ติดกันเนาะปอนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นแต่ไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเงื้อควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หันหมดนะมีรายการทั้งเมืองไสได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องใช้ของสอยแกมันเดินทางไปห้านนางพิมพ์สอนหันนี่ว่าห้านสาวโมเด้อห้านสาวโมก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสิขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไวหรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดชุดโทรมหลายเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าครับว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้เซ่นเออเ เพิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้านทพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้านเสาโมอันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเขาที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเหตุธุรกิจเสด็จขามานเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเขาเพลงนี้แหละแมนป้ายโง่มาตั้งดนเพลงนี้ทั้งเบาสุขีขอมาเด้อนี่เด้อติดตามทั้งอันYouTube ของโคซุกนำเมเดอร์อันเป็นเพลงโคซุกห้องเนาะแต่หากบ่ดังแต่หากมีคนขออยู่ก็ฟังไอ้โง่มาตั้งโดนมึงมันกันละเจ้า

เวลาก็พอดีเบิดน้องมีรายการเฮาเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายในหอบตัดเสือกล่ะไผเสียกระตุกรอบเลยล่ะเออเบิดเวลาเบิดมีรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคิดฮอดอีพ่ออีแม่คิดฮอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคิดฮอดพอฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการคุศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228 030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์เนาะของทั้งห้องการลองลิเพิ่นนะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพัดจีโก้พลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแมนมอบให้โคลินพาสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แมนโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเฮาลดพรอาการสุดโทมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวยานนดห้อยตีนกาสิวเซียนฝ้าต่างๆเนอะกับอาโรเจนพาสฟื้นผูผิวพรรณให้มันดีขึ้นนะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำเนอะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นเด้อมีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิ้ลคลิกพญาติหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของพวกเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจทานสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเพิ่นมีเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดได้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: 6เดือนต้นปีนี้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสริมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หอบปรับปรุงกองหลอนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความฮู้ความสามารถและกำลังแห้งสู่หอบให้สูงขึ้นเฮ็ดให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำหรับโครงเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกยูให้การแนะนำความรู้ด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกยูการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกยูส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เหลืองสีจันทองหองเลขาพักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานพักแขวงหัวพันธ์รายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานภาคแขวงสมัยที่11เมื่อบรมนิวาได้เอาใจใส่คุ้มของการเรียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและเสียงจบชั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนในทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทางได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุสับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับนาทีการเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสมัครใจปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและกองกำลังสมัครใจทั่วปวงส่วนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตามสีเนื้อในสีคาดหมายปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันหักฐานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นตีถอยปรากฏการหย่อท่อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าคณะบริหารงานภาคแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานภาคแขวงก็คือคณะภาคแต่ละคันติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานภาคหน่วยภาคให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่ส่วนบุกปืนแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำใส่บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำใส่ทายแห่งบ่มซ้อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหน่งตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแนใส่เหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดหัดเข้มแข็งหลุดพรขันขอดบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกุ้มโปร่งใสและบอกไว้แนใส่สร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือน ย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
3: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
2: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
4: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักเพลงทุกๆท่านแต่เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศมื้อนี้2ระบบเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ก็ออกอากาศเนาะให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้วก็มื้อนี้เนาะไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ลาว National Radio เนาะส่วนว่าทางเว็บไซต์ของพวกเขา www.lnr.org.laก็ยังสามารถติดตามหับฟังได้คือเก่าเป็นปกติเนาะส่วนว่ามีรายการเนาะที่ว่าติดตามหับฟังหับสมอยู่เนาะสามารถแจ้งผลการหับฟังเข้ามาได้เด้อบอกว่าจะเป็นมีรายการที่ฟังอยู่ผ่านทาง AM เนาะเป็นเท่าใดกันแน่ทั้ง AM เฮาเพราะว่าหลายเขตก็มีไปเนาะเขตใดฟังได้แน่แจ้งมาเด้อแต่ว่าโดยสลายแล้วปัจจุบันนี้มีรายการเพิ่นหันมาฟังทาง FM เนาะก็คือสำหรับวันเวลาของการออกอากาศเนาะคือมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะกายมีหลายคนที่ว่ายังสับสนกันอยู่เนาะมือเวลาออกอากาศฮะนะส่วนหลายเนาะหลายคนจะสับสนมือนี่แหละเพราะว่าทาง FM นี่มันจะบ่ได้มีทุกมือเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ตามทางระบบ AM เนาะทุกๆมือเลยจันฮอดอาทิตย์เวลาเก่าเวลาเดิมของพวกเขาก็คือ 11:00 น. 12:00 น.นี่แมนคอสมบี้แล้วก็สมมาลาเนาะดำเนินรายการแต่ว่าสำหรับ FM บัดนี้คนจะสับสนนำ FM นี่แหละเนาะ FM แมนพหัสสุกเสาเท่านั้นเนาะที่ว่าออกอากาศลากาจะได้สลับของ AM แด FM แน่จังสินามีรายการก็เลยว่าซับสนอันนี้คุณสมบีก็เห็นอกเห็นใจเนาะเข้าใจมีรายการอีหลีแต่ว่าก็พยายามแจ้งทุกครั้งเนาะที่มาดำเนินรายการเพื่อว่าหยังเพื่อว่าบ่อยากให้มีรายการซับสนเนาะแล้วก็บ่อยากให้ทุกคนเนาะขาดเวลาในการติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะมื้อนี้ก็ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้รับฟังเนาะก็คือมื้อนี้เฮาอยู่นํากันบรรยากาศเที่ยงวันพฤหัสมื้อนี้วันที่310เดือนกรกฎปี2026ท่านผู้ฟังเดือนนี้เนาะสิ้นสุด31มื้อเนาะซ้ํามื้ออื่นนี่วันเสาร์ก็สิเป็นวันที่1สิงหาแล้วเนาะโอ้ยท้ายเดือนเนาะต่อใส่ต้นเดือนท่านผู้ฟังวันที่29เนาะมื้อวานนี้หลายคนก็คงจะได้ไปทําบุญใส่บาตรเนาะเนื่องในมือบุญเข้าพรรษาซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งบุญได้ที่ว่าบรรดาคนลาวสาวผุดเท่านี้ขาดบ่ได้ที่ว่าจะต้องได้ไปทำบุญใส่บาตรกันในตอนเช้าบอกว่าจะเป็นข้างหาข้าวต้มข้าวหนมเทียนพรรษาผ่าน้ำฝนผ่าสบงแต่ว่าเมื่อเข้าพรรษานี่นะท่านผู้ฟังเนาะเห็นคลิปวิดีโอเนาะหลายคนก็สิได้เห็นแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ฮะนะคือดาบรรดาพระสงฆ์เพิ่นก็ออกมาเฮ็ดคลิปเนาะเพื่อหยังก็เพื่อว่าเป็นการเตือนสติเนาะปังเครือเฮานี่อยากเฮ็ดบุญเฮาตั้งใจเนาะไปซอกซื้อเนาะอันนาเป็นผ้าน้ำฝนบอเนาะเป็นผ้าไตบอจังสินะหรือว่าสิ่งของอื่นๆที่ว่าอาจจะเป็นคุสังฆทานเฮาอาจจะเห็นแต่ทางด้านเทิงทางด้านลุมบ่ฮู้ว่าแม่นหยังหมดอายุแล้วหรือยังจังสินะท่านผู้ฟังก็คือมาเห็นเนาะอ่านามพระส่งเพิ่นเฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะก็จึงได้แบบอู้เข้าใจแล้วก็มีสติหลายขึ้นได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าหยังเพิ่นเอามาแกะให้เบิ่งหั่นนะความจริงแล้วเฮาก็สิเข้าใจว่าเฮานี่ซื้อฮอใหญ่มันจะเป็นผืนใหญ่ผืนนักๆนานาให้เพิ่นได้อันน่ะเอาไว้ใส่เนาะเกิดประโยชน์แต่ว่าเห็นเพิ่นมาแกะฮอแล้วมาแบบพึ่งออกเบิ่งหั่นนะทั้งในมันเป็นผ้าเศษที่ว่าเอามายัดใส่เนาะมันบ่ได้เป็นผ้าผืนใหญ่พับมามันบ่แม่นแบบที่เฮาคิดเลยได้อันนี้ก็เพื่ออย่างเป็นสติให้กับไปหลายคนเนาะเวลาเฮาอยากไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหั่นนะก็ได้เบิ่งคักๆได้ซื้อห้านที่เฮามั่นใจถามแม่ค้าคักๆทั้งในเจ้ายัดใส่บ่มีผ้าประมาณใดบางเทื่อโอ้ยมีแต่แมทเดียวผัดมาลัยเงินกับเฮาปักแพงเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกๆคนได้มีสตินำกันก็ถือว่าดีได้ผ่านมาเฮาบ่เคยฮู้เนาะมีรายการบ่ฮู้ว่าบางคนฮู้บ่แต่ว่าคิดว่าบางคนอาจจะบ่ฮู้เลยไปว่าอุ๊ยผ่านมามันมีแบบนี้บ่ที่ว่าเฮาแบบเอาไปทานด้วยความแบบตั้งใจเนาะจิตใจใส่ศรัทธาแล้วก็คิดว่าพระสงฆ์เพิ่นสิได้นำใส่ให้เกิดประโยชน์โอ้เป็นผ้าพื้นใหญ่ผ้าหนาผ้าดีสิหั่นน่ะพอเอาไปไข่ออกแล้วมันบ่แม่นเนาะญาติใส่มาทางในหั่นมีแต่ผ้าเศษใส่กันบ่ได้เรื่องขุสังฆทานก็คือกันเนาะเอาของดีๆงามๆไว้ทั้งเทิงทางลุ่มหั่นน่ะจักอันน่ะ เป็นอย่างเอาเจียมาดันก้นขึ้นก็มีบ่ได้เต็มขุก็มีได้บางห้านน่ะบางห้านก็แม่นเอาของที่ว่าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วเนาะเอามาหยัดใส่น้ำปะปนกันไปอันนี้ก็ขอให้อันน่ะผู้ซื้อหั่นน่ะได้ระมัดระวังตื่มเนาะต้องได้ถามคักแน่ชัดเจนได้เฮาซื้อห้างที่เฮามั่นใจหั่นแหละเนาะอันนี้ก็อยากให้เป็นสติกับหลายๆคนเนาะเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังมีเวียกมีงานในมือเข้าพรรษาบ่ทันได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหรือว่าอาจจะวางแผนไปเฮ็ดบุญหลังจากนี้ก็อ่ะจะได้เป็นสติหลายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดแท้อยู่บ้านเฮานี่แหละเอามาแบ่งปันกันเนาะเว้าสู่กันฟังเนาะให้พ่อตู้แม่ตู้ลุงป้าหน้าอ่ากำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้เพิ่นไปวัดไปว่าตลอดนี้ร้องถามมึงดูร้องถามครูบาอาจารย์อยู่วัดมึงดูว่าเป็นแนวใดเนาะอันผ้าหั่นน่ะเอาไปแกะแล้วเป็นแนวใดเนาะมันผืนใหญ่อยู่บ่หรือว่าเขาหยัดใส่อีหยังมาคุสังฆทานเด้มีของหมดอายุบ่ลองถามเพิ่นเบิ่งดูเนาะคันเฮาบ่ถามเพิ่นก็สิบ่เพิ่นเพิ่นก็บ่ได้เว้าสู่ฟังเฮาก็สิบ่ฮู้ได้เนาะอันนี้ต้องได้เบิ่งอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะคืออันใดที่มันสามารถใส่ได้สามารถกินได้ว่าซิซะเนาะให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เฮาเสียไปหั่นน่ะเนาะอ่ะลองฝากกันไว้ตื่มเนาะสำหรับเบอร์โทร0305787052เด้อมาโทรกันเข้ามาได้เลยท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมีรายการที่อยากจะออนไลน์สายน้ำไม้อ่ะสายทำอิฐมาแล้วสบายดี
1: จะไปดีเอ้ยคนงาม
0: สบายดีลำแสงเพชรสบายดีลำแสงเพชรฟังซิวใส่ฟังเว็บไซต์บ
1: ่ฟังทางเฟซบุ๊ก
0: เฟซบุ๊กอ๋อเห็นหน้าเห็นตา กันอยู่เนาะมื้อนี้เน
1: าะเห็นแล้วไม่จะโพสต์ได้ให้นี่แ
0: หละเออขอบใจ
1: เ
0: ลยเป็นแล้วได้ฝนตกบ่ทางวิลาบุรีน่ะ
1: ไม่มีมีตกแต่ว่าแดดเมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าลืมนี่แหละฟ้าฟ้องฟ้าผ่า
0: โอ้โหแม่นบ่โอ้ฟ้าฟ้องฟ้าผ่าฝนแห้งตัว
1: แม่งก็ฝนแห้งก็ฝนเช่าประมาณ10โมงปลายแล้ว10โมงทั้งคืนเปิดไฟลุกขึ้นมาอ้าวฝนเลย
0: โอ้
1: ฝนนะ
0: โอ้เนาะเขตบ้านลำแสงเพชรนี่อันน่ะน้ำบ่ท่วมติ
1: น้ำบ่ได้ท่วมซ้ำนี่คันน้ำท่วมก็ค่อยจะโพสต์ลง
0: ลำแสงเพชรอยู่บ้านยังก่
1: อ
0: บ้านอย่าง
1: น้องกระแดงเอ่ย
0: บ้านอย่างเนาะ
1: บ้านหนองกระแดง
0: หนองกระแดงเมืองวิลาบุรีเน
1: า
0: ะ
1: แม่จ้าโรงเฮนจะว่าหนองกระแดงไปหาเมืองวิลาที่เธอประมาณ5กิโลเมตร
0: อ่าจังค่อยเข้าไปฮอดในตัวเมืองวิลาหั่นเนาะ
1: แม่5กิโลเมตรฮอดอ่ะ
0: มีบ่อลิ่นบ่อนเที่ยวบ่ทั้งอันเมืองวิลาเฮานี่
1: เออวันนี้ก็มีอยู่ในเทศบาลเรื่องก็มีแต่ภาษายาน้องเล่าก็มีอยู่เลย
0: เออเน
1: าะเมื่อนาทันไปจอบเมื่อไงเด
0: ้อเอาขอบใจที่แนะนำเอาฟังเพลงอย่างมือนี
1: ่พอฟังเพลงกันนะแห้งเข้าแห้งโน่เด้อของดาวเอ้ยดวงดาวน้อยดังจังหวัดเด้อ
0: ของดาวดวงน้อยมันบอกแห้งเท่าแห้งงามพันบอ
1: กแห้งเข้าแห้งโน่นะ
0: เอาเดี๋ยวให้สาวเบซองให้ของดาวดวงน้อยเนาะลองซื้อดาวดวงน้อยอันดาวดวงน้อยเบิ่งสิขึ้นมาเพลงอย่างแน
1: ่ไม่เคยได้เห็นตัวจริงนั่นแหละแต่มือเดินสามก่อนมีกระดาษ
0: ไอ้มันบอกเป็นตาเพลงงั้นบอกตัวแท้น่ะ
1: เออ
0: เนาะเอาสิซอกให้เด้อดาวดวงน้อยบ่ฮู้ว่ามีเพลงอย่างแน่มีหลายเพลงอยู่เอาแห่งเท่าแห่งนัวเอาเห็นแล้ว
1: แม่นๆ
0: เอาฟังให้ภัยแน
1: ่ฟังภัยสุนังโรงพยาบาลแล้วก็สติปัตตปื้แล้วก็เจ้าชูบริคนงามแล้วก็เจ้าตะเคียนแล้วก็บ่าวน้องแม่แล้วก็บ่าวบุญแล้วก็บ่าวเล่ห์นี่สิก็มาไปให้โหสิลูกชายแล้วก็ฟังไปมีครูฟังในโทรได้ใส่ตอนเมื่อกี้นี่ชื่อตัวบางอย่างก่อนแล้วก็จะเป็นไงเอ้ยดีคนงามเลยเอ้ยตอนที่ค่อยโตขอเพลงอันรายการที่ชาเซ็งเก้ครับเพลงค่อยกับว้าวแบบนี้นี่แหละ
0: อ่าขอบใจเด้อโทรมาหา
1: เลยเมื่อนาใส่กันจะใครเอ้ยโดนน้อยฟังรายการเอ้ยอยู่แล้ว
0: เออนอนเอาฟังให้สาวอันนาดาวดวงน้อยดิเด้อฟังให้ผู้ห้องน้ำพร้อมขอบใจเด้อ
1: เ
0: ด้ออ่ะสุขดี
1: สบายดี
0: สบายดีเนาะ เอาเปิดเพลงของศิลปินท่านได้ก็ขอมอบเป็นกำลังใจให้กับศิลปินท่านนั่นพร้อมเนาะวงการเพลงลาวบ้านเฮานี่ศิลปินมีความสามารถเจียงห้องม่วนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยแต่ละศิลปินนี่ก็ว่าได้ว่าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดได้เนาะมีผลงานใหม่ๆออกมาเนาะสู่สังคมเรื่อยๆบางท่านนี่เพิ่นก็ออกงานเนาะว่าได้ว่ารับงานอาจจะเป็นไปเสพบ่อันยามมีงานบุญเทศกาลต่างๆหลายคนก็สิได้เห็นตัวแท้เนาะแต่ว่าน่ะโคซุกปีนี่ยังบ่เห็นอีกหลายคนอยู่ได้ตัวแท้เนาะอ้าวเข้าใจเนาะใส่ต่อไปมาแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: ขอฟังลำเด้อ
0: เอาล้ำยัง
1: เอาล้ำของแสงดาวีเด้อ
0: เอาล้ำของแสงดาวี
1: อันติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเด้อล้ำ
0: แม่นบอกโอ้ยติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเจ้าจ้าฟังอยู่สาย
1: ฟังอยู่ทางบ้านเกิดเด้อ
0: ทางบ้านเกิดเนาะ
1: จ้าม
0: อมให้ผู้ใด
1: เอ้มอมให้ทุกเส้นทุกสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมอมให้โคศกเพียงหวานหวานผู้ด้วยทีมงานเด้อ
0: เจ้า
1: อ้าวโชคดีขอบใจ
0: เจ้าเนาะขอบใจเนาะเห็นละอู้ห้าแสนวิวติดตามแต่บ่ได้ติดต่อแสงดาวีซุปเปอร์ส่งสีเห็นแล้วเนาะอาจารย์ไว้สาวไปเปิดให้เด้อสายต่อไปมาแล้วเนาะสบายดี
1: ดีดีนวดถูกแล้วจะมาได้ฟังนำเรื่องแล้วเด้อ
0: เจ้าเจ้ามารายงานตัวละนอมวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ดังว่าโค้งไปฟูวีฝนฝนจะมาเช้าวานใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: จะขึ้นแดดแดดแดด
0: เออคิดฮอดคือเก่าฮะแหละ
1: สม
0: ม
1: า
0: ล
1: าไปได้มาวันนี้เนาะ
0: เจ้าสมมาลาเดินทางเด้อลืมแจ้งเดินทางไปทางแขวงคำมวน
1: เออพ่นใจนะแค่ใจจะบ่นมันเ
0: ต้อ่ะพ่นไปทางแขวงคำมวน
1: เออทำแข่งกับม่วน
0: อ
1: ่าเออบรรยากาศบอยู่กับป้ากันฟังนำมันแล้ว
0: เจ้าเจ้า
1: เนี่ยเ
0: จ้าเพลงหยัง
1: เอาเพลงนะเข้าพรรษาพามีหักเด้อ
0: เอ้ยเข้าพรรษาพามีหักสิวะโอ้ยผ่านมากับได้เปิดแต่ออกพรรษาพามีหักปันนี้เข้าพรรษาพามีหักแมนแมนโซนไลน์นี้มันเข้าพรรษาพามีหักนี่โอ้ยเอาตลอดบัดนี้มันออกมันบ่
1: มีระบอเด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: เออ
0: ให้สเบซอกก่อนเด้ออย่าฟาวเธอแล้วหันกับมือแล้วก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอยู่หันแหละ
1: มามอมให้นาพี่เด้อแล้วสมาลาเด้อสเบเด้อ
0: เจ้า
1: จังของมันเกินอย่างเมื่อกี้นี่เด้ออ
0: ่าเจ้า
1: โอ้คนหมดโทรห้าเดินแล้วเดี๋ยวนี้มันเครียดอย่างน้อ
0: จักอันบ้านเกินหันเดินโดนเพิ่นโทรเธอหนึ่ง
1: เมื่อกี้เนี่ยจังของเธอพนาจังของ
0: มัน
1: เกินอย่าง
0: คือสิมันคือเพิ่นเว้าหั่นแหละว่าติดตามแต่บ่ได้ติดต่อสินะโดนโดนเลยกับติดต่อมาเธอหนึ่งเออ
1: มันได้ยินแล้วมันโทรมาเดี๋ยวๆมื้อนี้แน่ต้องก่อนเด้อโทรไปที่นางกินฮอดอยู่ได
0: ้เออนอโทรไปหาทางห่วยโค้งเด้อเ
1: ออ
0: จ
1: ังของเด้อจังของอย่างแน่ปากกาคำฮ้อนมาตละคำเด้อ
0: เจ้า
1: อยู่กับจ้าเสียงมาทุกคนนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้าโชคดีโชคดี
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจไอ้บุญตั้งห่วยโค้งเนาะหาก็เข้าพรรษามื้อวานนี่ผัดว่ามาขอออกพรรษาพามีหักคือสิมาอยากออกไวให้ล่ะไอ้บุญตั้งหลายคนนี่ก็งดนะขอพรรษานี่งดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะก็สิโค้งอยู่นะหาก็เข้ามื้อวานนี่บ่อ้าวตอนนี้ก็สิขอพักก่อนเนาะสายนาไม้น่ะเพราะว่าสาวเบลแล้วก็เกี่ยมเพลงตามคำขอไว้หลายเพลงแล้วเนาะก็สิจัดให้ตามมิตรรายการเนาะที่ได้ขอกันเข้ามาเอาเป็นว่าเพลงที่เพิ่นเลี้ยงลำดับไว้นี่เอาเป็นอนาทั้งหน้าไม้กันก่อนเด้อ2เพลงเด้อส่วนหลังไม้หรือว่าทาง Facebook เดี๋ยวเอาไว้เรียนต่อไปสิมาเปิดสลับให้เนาะเอาอนาแห้งเฒ่าแห้งนัวนี่ก่อนเออแล้วก็ตามด้วยเพลงนี้เลยติดตามแต่บ่ได้ติดต่อนี่แหละทางบ้านเกิดเพิ่นขอมาเนาะอ่ะฝากไปหาทุกคนเด้อไปฟังน้ำกันเนาะ

0: กินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
1: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
0: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
1: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแมนจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
0: เออลูกเว้าถึกคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังตอนนี้ก็11:41เนาะตามเวลาของทางสถานีพงเฮากลับมาอยู่น้ำกันนี่โคศกบีกว่าลมร้ายหลายเนาะ30 นาทีทับอิดมดไปแล้วเนาะกับการโอลมหัดสายหน้าไม่ได้ฟังเพลงแต่2เพลงเท่านั้นโอ้ยแต่ว่ากระมวลเนาะโอลมมิดรายการเนาะอันยังมีเพลงหลังไม้ละกายังมีเพลงหน้าใหม่เนาะที่ว่าจะเปิดให้มีรายการและยานี่นี่โคศกบีกับสาวเบว่าล้มกันว่าจะเอาสลับกัน1เพลงหันขอเป็นเพลงของหลังใหม่มาเปิดแน่ละกาอีก1เพลงอ่ะเป็นเพลงของหน้าใหม่มาเปิดแน่เนาะเพื่อว่าให้มีรายการได้ฟังน้ํากันทั่วๆกันเนาะสบายดีมีรายการซื้ออุดรเด้ออยากฟังเพลงหยังก็ขอเพลงมาลดเด้อเพิ่นว่าขอฟังบอกใจให้ลืมเขาโอ้ล้ํามาอีกแล้วมื้อนี้คือว่ามีรายการขอล้ํานี่อ้าวหลายเนาะอาจังน้อยสาวเบซอกให้น้องบอกใจให้ลืมเขาว่าซันเดย์น้องยังมีเพลงใดอีกน้องมีรายการบอกเขามาได้เด้อเนาะว่าอยากจะฟังเพลงใดก็บอกมาโลดเนาะสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนเป็นแล้วใดแน่มื้อนี้น่ะบางเขตนี่ก็คึ้มอยู่ได้เนาะฟ้ามืดฟ้าดำคึ้มอยู่แต่บางเขตก็แจ้งออกแล้วมีแสงแดดได้แล้วเนาะอากาศนี่ก็แต่ละเขตแต่ละบอนบ่คือกันบ้าน1เมือง1เป็นอีกแบบนึงเห็นสิได้มีรายการเนาะอ่ะบ่รอซ่าล่ะบัดนี้น่ะมาเอาตามคำขอมิดรายการเนาะอันล้ำหลายขนาดมื้อนี้หั่นนะขอเป็นล้ำ1เพลง1เด้อเอากุหลาบปากสันเนาะเอา1เพลงเนาะเพลงกุหลาบปากสันอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตน่ะเป็นเพลงเนาะให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันและก็อีก1ลำเพราะว่าอยู่นี่มันมีทั้งออกเข้าออกพรรษาแดออกพรรษาพามีหักแดมันมีอ่ะนะบอกใจให้ลืมเขาเอาขอบอกใจให้ลืมเขาก่อนเนาะเอากุหลาบปากสันเนาะกุหลาบปากสันแล้วก็ตามด้วย1ลำบอกใจให้ลืมเขาเนาะให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันเนาะ

อยู่น้ำกันกับรายการพิงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับพิงตามคำขอเปิดให้มินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังน้ำกันถึกใจแล้วเนาะทั้งหลังไม้เนทั้งหน้าไม้เนเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันเด้อเพลงที่ยังเหลือบ่ต้องญาติเลยว่าจะบ่ได้ฟังเพราะว่าซอเบนแล้วเลี้ยงไปเฮียบห้อยแล้วเนาะได้ฟังกันอย่างแน่นอนเนาะสิให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอนโคซกบี้จะพยายามให้จบเนาะพยายามให้จบเพลงเนาะซาเบเนาะอ่ะขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันฮอตตอนท้ายของทางรายการนี้ขอบใจเป็นรายการที่โทรเข้ามาหาพวกเขา2คนมื้ออื่นยังมีออกอากาศคือเก่าเวลาเดิมติดตามพวกเขาตื่มได้เด้อสำหรับเพลงปิดท้ายนี่ก็มีทั้งออกพรรษาพามีหักแดและก็อีก1เพลงเนาะแม่นสาวดอยขออภัยสาวยอดอู่คอยหักเนาะสองเพลงนี้ปิดท้ายรายการที่ทุกคนได้รับฟังโคซอกบี้กับสาวเบลล่าทุกท่านไปกันแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในเดือนนี้ยังมีข้อโครงข้างและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งกลุ่มสแกมเมอร์เปิดเว็บลิ้นพนันออนไลน์ให้ทั้งการไทย40กว่าคนเส้นทางรถไฟลาวจีนขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตนมีผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่แขวงคูมาโมโตของญี่ปุ่นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: สภาทฤษฎีศูนย์กลางผักได้จัดกองประชุมคณะประจำสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักร่วมกับคณะหัพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่19กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมของสำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ผู้ซีนำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักเข้าหัวมีคณะประจำและสมาชิกของสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักคณะหัพพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยพนักงานของห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักจุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมในครั้งนี้เพื่อค้นคว้าประกอบคำเห็นใส่ห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจัดกองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจฐานความรู้การแข่งขันด้านกำลังคนและการเชื่อมโยงภาคพื้นและสากลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นภารกิจยุทธศาสตร์ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่างหน้าคณะพิโสบห่างมติได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับกระบวนการค้นคว้าเหยียบเฮียงและสร้างห่างมติพร้อมทั้งได้วิเคราะห์สภาพตัวจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะผ่านมาในการรายงานได้ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จที่ได้รับและข้อจำกัดบางด้านเช่นคุณภาพการกำลังของคนยังบ่ทันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทักษะด้านดิจิตอลภาษาต่างประเทศการค้นคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังบ่ทันตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาในระยะใหม่กองประชุมได้ประกอบกำเห็นด้วยความรับผิดชอบสร้างสรรค์และอิงใส่พื้นฐานวิชาการพร้อมทั้งประสบการณ์จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งหลายคำเห็นได้เสนอให้ห่างมติกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดแทกได้และเสื่อมโยมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนอกจากนั้นควรให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาการยกระดับคุณภาพครูอาจารย์การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างกำลังคนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งสร้างกลไกจูงใจในการดึงดูดและนำใส่บุคลากรที่มีความสามารถทางภายในและต่างประเทศกองประชุมได้ประกอบคำเห็นต่อห่างมติดังกล่าวที่มีเนื้อในเป็นประโยชน์ให้คณะพิโสบนำไปค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความหัดกลุ่มหอบด้านมีพื้นฐานทางด้านวิชาการมีความเป็นไปได้สูงในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นได้เน้นให้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนควบคู่กับกลไกติดตามกวดกาและประเมินผลเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศอย่างยืนยงมีความสามารถแข่งขันและโสดคงกับทิศทางการพัฒนานโยบายใหม่ในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นนักว่าบรรดาคำเห็นของสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักแม้นมีเนื้อในที่ลึกซึ้งอิงใส่แนวทางของผักหลักการพฤติกรรมตัวจริงบรรดาคำเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คณะห่างมตินำไปสังรวมค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
0: วันที่28กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศฐานทองสวรรค์พรหมวิหาร ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านยารอนมาเยอร์เอกอัครราชทูตวีซามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาในโอกาสนี้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาตลอดระยะเกือบ4ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านเอกอัครราชทูตได้ปฏิบัติหน้าที่การทูตอย่างเฮาหันโดยได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลในระยะผ่านมาให้ขยายตัวโดยเฉพาะการสุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นรวมทั้งการสุขยุ่งการไปมหาสู่ระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวพร้อมเดียวกันนี้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลที่ได้ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาในแขนงกสิกรรมนอกจากนี้ยังได้เสื้อเสริญบรรดานักลงทุนจากรัฐอิสราเอลเข้ามาศึกษาและซอกหาโอกาสลงทุนในแขนงการอื่นๆที่มีทายแห่งของลาวเซนอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพลังงานสะอาดการท่องเที่ยวธรรมชาติและอื่นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตยารอนมาเยอร์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประกอบส่วนในการสุขยูส่งเสริมสายพัวพันธมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นในต่อหน้า
1: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะเดือนกรกฎนี้ยังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายบางด้านที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026เมื่อบ่ดุลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จก็ยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี้ลักงัดแงะและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและปัญหาอื่น
2: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นเป็นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุทางท้องถนนอัคคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและอื่นๆ
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026ยังได้เห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยหลุดลงจาก44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
0: ในวันที่29กรกฎนี้แผนกป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้ประสานสมทบกับแผนกพัวพันต่างประเทศแขวงในการมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บลิ้นการพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน41คนหญิง16คนให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทย จ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสะวรรณเขตให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยแม่นถูกกักตัวในวันที่16กรกฎาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไก่สอนพรหมวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามังกลุ่มแก๊งตอบแซดเว็บพนันออนไลน์อยู่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสางตั้งอยู่บ้านนาเหล่านครไก่สอนพรหมวิหาร
1: ในระยะ6เดือนท้ายปีนี้เมืองไสยสิทธาแขวงอัตปือจะได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนจุดสุ่มจำนวนหนึ่งที่ยังพรสำเร็จผลท่านพรไซสีแสวงสุขหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสยสิทธาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในต้นหน้าจะสืบต่อตามกวดกาการนำไส้ตะคายไฟฟ้าที่หับไส้เขตกสิกรรมอยู่บ้านโพไซหาเขตโครงการขุดค้นแห่คำอยู่บ้านนำสวนเมืองผู่วงที่พันเมืองไซเซธามี8บ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมทางสมทบกับคะแนนไฟฟ้าในการเก็บกรรมหนี้สินค่าเกษตรไฟฟ้าเบื้องครัวเฮือนบรรดาโครงการและเวียกอันอื่นๆ
3: ต่อมาเราก็จะได้สืบต่อปักหลักไม้เนาะเกี่ยวกับการกับอลามาเกี่ยวกับคะแนนการเสตั้งในการสำรวจติดตามการสำรวจที่เหตุการณ์ต่างๆของบริษัทเนาะที่นอนในความผิดสอบของตนฮะและถือตัวเคลื่อนไหวเช่นกันและการลักลอบเนาะตามการละลอบเมียถาดภายในเมืองฮะฮันเนาะถือตัวติดตามปฏิบัติโครงการที่นำใส่ถึงประชาชนในปีสงกรานต์ที่ผ่านมาฮันเนาะเพื่อเราจะได้สรุปสำรวจใหม่ขึ้นแผนในปีต่อไปฮันและสืบต่อติดตามราคาสินค้าในท้องตลาดก็คือติดตามการกดกล้าสินค้านำเข้าเนาะลักลอบนำเข้าลบหลีกภาษีหันเรื่องสินค้าหรือว่าสินค้าเสื่อมคุณเนาะสินค้าหานำเข้าและจำหน่ายอื่นเนาะที่ว่าต้องถือต้องตามระเบียบกฎหมายหันพร้อมทั้งใช้มาตรการอื่นเนาะติดพันหันเนาะ
1: ท่านพรไซสีแสวงสุขให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะสืบตัวติดตามให้ผู้ประกอบการ391หัวหน่วยที่ยังอยู่นอกระบบหีบห้อนไปขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกันสิทธิผลประโยชน์และการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดน้อยและครอบครัวหันเอาทาแหงด้านกสิกรรมและภูมิปัญญาเข้าร่วมโครงการ1บ้าน1ผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐพร้อมจะสนับสนุนด้านวิชาการทุนโฮนและตลาด
0: ต่อไปเสริญทันฝรั่งงานข่าวจากท้องถิ่นเนื่องในโอกาสบุญข่าวพรรษาประจำปี2026วันที่29กรกฎนี้ที่วัดภูเงินอนุสัญญารามและสวนสาธารณะธรรมเจ้าอนุวงศ์บ้านภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงเสสมบูรณ์ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรโดยการเข้าร่วมของทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยการนำของแขวงตลอดฮอดพุทธศาสนิกชนและชาวแขวงเสสมบูรณ์เข้าร่วมอย่างหลงใหล
4: บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเหี่ยมห้อยอบอุ่นและเต็มไปด้วยศรัทธาอันแห่งกาซึ่งประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรและถวายสังฆทานเดชพระภิกขุสงฆ์สามเณรนอกจากการตักบาตรญาตินำแล้วพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลฝึกฝนล่อหลอมจิตใจและสืบทอดรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสที่สำคัญเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงเสสมบูรณ
5: ์ได้มีความสามัคคีพบปะกันและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว
4: ให้ยืนยงตลอดไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดและปกปักษาหีดของประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของแขวงเสสมบูรณ์ให้มันคงทนงแก่นชั่วกาลนานคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงเสสมบูรณ์รายงาน
0: เมื่อบรมนีทีวังสงวนอ่างห้วยเสียดบ้านห้วยเสียดเมืองปากสันแขวงบริคำไซแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 50,000 ตัวซึ่งประกอบมีปลาไนปลานิลปลาปากปลากินหญ้าและปลาเกดแลบเนื่องในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาการน้ำของแขวงต่างหน้าแผนกการแขนงการอ้อมข้างแขวงและน้องน้อยเยาวชนจากโรงเรียนแห่งต่างๆภายในแขวงเข้าร่วม
1: จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาเสริมขยายความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มประชากรป่าสัตว์น้ำอยู่แหล่งน้ำในธรรมชาติให้มีความยืนยงและอีกปัญหาหนึ่งก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีให้มีความหมายความสำคัญยิ่งขึ้นดังที่ฮู้น้ำกันแล้วว่าแขวงบุรีคำไซแม้นเป็นแขวงหนึ่งในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันยามใดก็ได้เอาใจใส่ปกปักรักษาแหล่งทรัพยากรและพัฒนาแหล่งน้ำก็คือที่อยู่อาศัยของป่าธรรมชาติและสัตว์น้ำประเภทต่างๆทั่วแขวงบุรีคำไซมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยจำนวน21แห่งมีเนื้อที่ 46,000 เฮกตาร์มีวังสงวน114วังในจำนวน114บานเนื้อที่มีทั้งหมด327เฮกตาร์ในนั้นมีวังสงวนในแม่น้ำคลอง10วังอยู่3เมืองคือเมืองดาพบาทเมืองปากสันและเมืองปักกะดิ่งในปีผ่านมาสามารถหาปลาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉลี่ย 5,000600กว่าตนมีน้องปลาเลี้ยงทั้งหมดจำนวน 1,858 น้องเนื้อที่585กว่าเฮกตาร์ผลผลิตได้ 6,315 ตนต่อปีสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: เปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่6ในวันที่27กรกฎนี้ที่สโมสรหุ่นเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองโดยมีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านใจเพชรพันธวงศ์หัวหน้าหงเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองมีหัวหน้าหงเฮียนทฤษฎีจากแขวงอัตปือจำปาสักและแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
6: ในพิธีปริญญาโทคำเคืองสัญญาเซนห้องหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองรายงานว่าบุคลากรที่จะเข้าเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางระบบ4เดือนหุ่นที่6มีจำนวน46ท่านยิง8ท่านซึ่งมาจากหลายคงเขตคือจากแผนกการองค์การเทียบเท่าอ้อมข้างแขวง24ท่านยิง4ท่านจากห้องการ4ตัวเมือง22ท่านยิง4ท่านมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด35ท่านยิง11ท่านในนั้นครูอาจารย์รับเชิญจำนวน8ท่านยิง1ท่านครูอาจารย์ภายในโรงเรียน17ท่านยิง6ท่านและพนักงาน10ท่านยิง4ท่านหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นกลางจะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเท่ากับ18อาทิตย์หรือ126วัน630ชั่วโมงในนั้นแห่วันพักการจำนวน5วันเคลื่อนไหวกิจกรรมและทัศนศึกษา4วันเรียนตัวจริง71วันหรือ497ชั่วโมงโครงสร้างของหลักสูตรประกอบมี8กลุ่มวิชาเรียน13วิชามี65บทประกอบด้วยการขึ้นห้องบรรยายค้นคว้าสัมมนาแนะนำเขียนบทรายงานนอกจากนั้นยังประกอบมีการสอบสิ่งหรือเขียนบทรายงานเป็นรายวิชารายงานเพิ่มบางกลุ่มวิชาเขียนบทป้องกันเป็นรายบุคคลและจัดการประเมินป้องกันบทจบสั้นโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้เน้นนักให้ครูอาจารย์จงเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้อย่างมีจุดสุ่มและติดพันกับภาคปฏิบัติตัวจริงพร้อมกับท่านนักศึกษาทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่ค้นคว้าหำเฮียนตั้งหน้าสะสมความรู้และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครบถ้วนปฏิบัติระเบียบวินัยของสุดเฮียนอย่างเข้มงวดกาดแก้วใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงเซกอง
0: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองอนุวงศ์แขวงอัตปือครั้งที่5สมัยที่6สำเร็จลงในวันที่24กรกฎนี้ที่ห้องว่าการเมืองโดยมีท่านดาบแก้วสัญญาแสงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางบรรทลัยแก้วมณีวงศ์ประธานแนวร้องสั่งสตาร์ทแขวงมีบรรดาคณะประจำผักเมืองกรรมการผักเมืองเลขาหน่วยผักอ้อมข้างเข้าร่วม
7: ในกองประชุมทานคันไซสัญลักษณ์หัวหน้าหงว่าการเมืองได้คืนผ่านทางบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ผลเด่นในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ซึ่งทานได้กล่าวว่าองค์การปกครองเมืองพวงของพวกเฮาได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นกกสอดหอยเข้ากับทุกโครงเขตเวียกงานตั้งหน้าเสื่อมซึมและพันขยายแนวทางแผนนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะผักเมืองและนิติกรรมต่างๆของผักอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ได้ถือเอาเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบกลายเป็นขัวทั่วปวงชนหอบด่านเอาใจใส่สีนำกำลังประกอบอาวุธเคลื่อนไว้ในขอบเขตรับผิดชอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่องพร้อมทั้งซุ้มใส่สุกอยู่เวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่หากฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งแรงใน6เดือนต้นปี2016สามารถปฏิบัติได้10ตื้อ844ล้านกว่ากีบเท่ากับ 38.97 ส่วนหอยของแผนปีในกองประชุมได้พร้อมกันคนขวาประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมในแต่ละคงเขตเวียงงานอย่างกงไปกงมาเพื่อพร้อมการโศกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่คงขังให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันทีมกีฬากระต้อแขวงจำปาสักหุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน16ปีพร้อมด้วยคณะนำและครูฝึกนำโดยประธานสหพันธ์กีฬากระต้อแขวงจำปาสักได้เดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่28กรกฎนี้เพื่อสมทบกับทีมสุดใหญ่ที่ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2016โดยทรงเข้าร่วม3รายการและตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการประธานสหพันธ์กีฬากระต้อแขวงจำปาสักทั้งเป็นหัวหน้าครูฝึกได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการแข่งขันครั้งนี้แขวงจำปาสักได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด3รายการประกอบมีทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปและทีมเดียวทรายหุ่นอายุบ่เกิน16ปีสำหรับการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมแม่นได้แบ่งออกเป็น2สถานที่คือหุ่นอายุบ่เกิน16ปีแม่นฝึกซ้อมอยู่สนามกีฬาแขวงจำปาสักซึ่งได้ซ้อมมาเกือบ1เดือนแล้วและเห็นว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนหุ่นทั่วไป6คนซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดที่จะลงแข่งขันในรายการทีมเดียวทรายและทีมทราย4คนแม่นได้ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทุกคนมีทักษะการลีนที่ดีและพร้อมห้อยส่วนห้อยแล้วโดยตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการปัจจุบันนักกีฬาทั้งหมดได้มาเต้าโฮมกันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮียบห้อยแล้ว เหลือเพียงลอด5มือเปิดการแข่งขันเท่านั้นท่านประธานสาพันธ์กีฬากาตอแขวงจำปาสักได้เน้นย้ำเติมว่าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งพอเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาของแขวงให้มีความพร้อมระยะยาวเพื่อเกี่ยมหับมือกับ2งานกีฬาใหญ่ระดับชาติในอนาคตคืองานกีฬานักเฮียนทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเสกองจะเป็นเจ้าภาพในปี2027และงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักหับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028ถ้านักกีฬาสุดนี้สามารถเฮ็ดผลงานได้ตามเป้าหมายสาพันธ์ก็พร้อมที่จะอัดฉีดอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬากาตอสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันธ์ทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31กรกฎาคม52สิงหาคมนี้อยู่สนามกีฬาในโฮมบูโดเซ็นเตอร์การแข่งขันครั้งนี้ประกอบมี4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีทัพนักกีฬาจากกระทรวงแขนงการแขวงและสโมสรทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอย่างคึกคักรวมทั้งหมด22สโมสรต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากต่างประเทศ
1: วันที่18กรกฎาคมนี้อยู่ในครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเลียนลี่จุนห้องหัวหน้าคณะกรรมการการปกครองยุนนานจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่านับรวมแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตันเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับการค้านับมือนับมีชีวิตชีวากว่าเก่าเส้นทางแห่งการเสื่อมโยมเสื่อมโจดกันผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับอุตสาหกรรมนับมือนับกว้างขวางกว่าเก่าเส้นทางมิตรภาพผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับวัฒนธรรมนับมือนับแน่นแฟนขึ้นกว่าเก่า
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29กรกฎาคมนี้ท่านนางทาคาอิซิสนาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่านับมาฮอดเวลา 8:30 นาทีของมื้อเดียวกันแผ่นดินไหวที่เกิดอยู่แขวงคุมาโมโตของญี่ปุ่นได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนก่อนหน้านี้ตามแจ้งการขององค์การปกครองท้องถิ่นแขวงคุมาโมโตให้ฮู้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คน5คนอยู่ในสภาพที่หัวใจหยุดเต้น7คนหายสาบสูญและ31คนได้รับบาดเจ็บตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนให้ฮู้ว่าในเวลา 14:27 นาทีของวันที่28กรกฎาคมนี้อยู่ก่อคิวซูของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหว 6.8 ริกเตอร์จุดศูนย์กลางมีความเลิกถึง10กิโลเมตร
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศในวันที่28กรกฎาคมนี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสาธารณรัฐเกาหลีได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคมนี้โดยได้แฮบแฮงขับเคลื่อนจากการส่งออกที่เข้มแข็งและแผนการลงทุนภายในประเทศขนาดใหญ่ข่าวระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่106.8 ในเดือนกรกฎเพิ่มขึ้น 0.2 จุดจากเดือนมิถุนาดัชนีดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันนับแต่เดือนพฤษภาและยังคงสูงกว่า100ตลอด3เดือนดังกล่าวโดยดัชนีที่สูงกว่า100ซี่บอกว่าผู้บริโภคที่มีทัศนะในทั้งบวกต่อเศรษฐกิจหลายกว่าผู้ที่มีทัศนะทั้งลบสำหรับดัชนีย่อยดัชนีสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ84ในเดือนกรกฎาคมลดลง2จุดจากเดือนก่อนในขณะที่ดัชนีทายเอียงเศรษฐกิจในอนาคตยังบ่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่92ธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าถึงว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แต่การส่งออกที่เข้มแข็งแม้นขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม10พร้อมกับแผนลงทุนภายในประเทศขนาดใหญ่และความคาดหวังของรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นเดือนที่3ติดต่อกัน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
9: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ ป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีหลีวะ
9: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเป็นเงินขีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
15: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
14: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวสำหรับรายการของพวกเฮาเนาะตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์พวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้กันและมื้อวันเสาร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นกลุ่มปิ่นอ้อมสาขาภาของพวกเฮาเนาะที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะมานำเสนอสลับซับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการมามอบให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็รับฟังการเกี่ยวกับแขนงการธนาคารของพวกเฮาและก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
15: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดี
14: เจ้า
15: สบายดีบุญมี
14: สบายดีอนุทิดา
15: เจ้าบุญมีและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาในมื้อนี้เองเฮามาพบกันก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2026
14: แ
15: ล้วก็ตรงกับมื้อแฮม1ค่ําเดือน8จ้ํา2เดือน8ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่าในมื้อนี้เองก็เป็นมื้อทําอิฐนอกจากที่ว่าเมื่อวานนี้ในวันที่29มื้อวันพุธก็เป็นมื้อขึ้น15ค่ําเดือน8ลาว8จ้ํา2ก
14: ็
15: คือได้เป็นมื้อวันบุญเข้าพรรษาซึ่งว่าในมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐที่ว่าจะเริ่มเข้าพรรษามานับแต่เมื่อวานนี้ที่ว่าได้มีการสําเร็จพิธีทางศาสนา
14: ฮ
15: ิตของประเพณีของพวกเฮาก
14: ็
15: เห็นเมื่อวานนี้น่ะบุญมีได้ไปใส่บาตรบ่อยู่วัด
14: โดยได้ไปเจ้าอนุทิดาได้ไปบ่
15: เจ้าก็แน่นอนเลยในบุญใหญ่ในมื้อวันบุญเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นบุญนึงได้ที่ว่าเป็นบุญใหญ
14: ่
15: ของฮ
14: ิ
15: ตของประเพณีของพวกเฮานี่ก็แน่นอนแหละก็ได้มีการไปใส่บาตรก่อนในตอนเช้า
14: พอ
15: ป
14: ี
15: นี้เองก็ถึงมื้อเข้าการก็สิเป็นมื้อที่ว่าจะตั้งปฏิบัติเวียกงานคือเก่าแต่ว่าเฮาเองก็ฮีดบ่หม่องคองบ่เซาก็ยังต้องได้สืบต่อในการที่ว่าญาติเวลาหรือว่าจัดสรรเวลาและให้สามารถไปเฮ็ดได้ทั้งไปเฮ็ดตามฮีดคองประเพณีแน่
14: แล้ว
15: ก
14: ็
15: กลับมาจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกันเซ็นเก่าเซ็นเคยเจ้า
14: แม่นแล้วเนาะแนวใดพวกเฮาทั้ง2ก็ยังจะมามอบความสุขให้กับบรรดาท่านในทุกๆอาทิตย์นั่นแหละก็จะมีโคศกสลับสับเปลี่ยนกันมามอบสิ่งดีๆให้กับบรรดาท่านเนาะสลับสับเปลี่ยนกับข่าวนิติกรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นกฎหมายข้อตกลงของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงการธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่าระยะอาทิตย์ผ่านมาเนาะพวกเฮาก็ได้นำเสนอในบรรดาเรื่องข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะฉบับเลขที่1179ทับทห.ล.ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้พวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่9กันแล้วในข้อห้ามแล้วก็นำเสนอไปฮอดมาตราที่65 มื้อนี้บุญมีและก็ทางอนุทิดาจะมานำเสนอสืบต่อในอาทิตย์แล้วนี้ก้าวเข้าสู่หมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกาซึ่งพวกเราจะนำเสนอต่อในมาตราที่66กันต่อในมื้อนี้แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีและก็อนุทิดาจะมานำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันอย่างแน่นอน
15: เอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาสืบต่อหาฟังนิติกรรมกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
16: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบแมนสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเขาหวมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
14: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่151ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15กรกฎาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะจำนวน2เครื่องเพื่อหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี 2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4. มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 5. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อม

0: เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาห่วมเวียกกัน 4. บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารเฮงโซปปลาวเสียงขวงและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารเฮงโซปปลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-566-54196เริ่มแต่วันที่15กรกฎปี2026หาวันที่10สิงหาปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
1: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาความแหงความใจนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบกับเข้ามายังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารและหับนาทีดำเนินรายการโดยบุญมีและอนุทิดา
0: แม่แล้ว
1: เจ้าบุญมีเชิงว่าในขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรอนี่หลายๆท่านก็คงจะท่านใดที่ว่าเป็นมีหักแฟนรายการนอกเพิ่นได้หักฟังและบ่ได้ติดตามรายการของพวกเขาหมั่นมาแต่ละระยะนี่เพิ่นก็จะฮู้แล้วว่าสำหรับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่แม่นจุดประสงค์ก็คือหลักๆแม่นกำหนดหลักการระเบียบการและกับมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหวการคุ้มครองการติดตามกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อหยังก็แม่นเพื่อเฮ็ดให้สามารถเคลื่อนไหวถูกต้องและก็มั่นคงแนใส่สั่งเงินไขแก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแรงทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าวิสาหกิจโดยเฉพาะกับแม่นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าว่าไงคือหลายท่านอาจจะคุ้นเคยในตัวย่อที่เป็นซับต่างประเทศก็คือ SME นั่นเองเจ้าเพื่ออย่างกระเมนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอันนี้กระเมนจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วหลายท่านก็คงจะอนุญาตที่ดาขออนุญาตว่าให้ท่านฟังคืนเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับความหมายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแน่นอนเลยก็แม่นสถาบันการเงินหนึ่งแหละที่ว่าได้รับการสั่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลนอเบื้องต้นติดพันกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก่อนที่ว่าท่านจะไปสืบต่อหาฟังอยู่ในการคุ้มครองและการกวดกาอยู่ในหมวดที่10นั่นเองเจ้าซึ่งว่าต่อไปจะให้ทางบุญนี้สืบต่อนำเสนอในมาตรา66เกี่ยวกับการคุ้มครองและกวดกาเจ้า
0: เจ้าแม่นแล้วดังที่อนุทิดาได้บอกไปว่าข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแม่นเพิ่นมีจุดประสงค์แนวใดแน่เนาะรายละเอียดแต่ละระยะพวกเขาก็ได้นำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันบางท่านอาจจะฟังบ่ท่วงบ่ทันหรือว่าอยากจะอ่านเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็สามารถเข้าไปเบิ่งทางเว็บไซต์ของเขาได้ตื่มอีกเนาะ www.bol.gov.la นั่นเองและมื้อนี้พวกเขาก็จะมาสืบต่อนำเสนอต่อในมาตราที่66ซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกาสำหรับมาตราที่66การคุ้มครองและการกวดกากลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงและเป็นเจ้าการคุ้มครองและกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อโดยประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือการคุ้มครองและการกวดกาในมาตราที่66ในการว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงเนาะเป็นเจ้าในการคุ้มครองและก็กวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเลย
1: เจ้าก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองหรือว่าการกวดกาที่ว่าเป็นปกติ
0: แม่แล้ว
1: สามารถเชื่อมั่นได้เพราะว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเข
0: า
1: โดยเฉพาะกระแมนกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจแหละที่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าการเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอไปเพราะว่าในเรื่องการดำเนินหรือว่าการเคลื่อนไหวว
0: ่
1: าจะเป็นธนาคารธุรกิจก็ดีหรือว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออันนี้ก็แมนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการที่ว่าติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวหรือว่าติดตามบทรายงานประจำเดือนประจำไตรมาส

0: าติประจำปีของภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทางได้มีการลงขวดกากับทีอันนี้ก็ถือว่าเสื่อมันได้ว่าได้รับการคุ้มครองจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาอย่างแท้จริงเจ้าชาวท่านผู้ฟังเอาล่ะมาที่เฮามาเข้ากันทีมาตรา67ซึ่งว่าจะติดพันกับซิดและหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจท่านผู้ฟังที่เข้าลบในการคุ้มครองบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจมีสิทธิ์และหน้าที่คือ 1. คนคว้ายุทธศาสตร์นโยบายเกี่ยวกับเรียกงานค้ำประกันสินเชื่อ 2. สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือคุ้มครองเรียกงานค้ำประกันสินเชื่อ 3. คนคว้าการออกและถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเสนอต่อทานผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพิจารณา 4. ติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในขอบเขตทั่วประเทศ 5. นำใช้มาตรการต่อบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ละเมิดระเบียบกฎหมายและระเบียบการ6ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนและ7นำไส้ซิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามกำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นซิดและหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจดังที่ได้เว้าไปเบื้องต้นนั่นแหละเนาะบุญมีเน
1: า
0: ะเพราะว่า BOL เฮาหรือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเบารวมกับแมนทางมีกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี่แหละเป็นเสนาธิการให
1: ้
0: ในการ ที่ว่าคนควรยุทธศาสตร์นโยบายตั้งแต่ต้นจนกลัวสร้างแล้วก็ปรับปรุงนิติกรรมเพื่อบางอย่างก็เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองการเคลื่อนไหวเรียกงานค้ำประกันสินเชื่อจะนอกจากนี้ก็รวมไปถึงการค้นคว้าการออกและการถอนใบอนุญาตก็ยังแม่นกลุ่มคุ้มครองเป็นเจ้าการในการค้นคว้
1: า
0: ซึ่งว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แม่นท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เป็นผู้พิจารณาลงลายเซ็นและนอกจากนี้ก็ยังจะมีการในการติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวก็คือดังที่ได้ว่าไปเบื้องต้นว่าตอนนี้มีการเฮ็ดบทรายงานประจำเดือนประจำไตรมาสประจำปีรายงานอย่างก็คือรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผลสำเร็จในปัจจุบันข้อยุ่งยากข้อสะดวกไปจนถึงทิศทางแผนการในอนาคต
1: ใน
0: การ ถ้าในกรณีเฮ็ดผิดกันยังแมนกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นผู้ค้นคว้านำไส้มาตรการต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องและก็ยังได้มีการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแหละในการที่ว่าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าที่ว่าได้ระบุไว้อยู่ในนิติกรรมกฎหมายอย่างละเอียดนั่นเองเจ้าทางนี้ทางนั้นก็เป็นหยังบุญมีก็แม่นเพื่อเห็นได้ถึงความเชื่อมั่นและก็รับประกันการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าการเคลื่อนไหวของภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นผลประโยชน์ที่สุดแก่ผู้ใช้บริการนั่นเองเจ้า
1: แม่แล้วเนาะบางท่านอาจจะยังบ่ทันได้ฮู้ว่ากลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี่มีสิทธิ์และหน้าที่แนวใดแน่เนาะอนุทิดาเพิ่นก็ได้นำเสนอไปแล้วก็มีทั้งหมด7ข้อนำกันเนาะบางท่านอาจจะเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือว่าเป็นธนาคารธุรกิจบ่แบบนี้แต่ว่ายังบ่ทันได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นมีสิทธิ์และหน้าที่แนวใดแน่เขาก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เพิ่มเติมในมาตราที่67สิทธิ์และหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะเว้าละเอียดในเรื่องของสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนั่นเองตอนนี้เราจะมาสืบตอนในมาตราที่68กันต่อกับรูปการกดกาการกดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมี3รูปการดังนี้1ก็คือการกดกาปกติซึ่งแม่นการกดกาที่ดำเนินไปตามแผนการอย่างเป็นประจำและมีกำหนดเวลาที่แน่นอน2การกดกาโดยแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าซึ่งแม่นการกดกานอกแผนการเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นซึ่งต้องแจ้งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อฮู้ล่วงหน้า3การกดกาแบบกระทันหันซึ่งแม่นการกดกาหีบด่วนโดยบ่ได้แจ้งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อฮู้ล่วงหน้าการกดกาสามารถดำเนินได้ทั้งการกดกาทั้งเอกสารและการกดกากับทีซึ่งผู้กดกาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดนั่นเองนี่ก็ฝากไว้ในมาตราที่68รูปการกดกาเนาะซึ่งว่าทางบริษัทในว่ากลุ่มคุ้มครองเนาะธนาคารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่นก็จะได้มีการลงไปกดกา ในเรื่องของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่างๆบางเทื่อก็อาจจะลงแบบซุ่มกวดเนาะอาจจะบ่ได้แจ้งในเรื่องของมื้อวันเวลาต่างๆเพิ่นอาจจะได้ลงกวดไปเลยอาจจะเข้าไปติดตามในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะอาจจะกดการในเรื่องของเอกสารบ่หรือว่าอาจจะไปถึงทีเลยในการกดการหรือว่าอาจจะมีการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าเนาะให้ทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นได้รับฮู้ว่าในมื้อนั้นวันนั้นเดือนปีนั้นเนาะเพิ่นจะมีการลงไปกดการให้มีความเก็บพร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆโบแบบนี้เนาะหรือว่าเพิ่นจะมีการกดการปกติบางเทื่อเพิ่นอาจจะมีการวางแผนไว้ว่าจะมีการกดการใน3เดือน6เดือนปี1บ่ในแต่ละมาตราแบบนี้หรือว่าในแต่ละไตรมาสแบบนี้เพิ่นก็จะมีการแจ้งในเรื่องของเอกสารต่างๆไว้ล่วงหน้าแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นรูปการกดการของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจที่ว่าเพิ่นจะได้ลงกวดกาในเรื่องของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งจะมีอยู่3รูปแบบนํากัน
0: จ้าก็ถือว่าแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปแหละ
1: แม่แล้ว
0: ว่าเพิ่นจะนําใช้รูปแบบใดจ้าท่านผู้ฟังและสําหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปอ่านคืนแน่หรือว่าสนใจอยากศึกษาคนคั่วเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที1179/ทอรนี่ก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่ทางซื้อทางการของพวกเฮานั่นก็คือเว็บไซต์ทาง www.bol.gov.la นั่นเองเจ้าก็สามารถเข้าไปอ่านเบิ่งเพิ่มเติมได้และถ้าสมมุติท่านใดมีความสนใจอยากจะติดต่อสอบถามกับทางรายการเพื่อนธนาคารว่านิติกรรมตัวนี้ข้อตกลงนี่มาตรานี้ยังบ่ทันมีความเข้าใจชัดเจนอยากติดต่อมาก็สามารถโทรมาได้021-264-797จ้าเมื่อตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคราวหนึ่งหับฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนและจึงกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองได้ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่เลยยานี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของเฮายังอยู่กับทางอนุทิดาและก็บุญมีและก็ทีมงานรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าตอนนี้พวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ว่าพวกเฮายังจะสืบต่อนำเสนอในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหล.ลงวันที่31ตุลาคม2024กันต่อซึ่งว่าระยะนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอต่อจากระยะวันกี้นี้ที่ว่าพวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่68รูปการกวดกาแล้วระยะนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่69การกวดกาทางเอกสารกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจดำเนินการกวดกาทางเอกสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บกำและวิเคราะห์บทรายงานเอกสารและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อพร้อมทั้งกวดกาความถูกต้องของข้อมูลและประเมินสภาพลักษณะความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองและนี้ก็คือมาตราที่69ในการกวดกาทางเอกสารซึ่งว่าทางกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจดำเนินการกวดกาทางเอกสารอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าด้วยการเก็บกำการวิเคราะห์บทรายงานหรือว่าเอกสารและก็ข้อมูลต่างๆในการเคลื่อนไหวบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉะนั้นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเวลาเฮ็ดบริษัทออกมาแล้วการตรวจสอบทางด้านในเรื่องของเอกสารบทรายงานการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาต่างๆนี้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเพิ่นก็จะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของเอกสารอย่างต่อเนื่องเนาะเพิ่นอาจจะมีการแนะนำในเรื่องของการตรวจเอกสารอาจจะมีในไตรมาสบ่แบบนี้หรือว่าประจำปีบ่ประจำเดือนบ่เพิ่นก็จะมีการแจ้งให้เฮารับรู้ล่วงหน้าในการตรวจกาเอกสารต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองซึ่งว่ายังนอนอยู่ในการตรวจกาทางเอกสารเนาะในมาตราที่69นั่นเอง
1: สาวนั้นผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตราอื่นเป็นต้นเป็นมาตรา70ติดพันกับการกวดกากับทีเป็นต้นว่าการกวดกากับทีนี่เป็นคือแนวใดแน่แตกต่างจากการกวดกาทางเอกสารที่ว่าบุญมีนำเสนอไปนั่นค
0: ือ
1: แนวใดอันนี้ก็คืออนุทิดาและบุญมีจะสืบต่อนำเสนอในมืออื่น
0: แม่แล้ว
1: มือนี้เองก็น่าเสียดายเวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรา30นาทีก็ถือว่าไวเหลือเกินฉะนั้นในมือนี้เองอนุทิดาและบุญมีพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารก็ต้องขอแสดงความขอบใจแม่ยังทานผู้ฟังทางบ้านที่ว่าย้ำได้ก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบก็ต้องขอขอบใจหลายๆและก็พิเศษขอขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ว่าได้โทรเข้ามาให้กำลังใจแก่พวกเราพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าในระยะนี้อยากให้พวกเรานำเอาอันใดมานำเสนอเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจอย่างสูงและสำหรับท่านใดที่วันยังบอลได้เคยโทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาได้เด
0: ้
1: อที่เบอร์021264797ย้ำอีกครั้งหนึ่ง021264797และนอกจากนี้ท่านใดที่ว่าอยากติดตามรับฟังหรือว่าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารของแขนงธนาคารของพวกเฮานี่เฮายังมีอีกหลากหลายซื้อทางการของพวกเฮาเป็นต้นกระแมนเว็บไซต์ทางการของพวกเฮาที่www.bol.gov.la และนอกจากนี้อีกยังโมเมดยังมีทาง Facebook พิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นภาษาลาวเท่านี้ท่านก็จะเห็น Facebook Fanpage ของพวกเฮาข
0: ึ้
1: นมาและบ่เพียงเท่านี้พวกเฮายังได้มีการปรับปรุงเพื่อให้แท้เหมาะกับความต้องการหรือว่าการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
0: แ
1: พลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นม
0: ี
1: สองทางได้เพิ่มเติมบุญมี
0: แม่แล้วยังมีทาง TikTok นะท่านก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กับ BOL The Scotch Channel YouTube Bank of the Lao Pedia ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพราะจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือท่านใดที่ว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือต้องการอยากจะให้พวกเฮานำเอานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงใดเนาะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เนาะที่เบอร์021264797 021264797มาฮอดนี้รายการเพื่อนธนาคารก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
1: อนุชิดาพลสวัสดี
0: พร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเนาะขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: สบายดี ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับท่านเหวียนงอกฮาห้องหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่27กรกฎาคม52สิงหาคมหน้านี้โอกาสนี้ท่านวันศรีกัวมัวได้แสดงความต้อนรับสมเซยและติลาคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนวารสารกงซานในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการสืบต่อและสุขยูสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามซึ่งประธานโฮจิมินห์ประธานไก่ซอนพรมวิหารประธานสุพรรณวงศ์และบรรดาการน้ำหลายหุ้นได้ร่วมกันสร้างตั้งและบำรุงหักษาไว้จนกลายเป็นสายพัวพันตัวแบบที่หายากในสายพัวพันสากลท่านวันศรีกว่ามัวยังได้ตีราคาสูงต่อกับมากผลของการเสริมสร้างการพัวพันหัวมือระหว่างวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและวารสารกงซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยเฉพาะมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำรายงานปี2023หา2027โดยสองวารสารก็ได้พบปะเพื่อทบทวนถึงผลสำเร็จของทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านเหวียนงอกฮาได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันศรีกัวมัวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวให้ท่านได้รับทราบโดยเฉพาะผลการมาเฮ็ดเวียกร่วมกับวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในตอนท้ายท่านวันศรีกัวมัวได้อวยพรให้ท่านเหวียนงอกฮาพร้อมคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กับมื้อวันปะหัสพอเฮามาพบมาพ้อกันมื้อนี้ถือว่าเป็นท้ายเดือนอีเลียนะวันที่30เดือนกรกฎมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายฉะนั้นก็ถือว่าเป็นระยะที่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถลุ้นรางวัลน่ะเนาะซึ่งเราโทรคมเพิ่นแจกท้ายเดือนเด้อันนี้ก็30 31เนาะ30สิก็เทื่อเป็นท้ายเดือนจะลุ้นไปนำกันพวกเราเดินทางพร้อมการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมนั่นล่ะ1ชั่วโมงเต็มๆมักเพลงแบบใดจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวแต่เน้นเป็นเพลงใหม่แน่กิ่งกังกันเข้ามาได้พันศูนย์สามศูนย์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ห้าซองเด้อยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้ก็รู้สึกว่ามีแดดออกมาแน่ภายหลังที่เข้าพรรษาเนาะเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นก็ตกเอาแท้เอาว่าตกจนเทิงตอนเช้ายิบแยบยิบแยบเดี๋ยวนี้นี่เทิงว่าฟ้าจะแดดแต่ก็ยังไว้วางใจบ่ได้อะเลี้ยวบึงท้องฟ้าก็ยังมืดคึ้มอยู่ทักทายกันเพลงนี้มีรายการ Love in Love in a dressing room มาฟังนำกันมาทึกใจหรือบ่

มาทักทายให้มีรายการได้ฟังว่าเพลงนี้กำลังฮิตฮอตอ่ะเนาะแต่ว่าเป็นเสียงของรีมิกซ์แฟนๆของ Lady Gaga David Guetta และเซียเอาเพลงพวกเกี่ยวที่ฮิตฮอตๆกันอ่ะมารีมิกซ์มาแต่งแล้วใส่ AI ในการห้องอ่ะในรายการเพลงนี้Love in a dressing room แล้วก็เอาหูพวกเกี่ยวมาเห็นเป็นวิดีโอ5ก็ปล่อยออกมาจริงไม่ฟังก็คือมวนมวนก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทาง Colorful you อยู่กับระยะของเรา Telecom Time บอกแล้วบอกอีกว่าในมื้อนี้มื้ออื่นหรือวันไหนอาทิตย์นี้เราโทรคมนั้นเพิ่นแรนดอมเอาผู้โชคดีผ่านการตื้มเงินตื้มเงินแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ครบ 100,000 อ่ะเบอร์เขาก็เข้าไปในลิสต์เขาก็มาลุ้นนำกันสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนะเพิ่นจะแจ้งเพิ่นจะทำการไลฟ์ผ่านทางนั้นนะมอบข้องรางวัลออกไป100ล้านเด้อ100ล้านนั้นบ่แม่นแจกเฉพาะแต่เดือนนี้เพิ่นแจ้งมาแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปเดือนไหนและจนถึงพุ่นล่ะท้ายปีเป็นการแจ้งครบฮอบการสร้างตั้งบริษัท30ปีนะเชื่อเป็นโอกาสดีพวกเขาไซต์บริการลาวโทรคมอย่างสบายใจแล้วเขายังสามารถลุ้นรางวัลก็แน่เทือรางวัลใหญ่อะเนาะแจ็คพอตมาเป็นของเขาลุ้นไปนำกันนั่นแหละ

0: ลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคมธนาคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตูน
7: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
7: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สวย

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอะเวลาตื้มเงินเราตื้ม 100,000 ลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นในแรนดอมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะฉะนั้นอยู่ในระยะที่เพิ่นจะแรนดอมนั่นล่ะหรือว่าขณะจัดทำรายการอยู่เพิ่นทำการแรนดอมเนาะเพราะว่าแต่ละเดือนเพิ่นบ่ว่าระยะนั้นพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้อFacebook ของเราเทเลคอมนะมีรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงาน Teddy Swim เพลง Mr. No Idol อ่ะปล่อยให้ฟังอีกครั้งแน่ที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอคกเคียกอันน่ะปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน0305787052แล้วบอกให้พวกเราฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังใดสัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อด้วยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. No Idol

0: ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วเนาะมิสเตอร์โนอีดอลการเป็นผู้ยังหูหูไปทุกอย่างมันก็มีพ้นดีและพ้นเสียนั่นแหละเซนมอดูมอดาวมันก็เป็นเรื่องดีอะถ้าว่าเขาอยากจะโฮสิ่งใดต่างๆลวงหน้าแล้วเขาก็ไปห้าประมาณนั้นแล้วแต่ข่มเสือแต่ลำพังมอหนูมอดาวทั้งหลายบางเทือเพิ่นกระโบดโบได้อยากปิดแบบนั้นอะมันก็เป็นทุกอย่างหนึ่งที่ฮู้ก่อนลวงหน้าที่ฮู้ทั้งหมดบางเทือกับสิ่งที่ฮู้แล้วอยากจะสวยจะสวยบอดายประมาณนั้นเพิ่นก็เป็นทุกข์คือกันเทดดี้สตรีมฮองบิงนี่มิสเตอร์โนอิดอลปล่อยในต้นเดือน4 2026นี้เซิงไม่ความว่าเป็นคนที่ยังฮู้เกี่ยวกับเรื่องความหักต่างๆผู้เกี่ยวบอกว่า When I fall in love it's with misfortune เมื่อตกคุ้มหักมันก็จะมาพร้อมกับความโศกหายและความเจ็บปวดประมาณนั้นฉะนั้นนักร้องคนนี้จึงเขียนเพลงนี้ว่า Oh I wish I wasn't Mr. Know It Allบอกว่าเขาอยากจะเขาปรารถนาว่าอยากจะบ่ฮู้เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ประคับประคองเนาะในสิ่งที่เขาเป็นอยู่การที่เป็นคนฮู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางเทื่อเขาบ่ฮู้แล้วฝ้อยว่าตัวเองฮู้ไปหมดอันนั้นหับบ่ได้อ่ะคันเขาบ่ฮู้เขาก็ต้องยอมหับและก็เหียนฮู้นำผู้ที่เพิ่นเป็นบ่แม่นเว้าอยู่ฟ้าบัดแล้วอันใดก็บ่ยากอันใดก็บ่เป็นได้บัดนี้บัดให้เพิ่นเฮ็ดเนาะฉะนั้นเขาพยายามถ้าบ่ฮู้เขาก็ว่าบ่ฮู้แล้วกิ่งไม้เสือว่าผู้ที่เพิ่นฮู้ถ้าเฮาเปิดใจอยากเหียนอยากฮู้เพิ่นพร้อมที่จะหยิบยืนให้การสวยเรือนั่นล่ะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตาม Colorful เมื่อวันประหัสพวกเฮาก็มีเพลงค่อนข้างใหม่แน่นะเพื่อให้มันทึกตามธีมที่พวกเราตั้งไว้เอาใจผู้ได้มักเพลงใหม่ๆก็ทราบมาตามเทรนด์ของเพลงหลายคนก็ทราบมาติดตามเทรนด์ของเพลงหลายช่องทางนั่นล่ะแต่บางคนก็ติดตามผ่านทางรายการก็ขอบใจนะขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ให้การสนับสนุนรายการ13:54ทุกมื้อเพิ่นก็ให้พวกเรานั้นได้มาปล่อยเสียงเพลงทางเก่าทางใหม่เมื่อวานเนี่ยไอ้นุ่มสมัยก็มาจัดทำรายการบางเทือเพิ่นก็ไลฟ์ไลฟ์ขณะจัดทำรายการมีรายการไลฟ์คนก็บอกว่ากิ่งไม้ก็ไลฟ์ดิดูเพื่อสิได้เห็นหน้าเห็นตาก็บอกแล้วว่าเที่ยวนี้เป็นคนขี้อายฉะนั้นข้ออยู่ในมุมของตัวเองแล้วส่งเสียงออกไปประมาณนั้นกับเราโทรคมมีรายการแจ็คโซกแจ็คโซกนั่นก็คือแจ็คเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นเพิ่นมอบโซกอย่างใหญ่หลวงแจ็คออกไปทุกเดือนละ100ล้านแล้วระยะที่พวกเขาโอลมกันอยู่นี้ก็เชื่อเป็นระยะที่เพิ่นจะแรนเดิมมอบผู้โชคดีสำหรับเดือนกรกฎออกไปเป็นมอบเดือนนี้แล้วบ่กับบ่เดือนนี้ห้อยล้านเดือนแล้วก็มีได้เดือนต่อไปก็ห้อยนึงจนพุ่นได้จนเทิงท้ายปีอ่ะท้ายปีนี้เพิ่นโฮมเอาเป็นรางวัลใหญ่อีกอ่ะ 1.4 ตื้อ ทางที่จริงไม่บอกไว้อ่ะเบารางวัลใหญ่กระใจเต้นตุ้มตุ้มแถวนี้อ่ะคล้ายคือกับว่าตัวเองจะทึกแบบนั้นล่ะมันคือว่ามีซิกเซนเป็นมิสเตอร์โนยดอนก็ให้มันเป็นจริงซะลุ้นไปนำกันเนาะมีรายการนอกจากจะมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อแล้วเพิ่นยังมีเป็นคำอ่ะแต่ว่ามูลค่า300ปลายล้านได้นี่มันท้ายปีแต่ว่าก่อนที่ฮอดท้ายปีเฮามาลุ้นแต่ละเดือนก่อนแล้วเหตุจังใดจึงจะเข้าไปลุ้นได้เพิ่นก็มีเงินไข่น้อยนึงเมื่อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาจะตื้มเงินน่ะตื้มใช้บริการได้ก็แล้วแต่แต่อย่าลืมตื้มครบ 100,000 เด้อ 100,000 ในเครือข่ายเราโทรคมเด้อนะว่าแม่นว่ามีรายการไซส์เครือข่ายอื่นแล้วไปตื้ม 100,000 เอ๊ะเบอร์เฮาคือบ่เข้าไปในลิสต์เนาะอันนี้แม่นเราโทรคมเพิ่นแจ้งคืนกำไรหรือว่าเป็นการขอบใจไปยังลูกค้าทุกคนก็คือมีรายการที่อยู่เคียงข้างตลอด30ปีแล้วจะเดินเคียงข้างต่อไปอีกสินะ
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคม
2: เครือ

0: Colorful Music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: มีตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวทะโลคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กาขอบใจมีรายการทีเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาอยู่ติดตามอยู่แห่งหุ้นได้นอกกันถ้าว่าเสียงชัดเจนหรือบ่ชัดเจนจังได๋ก็สามารถโทรเข้ามาเนาะบอกกับพวกเฮาเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงเด้โทรมาผ่าน0305787052กังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่กับระยะหน้าฝนแบบสีมีรายการสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือกวดเบิงตามออมแอมยาวเหือนนั่นละทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายมีเสาจริงไหมกันยางออมเหือนสังเกตฝนตกไล่มือเนาะไปก็เห็นกระปุกกระป๋องหรือว่าขุต่างๆก็เลยทอกความไวพอบางเทื่อเขาก็ตรงน้ำฝนเพื่อหดต้นไม้ต่างๆเลยแต่ว่ามันตกต่อเนื่องกันถ้าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็คอมซะนะคอมมันไว้เดี๋ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็ระดูฝนสินะฉะนั้นเพิ่นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงหลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นแหละบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเฮือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงลดนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางเอิญเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาคบตัวเองมาสินะกะเบิงนะอันได้เป็นตาทิมกะทิมนั่นล่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบ้องมาติดตามทุกมือเด้อกะขอบใจนะพวกเฮาก็มาห้ามีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมายเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนะในการจัดรายการเนาะก็มี FC ไลน์ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงแล้วพวกเฮายังเดินทางมา

ทราบกันไปว่าทางเจ้าหน้าที่ทางภายในและร่วมมือกับต่างประเทศเนาะยังเหลือประเทศใกล้เคียงต่างๆทำการป้าปามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเขาจะทราบข่าวตลอดยังได้กระจับได้อยู่แถวนั้นแถวนี้จับได้โมเมนต์ดำคนนะเป็น450เป็นห้อยก็มีเนาะก็ชื่อว่าการป้าปามสแกมเมอร์ทางเน็ตเนาะได้ขยายไปวงกว้างกวมเอาทั่วประเทศนั่นล่ะที่ผ่านมาตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นหลายร้อยคนก็มีทางคนละเมืองเป็นคนจีนเป็นคนต่างชาติอื่นๆฉะนั้นเพิ่นปฏิบัติเนาะการเคลื่อนไหวตัวนี้แม่นเพิ่นปฏิบัติกวดล้างอ่ะเนาะตามคำสั่งของกระทรวงป้องกันความสงบนั่นล่ะในวันที่15กรกฎที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีความพยายามเพื่อป้าปามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการซ่อโกงการฟอกเงินการฆ่ามนุษย์แห่งงานผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์บางเทื่ออันเคลียร์ไปเขาก็เห็นน้องเขาเจ้าไข่ลิ้นเกมลิ้นยังออนไลน์ตัวเองก็งงอยู่ว่าเอ๊เนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็ยังกล้าไปลิ้นอ่ะพอเขาก็บ่ฮู้ว่าสำนักเขาอยู่ใส่ที่มาแบบใดสินะดังนั้นเพิ่นกระทรวงเกี่ยวข้องแล้วเพิ่นก็ได้ตั้งหน่วยงานพิเศษเลยและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงกวดผู้ต้องสงสัยต่างๆแล้วเพิ่นยังเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่มีกล้องวงจรปิดเนาะคันท่าว่าไปบ่อนใดที่เพิ่นต้องการภาพก็ให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังเตือนว่าผู้ใดให้การสนับสนุนการลอกลวงการดำเนินการพนันผู้ละเมิดจะถูกปรับใหม่และหยุดสับเส้นว่าวันที่14กรกฎน้องตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยตั้งว่าห้อยเสาซ่องคนมิดรายการที่เหือนเสาแถวอันเมืองศรีสัตนาในห้อยปลายคนนั้นมีทั้งคนจีนมาเลเซียบราซิลเมียนมาอุรุกวัยปากีสถานเพิ่นก็ได้ยึดแต่ยึดทรัพย์สินและก็จับกลุ่ม

ก่อนหน้านั้นก็ยังมีการจับกุมพลละเมืองที่เป็นพี่น้องชาวจีนเนาะในเครือข่ายการพนันออนไลน์อยู่แถวไกลฮะพวกเฮานี่ในตลาดซังเจียงซึ่งประมาณ26คนและก็ยังมีการดำเนินการลงทุนแบบปลอมแปลงอ่ะในหุ้นเกาหลีเนาะเกาหลีปลอมโฆษณาผ่านสื่อมารูปแบบได้ก็มีมีรายการฉะนั้นระมัดระวังเนาะเรื่องออนไลน์แมนว่ามันให้ความสะดวกสบายให้ความรู้สร้างสรรค์ถ้าบ่เฮาไฟในสิ่งที่เฮาต้องการแต่มันก็มาพร้อมไผ่ต่างๆถ้าว่าเฮาฮู้ไซเฮาก็ได้ประโยชน์ถ้าเฮาบ่ฮู้ไซเฮาก็จะเสียเวลาและก็เสียเบี้ยเสียเงินเสียผลประโยชน์ไปฉะนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นยังได้เอาผู้ต้องสงสัยเนาะที่ว่าเพิ่นจับกลุ่มอะส่งให้ประเทศปลายทางโดยเฉพาะประเทศจีนดำเนินคดีตามกฎหมายนะเพราะว่าก็มีพี่น้องชาวจีนหลายคนเนาะที่ถูกดำเนินกฎหมายตัวนี้

เส้นบอลที่เสาร์4มิถุนาเพิ่นก็ได้มอบสาวจีน170คนผ่านสายแดนสากลบ่เต็มมีรายการก็คงจะได้ติดตามข่าวบ่ว่าจะทางวิทยุก็คือโทรภาพนะเพิ่นก็ได้นำข่าวนี้พอคือกันเพราะว่าพวกนั้นก็เป็นดำเนินการโครงการโทรคมเนาะแล้วก็ลอกหลวงทางออนไลน์อ่ะเป็นการเฮ็ดผิดกฎหมายบ้านเมืองเฮานะบ่ว่าจะสาวได้ก็แล้วแต่คือเฮาไปบ้านเพิ่นเฮาก็ได้อ่านได้ก่อนจะเข้าบ้านเพิ่นเนาะเฮาก็ได้อ่านว่าอันได้เป็นข้อห้ามอันได้บ่ควรเฮ็ดพวกเฮาก็อ่านพวกเฮาก็เห็นฮู้ก่อนหน้าฉะนั้นเพิ่นมาบ้านเฮาก็เช่นกันเพิ่นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเฮาละเมิดเฮาก็จับทันทีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่หยิบมาว้าวเคียงคู่กับสิ่งที่น่าสนใจจากเหล่าโทรคมที่ให้การสนับสนุนเฮามาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีอะไรกัน

0: ก็เพลงนี้ก็เป็นเสียงของสาวสาวเกาหลีก็จะเป็นเสียงคอรัสจากยุนจินอินสเชมินยูยูน่าจะเป็นแบบกิมกิมพวกนี้แหละเนาะซื้อเพิ่นก็จะไปแบบนั้นอะใส่ซื้อเพลงนี้ว่า Iconic by Mistake เป็นการห้องห่วมระหว่าง Le Seraphim Eyelid และก็มี Catch Eye ซึ่งพวกเกี่ยวปล่อยเพลงนี้วันที่12เดือน6ที่ผ่านมาวันที่12เดือน6 2026เอาแบบนี้ซะซึ่งก็ปล่อยผ่านคืนเพลงต่างๆบ่ว่าจะทางโทรภาพหรือว่าวิทยุซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงอีกฝ่ายอะเนาะเกี่ยวกับการสั่งกันนี่แหละว่าเนื้อในเพลงเมื่อว่าการสั่งค่อยเป็นสิ่งที่พวกเข้าเหตุใดหมดมือแต่เศร้าจำเย็นตั้งแต่มืนตาจนจำหลับตาจังได้ก็มีคำว่าเหตุเหตุแปลว่าสั่งนะแล้วการเหตุแบบนั้นท่านก็เหตุให้อีกฝ่ายอะกลายเป็นโตเด่นหรือว่าจุดสนใจโดยบ่ตั้งใจประมาณนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่า Iconic by Mistakes หยิบให้มีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้เดินทางพร้อมทางเราโทรคมยูก็ถือว่าเป็นระยะที่เพิ่นจับสลากมอบโซกให้กับพ่อแม่พี่น้องเนืองในวันสร้างตังอะเนาะครบรอบ30ปีของบริษัทเราเพิ่งแจกกันมาตั้งแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปพุ่นได้จนถึงท้ายปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้เวลาเราตื้มเงินเราก็ตื้มบ่หลุด 100,000 เท่านั้นได้เราก็จะเข้าไปในรีซิเบิลจะแรนเดิมก็สามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นล่ะลุ้นไปนำกันว่าเดือนนี้เจ้าของเงินห้อยล้านบ่แม่นเงินล้านละล้านห้อยล้านน่ะเพิ่นแจ้งออกไปจะเป็นของผู้ใดแล้วเดือนต่อไปเราก็ลุ้นนำกันแสดงว่าผู้ว่าผู้ว่านี่ประหลาดใส่แล้วมันบ่เดือนนี้เอาเป็นว่าลุ้นไปนำกันทุกเดือนนั่นล่ะเดือนนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้แรนเดิมเท่านี้เนาะลุ้นไปจนถึงท้ายปีกิ่งไม้ลุ้นรางวัลใหญ่ท้ายปีนี้เพิ่นมีรางวัลพุ่นได้ 1.4 เตื้อแล้วยังมีเป็นคำ300ปลายล้านแต่ก่อนจะถึงท้ายปีเราก็มาลุ้นนำกันก่อนว่าแต่ละเดือนเพิ่นลุ้นออกไปเพิ่นแจกออกมา100ล้านรวบรวมรางวัลเต็มนี้จนถึงท้ายปี2เตื้อ
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

มีรายการเวลากำลังอย่างไรเนาะถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมเชียร์ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้มือนี้ปล่อยเพลงทึกใจลืมบอกลืมบอกทึกใจก็อย่าฟ้าวแค้นกันเนาะเอาไปมือหน้ากิ่งไม้มาแก้ตัวใหม่ก็ถือว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่นั่นแหละหยิบมาปล่อยส่งท้ายกันด้วยผลงานของแคทตี้เปอร์รี่เพลงนี้ The One That I Got Away เสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้ Say Goodbye กันไปมาพอกันมืออื่นมงเก่าเด้อสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวพิธีพบปะระหว่างสภาประชาชนแขวงอุดมไซและสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามจัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้ที่แขวงอุดมไซสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางค้ำมันแก้วบุญหวนกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการพร้อมคณะสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามนำโดยสหายนางเตินทีเกกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตะเวนเวียกงานขวดการและการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะระหว่างแขวงอุดมไซและแขวงหลายเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อประสานสมทบและสนับสนุนเสริมกันและกันอย่างสนิทแน่นเพื่อยัดได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของสภาประชาชนซึ่งจะนำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนทั้งสองแขวงในต่อหน้าจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือน

0: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำรานม่วนซื่น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลเงินลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานม่วนซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
1: เอาเข้ามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้วก้าวเข้ามา30วันเต็มๆของเดือนกรกฎมื้ออื่นก็ที่31เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎแล้วเนาะสิงหาก็สิเข้ามาหาเฮาแล้วบัดนี้น่ะพี่น้องเอ้ยลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่เด้อสุ่มใจในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ดูล่วงไปด้วยดีมื้อนี้30วันเต็มๆของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม1ค่ําเดือน8พ.ศ. 2569มื้อวานนี้ก็เป็นมื้อวันศีลใหญ่ใส่บาตรใส่พกเข้าพรรษากันแล้วได้หวานนี่ก็ได้เนาะเอาพร้อมพากันมีสติในการดำรงชีวิตนั่นแหละพี่น้องเอ้ย30วันเต็มๆแล้วเด้วันพฤหัสมืดมื้อมื้ออื่นมื้อฮือก็จะเข้าสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละการเวลาก็ได
0: ้มื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเด้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดแหละมันเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันโมเมนต์แต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นล้านหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอย่าสู้เฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนก ทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่คุ้นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อเฮ็ดให้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งตนหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสุปล่อยให้ความลังเลของเฮาเฮ็ดให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เฮารักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อ
2: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
0: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งInternational จำกัดสนใจแมนโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปณีมาฟังนิทานกันเนาะ
3: บั้นพระอินทร์มาหดส่งเท่าเกศสุริยงยานนั่งเมือง

0: ก้าวถึงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์เมื่อลิงลงมาเมืองหลุมลิงไปว่าเหลียวเบิ้งนะเพราะว่าเขาอยู่สูงเด้ลิงเบิ้งนี่หมายว่าคนอยู่สูงเหลียวลงมาเบิ้งเด้คันแม่นเขาอยู่หลุมนี่เขาจอบเบิ้งซ้อมเบิ้งคันอยู่เทิงผลห้องว่าลิงต้องเข้าใจจังสั้นคำศัพท์เนาะเมื่อลิงลงมาเมืองหลุมก็เห็นเท้าเข้าสู่เมืองพระอินทร์จึงเฝ้ากาเกียมเครื่องทิพย์เครื่องทิพย์นี่บ่ธรรมดาเลยจากเมืองสวรรค์ลงมาฮดส่งเท้าให้นางเมืองพ่อถือว่าเท้าเกศสุริยงยานนั้นแม่นโพธิญาณแม่นพระพุทธเจ้ามาเกิดพระอินทร์ได้เอาสาวงามจากเมืองสวรรค์ถึง 3,000 นางโอ้โธ่นางสังขารกับบ่ปานแห่มาหยาบ 3,000 นางพร้อมด้วยหอยสังก็เอามาเป้าน้ำอีกพร้อมมี 3,000 นางยังบ่แล้วเอาหอยมาน้ำอีกเอาหอยมาน้ำนางนั่นแหละเอามาเป่า ตลอดฮอดพลผมสีหน้าเห็นบ่ผมนี่เพิ่นมีสีหน้าเด้สีทิศเนื้อใต้ตกกลางออก ผมสีหน้าหากอ้ายมีหน้าคือพระผมว่าฉันซะไปอ้ายสิบ่เบิ่งไผทั้งสีหน้าเบิ่งแต่นางน้องผู้เดียว ก็เอามาคือกันนั่นตลอดฮอดผมสีหน้าก็เอามาเพื่อเสพเท้าขึ้นเสวยเมืองนางแทนไหนฝนห้าแก้วก็ตกมาเป็นการล้างสวยสิ่งเห่อห้ายขี้เดียดจังไห้ป่านบุญหดน้ำแล้วเฮ้อมาเป็นห้าแล้วฝนก็ได้ฝนห้าแก้วนอกจากนี้แล้วพระอินทร์ก็เอาแม่เลี้ยงลงมาพร้อมแล้วหงส่งเท้าใส่นาคได้ให้กับเพศมาเป็นหงหงส่งนี่ให้ใส่ให้นาคให้นาคกับเพศเป็นหงและสำหรับส่งน้ำซึ่งประดับประดาไปด้วยลิงลายและอันวิจิตรสวยงามเสาทรงก็ประดับด้วยตาขุดเบ้อโบเป็นธรรมดาตาขุดดังบทก่อนเขียนว่ามีทางนาคคลาดเกี้ยวเป็นรูปหางสงลายเครือเกาะเกี้ยวกันงามล้นอันว่าเสาทรงนั้นประดับตาขุดทลาดมีแต่แก้วคำเลื่อมซองใสเบอนีละมิดออกมามัดต่อมาพระอินทร์ก็เชิญเท้าและนางทั้งสี่ลงส่งน้ำคำละเว้ยโอ้พระอินทร์และนางแม่เลี้ยงพร้อมด้วยมหาวงศ์และก็นางแตงอ่อนตลอดฮอดเสนาอามาทั้งหลายก็พากันส่งน้ำให้เท้าและนางทั้งสี่เมื่อฮดส่งเรียบร้อยแล้วพระอินทร์ก็มาพาเท้าและนางนี่เข้าสู่สถานที่รับต้อนหลังจากนั้นก็หมอพรก็ทำลาบาซีสูดขวัญให้อยู่ดีมีแห้งอายุยืนยาวดังบทก่อนเขียนว่าแต่นั้นบัณฑิตผู้อาจารย์ทั้งสีเขาก็เข้าแทบใกล้พนมนิ้วอ่านพรให้สวัสดีล้นยืนยาวแสนขวบปีถอนอันว่าโพยพญาธิให้หนีเว้นลีกไก่ได้ถอนอันหนึ่งให้ได้ทงสุขสร้างโกศีสัตนาคห้อยประเทศเท้าไหลเข้าสวยทองเจ้าเอ๋ยสวยทองแล้วเป็นทองเป็นคำพลเว้พอแต่หมอพรอ่านคำอวยพรจบลงเสียงเสพอันประกอบด้วยปีสนัยหอยสังข้องก็ดังประสานกันขึ้นโดยเมนผีเมืองเป็นผู้เสพตุลุดุดุงตุงตาเอาแล้วนะแล้วฝดสนันฟันสะเทือนส่วนนางเทพลีลาแม่เลี้ยงและเทพลีไลผู้เป็นน้องสาวโอ้โธ่ลีไลเจ้าลีลามาห่วมทั้งแม่เลี้ยงห่วมเท่าส่งบ่ามาห่วมทั่วส่งเลยก็พร้อมพากันวานดอกไม้เงินดอกไม้คำแหละวันนี้เป็นการบูชาเท้าเกศสุริยงยานผู้เป็นโพธิสญาณแล้วเว้ยก็พร้อมกันวานเลยส่วนนางสาวที่มาจากสวงสวรรค์ 3,000 นางนั้นก็ถวายให้เป็นเมียของเท้าตื่มอดท้อเอาแห้งมาแต่ใส่นอมอนี่ซึ่งมีนางปฐุมมาเป็นเมียเอกฝ่ายขวาโอ้ปฐุมมาวดีนางจันหอมฝ่ายซ้ายนางอินทองฝ่ายหลังหมายว่าคุ้มไว้หมดไผสิฆ่าก็บ่ได้แล้วปืนยิงก็บ่ได้มีอัลลักขาสำกับอัลลักขาไว้สี่นางอยู่หน้าหลังข้างนางคำหยาดฝ้าฝ่ายหน้าอีกพร้อมนั่นโอ้งวกไปใส่เจิดพ่อเทเมียนะนี่นะเน่งเตียงคิงแฮงก็บ่ได้แล้วนี่ส่วนมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อนั้นก็ได้มอบให้เท่าตื่มอีก 60,000 นางโอ้โธ่มาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเมียเทนอไอนี่เพื่อเป็นสนมหับไส้อีก บัดนี้เท่าเกียรติสุนิงนั้นได้ขึ้นครองราชสมบัติแห่งเมืองโกสีนครแล้วแล้วก็ซึ่งมีพลเมืองทั้งหมดที่อยู่ใต้โพธิสมภารของเท่าถึง8อโคโอ้8อโค800ตื้อวะ 8,000 ตื้อพุ่นแล้วเนาะเออพลเมืองจะเป็นหลายสมกับเมียละเมียเป็น 6-7 แสนเมียเอก4เมียวรบัตรคัด4สาวชนมนี่ก็แม่นตั้งหากนั่นก็จบบอนบั้นพระอินมาหดสงเท่าเกียรติสิริยงยานนางเมืองบัดนี้จะมากล่าวถึงบั้นอินพรมสังลาเท่าคืนสู่เมืองสวรรค์เมื่อเท่าเกียรติสิริยงยานได้ขึ้นเสวยราชสมบัติแล้วพระอินพระพรหมและนางเทพลีลาเทพลีไลก็ได้สังลาเท่าคืนสู่เมืองสวรรค์อวยพรให้เท่าอยู่ดีมีสุขปกครองบ้านเมืองให้โฮมเย็นเป็นสุขฝ่ายเท่าเกียรติสิริยงยานก็ได้อวยพรให้ทุกคนเดินทางกลับสู่สวรรค์ด้วยความสวัสดิภาพและกล่าวกับนางเทพลีลาผู้เป็นแม่ว่าเมื่อไปถึงเมืองสวรรค์แล้วก็อย่าทิ่มอย่าละปะลูกให้มันหลิงลงมาเบิ่งแดถ้าหากมีสิ่งใดบ่จบบ่ดีเกิดขึ้นแม่ก็จะอย่าแม่ก็อย่าปะแม่ก็อย่าปะอย่าไรลูกเด้อว่าซั่นซะ
1: เออบัดนี้ก็สิได้พาเทพลีลาลีไลกับคืนสู่เมืองสวรรค์คนเท่าเด้ออยู่เย็นเป็นสุขเด้อลูกเด้อ
0: ว่าซั่นเด้ทางพระอินทร์พระพรหมเพิ่นก็ได้ทางเท่าเกียรติสิริยงานก็ว่าคนน่ะโอ้ยโดยขะหน่อยขอให้เดินทางด้วยความสวัสดีภาพเด้อแม่ลีลาก็อย่าปะอย่าไล่ลูกเด้อให้เบิ่งให้ลิ่งลงมาแน่อันแววบ่ดีมาติมาเตียนมาบอกมาซ่อนให้แน่เนอแม่เนออย่าปะอย่าไล่ลูกเด้อว่าซั่นแซ่ดังบทก่อนเขียนว่าคอยเมื่อดีเหนื้อสายคอแก้วจอมขวัญพระแม่คอยเอ๋ยคันเจ้าเมื่อฮอดห้องสวรรค์ฟ้าลำแยงลูกเนออันหนึ่งหลอนว่ามีโพยต้องอนตายบังเบียดขอแก้ผู้ที่เง่ามาด่าเจ้าอย่าไรแดถอนหลังจากต่างฝ่ายสังลากันแล้วอินพรมและนางเทพลีลาลีไลก็ฮ้อขึ้นสู่เมืองสวรรค์และอยู่ถึงสวรรค์ด้วยความสุขสำราญบานใจแต่ก็บ่ได้ห่วงเว้นในการเอาใจใส่หลิงลำเบิงเท่าที่อยู่ทางหลุมภูพื้นเมืองคน
2: ไปอยู่เมืองสวรรค์นี่ก็จำเป็นก็ได้เบิงได้ลิงอยู่นี่แหละลูกเอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงแม่เด้อแม่ก็อีคอยเบิงคอยแย่งลูกไปนำคือกันนี่แหละ
0: บัดนี้ย้อนกล่าวถึงพญาสุมภูและพญาเมืองทักขินภายหลังที่ลูกสาวได้หายทราบสูญไปโดยบ่ฮู้ห้องหอยเห็นให้เขาเจ้าเกิดมีความทุกโศกโทมมาถัดได้พากันเที่ยวซอกหาไปหมดทุกยอมหญ้าก็บ่ฮู้ข่าวฮู้ข่าวจักว่าเป็นลือตายกันแท้ในที่สุดจึงพากันเข้าไปในเมืองโกสีนครตั้งใจไปกราบทูลเท่าเกศสุริยงยานเพื่อถวายพรที่เท่าได้ขึ้นครองเมืองจึงบังเอิญไปพ่อลูกสาวทั้งสองคือนางอินทองและนางญาติฝากคำไหลพอแต่แนมเห็นหน้าลูกทั้งสองพญาก็ห้องให้ห้ำให้ขึ้นทันที
3: โอ้ยตายแล้วลูกเอ้ยมาดูพี่บ่ดูเอ้ยโอ้ยศอกจนเมื่อยพิกแผ่นดินปีนแผ่นผ้าก็บ่เห็นลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: อยู่จังซั่นแล้วท้าวเกศสิริญาณจึงถามว่าอ้าวแม่นเป็นอีหยังก็คือว่ามาห้องมาให้จังซี่แม่นเป็นหยังว่าซั่นได้ท้าวก็ได้ถามหาต้นปลายสาเหตุเป็นแนวใดจึงพากันห้องให้แล้วพญาสุมภูและพญาทักขิงทักขินจึงแจ้งให้ฮู้ว่าพวกตนดีใจได้พบพ่อลูกสาวทั้งสองและทูลถามว่าพระองค์ได้นางทั้งสองมาจากบนใดเท่าจึงตอบว่าได้เอานำนางทั้งสองมาจากเมืองหยักพร้อมกับแม่ของเท่าและก่อนจะได้นางทั้งสองก็ได้สู้หบกับหยักอย่างรู้เดือดเขียวขัดฆ่าหยักตายหลายแสนตัวล้านตัวหมื่นตัวตื้อตัวโกดโกดตัวแล้วจึงนำเอาพวกน้องนางนี่กลับขึ้นมาได้ว่าฉันซะฝ่ายพญาทั้งสองได้ฟังก็เกิดความปิติสมชื่นอันเปรียบบ่ได้แล้วพร้อมกับบอกท้าวว่านางทั้งสองเป็นลูกของลูกสาวของพวกเพิ่นท้าวก็บอกว่าจะเอาพวกนางทั้งสองคืนเมื่อก็บ่คัดขืนสุดแล้วแต่ใจ เรียบร้อยหมดแล้วดิ พญาทั้งสองก็บอกว่าบ่เอาเมื่อดอก
2: ขอถวายแก่พระองค์นี้แล้วต่างว่าเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างเมืองพุ่นเมืองพี่ขน้อย
0: ว่า
2: โอ้ยอีห้องอีไห้นี่ก็ยอดว่าลูกแล้วบ่เห็นดนได้เด้นี่น่ะลูกทั้งสองนี่ก็เป็นลูกของไทเฮานี่แล้วมาเห็นก็ดีมกดีใจขน้อยเอ้ยโอ้ยคันว่าพญาทานผู้มีฤทธิ์เดชได้เอามาจักซี่ก็เฮาก็บ่คืนดอกก็สิมอบให้เลยหั่นแล้วขน้อย
0: ว่าซะแน่จะบ่คืนขอถวายมอบไปเลยต่างเป็นพี่เป็นน้องน้อดังบทก่อนเขียนว่าข้าก็ขอเพิ่งเจ้าบุญกว้างเลื่อมงำขอให้เป็นขวแก้วสะพานทองเที่ยวไตอันเมืองพุ่นพี่เสมอด้ามดังเดียวอันหนึ่งขอให้ไม้ตีฟันพันปีเท่าสัวโอ้พันปีบ่ให้ละให้เว้นเด้เท่าสัวสัวหมายว่าบ่แม่นบ่ดีได้สัวกาลนานเด้นี่ได้ความหมายเด้อขอเป็นครูแก้วกันแท้สัวสิวังพระเอ๋ยนั่นเบ้บ่แม่นธรรมดาต่อมาเท่าเกียรติสุริยานจึงได้มอบเงินคำเข้าของต่างๆให้แก่พญาทั้งสองซึ่งถือว่าเป็นพ่อเฒ่าแล้วพญาสมภูกับพญาทักขินได้พักอยู่เมืองโกสีดอมเท่าและลูกสาวก็เป็นเวลาเฮืองนั้นสมควรจึงได้กลับคืนสู่เมืองของตนก่อนจะกลับคืนเมืองพญาทั้งสองก็ได้สั่งสอนลูกสาวให้ตั้งตนเป็นคนดีเมียดีรู้จักฮีดคองฮีดผัวคองเมียเอาใจใส่บริวารพระองค์ให้สมกับว่าเป็นเมียที่ดีพร้อมกันนี้เสนาน้อยใหญ่ที่เข้ามาบวรบัตรรักษาก้อยหู้จักผู้สูงผู้ต่ำยาตีลวดกวดเพียงถึงขอบฤดูปีมาก็มอบเบี้ยวัดเงินเดือนย่องย่อชมเชยเขาอย่าปล่อยด่าคมเหงเขาย่านว่าเวียนจะนำสนองภายหลังทั้งนางทั้งสองก็ขอย่อมือขาบไหวพอฮับเอาคำโอวาทตักเตือนโดยดีคือว่าจังสี่ดอกคันว่านั่นก็อยู่บวรบัตรหักขัดสีพญาเพิ่นหันสมเป็นเมียที่ดีคนรับใส่บ่เสนาก็ต้องฮู้ผู้สูงผู้ต่ำผู้ใหญ่ผู้น้อยยศถาบรรดาศักดิ์เพิ่นสำไรเงินค่ำกำแก้วเบี้ยวัดเงินเดือนก็ต้องได้ให้ย่องย่อชมเชยผู้เฮ็ดดีเด้อลูกเด้อเป็นเมียที่ดีทางลูกสาวเพิ่นก็เด้อขนายพ่อ ว่าซั่น
2: ๆก้าวถึงมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อของท้าวเกศสุริยงานปรากฏว่าแต่ละมือแต่ละเวียนหันโอ้พระองค์ก็ได้แต่แจกยายสิ่งของเงินคำให้แก่ผู้ทุกข์ให้ขีนใจเพื่อสร้างบุญกุศลในบั้นปลายชีวิตอยู่มามือหนึ่งมหาวงศ์ได้เว้ากับเกศสุริยงยานผู้เป็นลูกว่าจำพวกที่ถูกโทษในเมื่อก่อนที่ได้จับขังใส่คุกใส่คานั้นให้เอาไปฆ่าที่มดซะท้าวได้อ้อนวอนต่อพ่อว่าบ่ควรจะเห็นแนวนั้นกลัวบาปเวรท้าวจึงสั่งให้ปล่อยออกจากคุกมดบรรดาเสนาผู้น้อยยังแต่แม่ไวยากากับนางทั้งห้าพร้อมด้วยแสนเมืองผู้ใหญ่พวกนี้แม่นให้จำคุกตลอดชีวิตถ้าเขาตายก็ให้แก้ไปทิ่มลงวังน้ำลดเพราะพวกเขามีโทษนักหลายว่าท่านซะทางผู้พ่อได้มหาวงว่าคุณนะ
1: ขันว่าท่านพ่อว่ามันก็สมควรแล้วพ่อก็นับมือเท่าสลาแก่สลายคือไม่ไกลฟังพ่อว่าพวกทึกคุกทึกฆ่าหันอย่าเอามาไว้มันเสียเข้าสุกเปลืองเข้าซ่าแล้วพ่อว่าฆ่าทิมซะพวกนี้มันมีโทษหนักเลย
0: ว่าท่านซะทางลูกชายเพิ่นมาวงเว้าท่านก็เลยเว้าคนน่ะ
2: พ่อลูกว่านี่ยาแล้วมันสิเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรหาว่าผู้น้อยหันปล่อยเข้าซ่าแม่ไวยากากับนางทั้ง5

0: ตลอดทางหลานไผ่ดังบทก่อนเขียนว่าแต่นั้นสารวันเท้าผีเมืองมาฮอดลุงยอดเท้าบุญกว้างเราถามอันว่าสมงามเจ้าหกพระองค์เมืองฮอดเมืองฮอดแก้วเมืองยอดแก้วยูสร้างสำราญแดหรือยักษ์สารวันก็จึงได้แจ้งให้ลุงฮู้ว่าย
1: ักษ์นะทั้งหกคนก็อยู่ดีมีโชคทุกๆคนอยู่หรอกส่วนเท่าเฉลิมยงยานนั่นก็ได้ขึ้นเฉวยเมืองแท่นพ่อแล้วพวกข้องไฟผ้าขาแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างอยู่ทางให้กินให้ท่านและเทศนาสั่งสอนถูกเสาคำวันคืนบรรดาชาวเมืองต่างๆก็พากันมาเสียช่วยแต่ดับปี้บริขาดฝ่ายกุมภาผู้เป็นลุงก็แสดงความปิติสมซื่นดอมหลานชายที่ได้เสวยเมืองนางแทนพอสำหรับพี่เมืองนั้นก็ได้อยู่ห่วมปกครองเมืองนันทพานดอมกุมภาส่วนยักษ์สารวันนั้นก็ได้อำลากุมภาและพี่เมืองผู้เป็นอ้ายกลับคืนเมืองของเขาคืนเมืองของเขาเองย้อนกล่าวถึงเท่าเกียรติสุริยานซึ่งปกครองเมืองโกศีนครก็ได้เฮ็ดให้บ่าวไพราษฎรอยู่ซุ่มกินเย็นอยู่ทางกินอยู่ทางทานมีหัวเมืองต่างๆมาเสียช่วยและแลกเปลี่ยนค่าขายบริขาดดังบทก่อนเขียนว่าอยู่ทางท้าสาข้าทำบุญทานทอดบ่อฮอดให้หลายล้านลูกขุนมีแต่ทำบุญสร้างหลายเมืองว่าสวยห้อยประเทศดาวไหลเข้าเฮิงบุญวันเดือนปีมูลเวียนเพียวันเดือนปีมูลผ่านไปตามกฎเกณฑ์อายุสังขารของมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อและนางแตงอ่อนผู้เป็นแม่ก็เท่าแก่สลาสไลในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็สิ้นอายุสังขารหมดอายุไขแล้วบัดนี้แล้วเท่าเกศสุริยานจึงได้ทำพิธีครบงานศพพ่อและแม่นานถึง3ปีโอ้โถบ่ธรรมดาจึงได้ทำการทรงสกัดในมือจุดศพพ่อและแม่นั้นภายหลังนำศพขึ้นสูนเมมหลวงของฟอนใหญ่เท่าก็เอาผ้าวิเศษมาควัดแกงเกิดเป็นไฟเผาศพเมื่อไฟมอดแล้วเท่าก็เก็บกระดูกพ่อและแม่มาก่อธาตุกลมเอาไว้หลังจากเมี่ยงซากทรงสการพ่อและแม่เฮียบห้อยแล้วเท่าก็สืบต่อปกครองเมืองด้วยความเป็นธรรมและเทศนาสร้างสอนฝูงสัตว์โลกทั้งหลายจนอายุได้พันปีจึงสิ้นอายุไข่เบ้อเกศสุริยงยานอายุพันปีบ่แม่นเรื่องง่ายจึงได้สิ้นพระชนปงไข่แล้วก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ทั้งสวรรค์อีกได้ไหนบ่ได้ถูกได้ยากด้วยความผาสุกสำราญล้วนแต่ของทิพย์ทั้งมวลว่าซั่นนี่โอ้บ่แม่นธรรมดานิทานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นได้สรุปมวลท้ายฮู้เห็นของตัวละครในเรื่องแม่นไผ่กับสัตว์มาเกิดนาวงเพิ่นว่าพญาสิสุโธนางแตงอ่อนเป็นนางสีหามายาซึ่งทั้งสองแม่นพ่อและแม่ของพระพุทธเจ้าโคดมยักษ์หัตถจักรนั้นแม่นพระโมคคัลลายักษ์สารวันนั้นแม่นพระสาลีพุทธทั้งสองแม่นลูกศิษย์ของพระโคดมส่วนกุมภาผู้เป็นลูกนั้นแม่นอนุพระอนุรุตทเถนอันว่าผีเมืองผู้อ้ายนั้นแม่นพระอนนท์ซึ่งเป็นลูกอ่าวของพระโคดมสำหรับท้าวหัสนัยและพระอินทร์ไส้ลงมาโพดตอนนั้นหันแม่นลาหุนลูกชายของพระโคดมนางเทพลีลาที่ลงมาเลี้ยงเกศสุริยงยานในคราวนั้นหากแม่นนางเขมาอันว่านางปฐุมมาเมียของท้าวเกศสุริยงยานนั้นก็แม่นโสทสาพิมพาโสทลาพิมพาส่วนว่านางจันหอมนางอินทองและนางคำญาติแม่นพวกหับไส้สอนศาสนาทำให้แกสาวิกาภิกขุสุคุณีส่วนว่าไอยวกาแม่ลูกที่ซับซ้อใส่ความให้เท่ามหาวงขาดตีนางแต่งอ่อนนั้นแม่นพวกที่ฟังความซับซ้อของเดียรัตถีแล้วปุ่นผ้ายัดใส่ในท้องแล้วปุ่มผ้ายัดใส่ในท้องทำทาถือผ้าม่านและเที่ยวห้องเปล่าไปว่าพระพุทธเจ้าได้ลิ้นกินกับพวกเขาแต่ย้อนบาปบ่แพ้บุญหนูจึงลักกัดผ้าที่เฮ็ดเป็นท้องปอมนั้นออกชาวเมืองจึงหุ่มไล่ตีพวกเขาและในที่สุดแผ่นดินก็ยะเอาพวกเขาลงไปไหม้ในอเวจีโอ้ตกระหกเลยเว้ยพวกนี้ถึงแม้นว่าพระศิอะลิญญาเมธไต่ลงมาเกิดก็บ่สามารถจะโพดพวกเขาได้เพราะบาปนักหนาหลายโพดว่าซั่นซะอึดแนวเอาผ้ายัดจิตท้องปลอมเป็นว่ามีลูกกับพระพุทธเจ้าอันว่าแสนเมืองผู้ใหญ่ที่ถึงแม่วิญญาณซื้อจ้างด้วยคำพันหนึ่งปางนั้นหากแม่นศัตรูโตสำคัญที่นำมาเบียดเบียนพระองค์ทุกชาติทุกภพบ่เลิกบ่แล้วเป็นจักเถื่อ อันว่าเท่าเกศ

0: สุริยงยานหรือเกียรติสุริวงศ์นั้นหากบ่แม่นผู้ใดอื่นไกลกลับมาในชาตินี้หากแม่นพระโคดมซึ่งสัพพัญญูตนประเสริฐคือพระพุทธเจ้าของเฮานั่นแหละเนาะ
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นโบสดชื่นโบมีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วโบต้องโบศูนย์เคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญได้แท้ได้พี่น้องเนาะจังสันต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนีเอนไซม์โนนีเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนีนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนีนี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเคตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
4: เฮาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
3: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้ลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
4: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
3: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
4: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี่สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสายเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449 5449 020-8856-5599
5: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด
4: ้น้ำหมักไม้นูนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้
5: แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ่นผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี้มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี้เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี้พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแม้นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
6: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
7: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวจากกรณีมีผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะถ่ายคลิปลง Facebookเกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซแขวงจับปะซักเหตุให้สังคมมีความซับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ต่อปัญหาดังกล่าวท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกป้องหักษาและพัฒนาได้ชี้แจงในวันที่28กรกฎาคมนี้ว่าการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของแน่นอนต้องมีระเบียบ ในการคุ้มครองโดยเฉพาะห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกสนิทขึ้นคูกันนำแคมป์กองและห้ามเอารถทุกสนิทเข้าในส่วนสาธารณะเนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีบ่อนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเองทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของส่วนสาธารณะจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในส่วนสาธารณะย้อนแนวนั้นอยู่บริเวณนี้จึงมีการกวดกายอย่างเข้มงวดนอกนั้นภายในตลาดยังมีส่วนสนุกขนาดน้อยและมีบริการโหลดซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้มาท่องเที่ยวผู้เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ลาวอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมหรือลูกค้าที่มาลินมาใช้บริการถ้ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามนำพนักงานผู้เฮ็ดหน้าที่บริการและห้างขายเครื่องภายในตลาดได้สำหรับในตอนหน้านี้บริษัทจะเอาใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมนอกนี้ก็จะได้ฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการบริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์คองเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆจบข่าวบัดดังท้องเกียงคำส่วนนี้

0: ู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ว่าฟ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านท่านบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับรายการของพวกเขาได้เป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 1 ชั่วโมงเนาะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับทีมงานของพวกเขาสลับสับเปลี่ยนกันมาฮับไส้เป็นรายการนะสันติภาพคำเก่งน้องแม็กซ์สุกัญญาและก็น้องเมษาเนาะรวมถึงโคโซนิกกี้ทีมงานประกันสังคมของพวกเขาก็มีหลายท่านด้วยกันนะก็เราโอกาสพิเศษก็จะได้เอิ้นว่ามาร่วมดำเนินรายการเคียงคู่กันเนาะแต่ว่ามื้อนี้สันติภาพก็มาดำเนินรายการผู้เดียวนะหัวเดียวกระเทียมรีบสำหรับรายการของเฮาในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมโดยเฉพาะแมนในกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะก็ถือว่าเป็นเวียกงานอันนึงที่ติดพันเคียงคู่กับในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเนาะการคุ้มครองบรรดาอุดมต่างๆซึ่งในการย้ายห้องหมอนี้นะหรือว่าการเปลี่ยนห้องหมอนี้ตามระเบียบประกันสังคมแล้วก็คือแมน1ปีนะแมนเปลี่ยนได้ทีนึงเนาะกรณีเปลี่ยนด้วยความสมัครใจเนาะ1ปีนี่สามารถเปลี่ยนได้ทีนึงในเมื่อก่อนนี่แมนจะเปลี่ยนทุกๆท้ายปีเนาะประมาณเดือนตุลาหรือว่าเดือน10ไป5เดือน12แต่ว่าในปัจจุบันเรามีการปรับปรุงก็คือแมนท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอปีหนึ่งได้ทีหนึ่งและเปลี่ยนจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนหมายความเปลี่ยนห้องหมอเนาะหมายความว่าจำเป็นต้องรอท้ายปีต้นปีท่านก็เปลี่ยนได้กลางปีท่านก็เปลี่ยนได้หรือว่าท้ายปีท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าปีหนึ่งเปลี่ยนได้เพียงแต่เทื่อเดียวนะให้ผู้นำกันจากสั้นซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนาะการเปลี่ยนห้องหมอนี้อันนั้นมันเป็นระเบียบปกติและก็มีกรณีพิเศษในการเปลี่ยนห้องหมอเนาะก็คือกรณีที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงนะเขาจะอิงใส่ข้อตกลงเพราะว่าขณะไปประจำการนี่ก็จะเป็นระยะยาวเนาะก็แน่นอนเมื่อเขาไปอยู่ต่างแขวงแล้วเขาก็จะใส่ห้องหมอเก่าเนี่ยมันก็ลำบากนะท่านก็จำเป็นต้องได้เลือกห้องหมออยู่แขวงตัวอย่างว่าหลวงพ่อบางเนาะแขวงหัวพันพงศาลีแขวงขมวนเนาะสารวันเซกองอัตปือถึงแต่งตั้งไปเนาะก็ให้เอาข้อตกลงย้ายบอลประจำการไปแจ้งประกันสังคมอาจจะแจ้งอยู่ศูนย์กลางหรือว่าอาจจะแจ้งอยู่แขวงที่ท่านไปฮะก็ได้เนาะเพื่อเป็นบอลเองในการย้ายบอลเฮ็ดเวียกเนาะและก็ย้ายห้องหมอตัวนี้นี่มันอิงตามข้อตกลงกันเลยถ้าว่าท่านอยากย้ายก็แม่นสามารถเอาข้อตกลงไปย้ายได้เลยท่านอาจจะเปลี่ยนห้องหมอแล้วในปีนี้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้เท่านึงเนี่ยตามระเบียบแต่บังเอิญเดือนกลางเดือนมาตัวอย่างว่าเดือน6มาถึงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงก็สามารถเปลี่ยนได้อีกเท่านึงโดยอิงตามข้อตกลงอันนี้มันเอ็นว่าเป็นกรณีพิเศษที่มีการแต่งตั้งยกย้ายไปประจำการอยู่ต่างแขวงรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เซ็นเดียวกันเนาะยกย้ายบอลเฮดเวียร์นี่ก็จะเป็นพนักงานส่วนหลายพนักงานรัฐแน่บริษัทแน่ก็ว่ากันไปส่วนผู้ประกันตนสมัครใจก็เซ็นเดียวกันเนาะท่านอาจจะเป็นเมื่อก่อนท่านอยู่ขมวนตัวอย่างท่านไปสมัครใจอยู่ขมวนท่านก็เลือกใส่บัตรอยู่ขมวนวันนี้ลูกย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะ
ลูกก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่นำเนี่ยพ่อแม่ก็จำเป็นต้องได้มาอยู่นำอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนจากบ้านเพราะว่าสมุนโอครัวนี่ขึ้นอยู่แขวงดิคำว่าสมุนโอครัวมาขึ้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แล้วก็ง่ายเนาะเอาสมุนโอครัวมาแจ้งเลยแต่คำว่าสมุนโอครัวยังอยู่ต่างแขวงก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเพื่อมาแจ้งง่ายห้องหมอตัวนี้ก็สามารถง่ายได้เส้นเดียวกันเออเราเป็นกรณีคล้ายคือกันกับอันน่ะยกย้ายบอลประจำการบอลเฮ็ดเบียกเนาะอันนี้เฮาย้ายที่อยู่อาศัยเนาะก็จะอิงใส่ใบยั่งยืนจากบ้านมาแจ้งเปลี่ยนห้องหมอเนาะได้เส้นเดียวกันบ่จำเป็นต้องรอท่าครบ1ปีเนาะอันนี้มันบ่เรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอนะมันมีประจำปีแล้วก็เปลี่ยนห้องหมอในกรณีพิเศษมีการยกย้ายสถานที่บอลพักอาศัยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนเนาะมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดเพราะว่าอยู่ในฟอร์มประกันสังคมจะเป็นภาครัฐเองก็ดีนะภาควิสาหกิจเองก็ดีหรือว่าภาคสมัครใจเองก็ดีเวลาเลือกห้องหมอนี่นะเนาะเพิ่นจะมีให้เลือกห้องหมอต้นทางและก็ห้องหมอส่งต่อต้นทางกับผู้หมอส่งต่อหลายคนนี่มันเข้าใจผิดว่าการที่เฮาเลือก2ห้องหมอนี่นะบางคนก็เขียนห้องหมอเมืองต้นทางและห้องหมอแขวงปลายทางบางคนก็เอาห้องหมอแขวงทับอิดเนาะห้องหมอทับอิดห้องหมอที่2แล้วแม่นอ๋อห้องหมออยู่ศูนย์

การที่เพิ่นมีสองห้องให้เลือกนี่นะเนาะเพื่อกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วบ่อยากเลือกเอิ้นว่าการเดินทางมันไกลสิไปแขวงนี่มันยากเนาะเฮาก็จึงมีเอิ้นว่าให้ท่านได้กำหนดสามารถเลือกด้วยความสมัครใจฮะแหละก็คือแม่นสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แล้วก็ห้องหมอส่งต่อก็จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเนาะอันนี้มันกรณีอันน่ะเอิ้นว่ามี2ห้องให้เลือกก็คือแม่นห้องทวิทจะเป็นห้องหมอเมืองและห้องที่2จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงแต่บ่ได้หมายความว่าสามารถไปห้องหมอใดก็ได้เนาะอันนั้นแม่นเข้าใจผิดเนาะความหมายก็คือแม่นท่านต้องไปห้องหมอต้นทางที่ท่านเลือกห้องหมอทวิทก่อนทุกครั้งก่อนทุกครั้งท่านจะบ่สามารถไปห้องหมอแขวงหรือว่าศูนย์กลางเลยเนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าห้องหมอเมืองปิ่นปั่วบ่ได้เทคนิคบ่พร้อมเครื่องมือบ่ทันสมัยห้องหมอเมืองจะนำส่งไปห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงอันนี้มันขั้นตอนเนาะถ้าท่านสมมติว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองปักเงิมแล้วท่านเลือกห้องหมอมโหสถตัวอย่างอันนี้มันสมมุติสันติภาพสมมุติเนาะเลือกห้องหมอเมืองปักเงิมแล้วห้องหมอปลายทางแม่นห้องหมอมโหสถท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งเนาะท่านจะบ่สามารถมาใช้บริการอยู่ห้องหมอมโหสถได้เลยเนาะจะบ่สามารถมาใช้ห้องอันนะห้องหมออยู่ศูนย์กลางได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดสำหรับผู้ที่เลือกห้องหมอเนาะก็แน่นอนบางเทื่อทีมงานเฮาก็จะอธิบายไปแล้วแต่ก็มันเวลามันผ่านไปอาจจะบ่เข้าใจอาจจะลืมเนาะก็เป็นไปได้หรือว่าพนักงานอาจจะอธิบายบ่ละเอียดเนาะชัดเจนบางเทื่อเพิ่นก็ประกอบฟอร์มจากบริษัทจากกรมกองมาเฮียบห้อยละเฮาก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดเนาะเพราะว่าตัวแทนมายืนฟอร์มให้บาทเดียวเนาะบางเทื่อก็20 30คนบางเทื่อก็เกือบเป็นร้อยคนมายืนพร้อมกันบาทเดียวเนาะก็เอิ้นว่าอาจจะบ่สามารถอธิบายให้เพิ่นได้เข้าใจเดี๋ยวเพิ่นก็เอิ้นว่าเวลามันก็จำกัดนั่นน่ะเนาะฟาวก็เขียวยืนแล้วก็เขียวไปเปียกใหม่นะบางเทื่อก็เฮ็ดให้สร้างความเข้าใจผิดเนาะมาตั้งแต่ต้นทางนะเพราะว่าเห็น2ห้องให้เลือกเนาะจุดประสงค์เป้าหมายก็คือแม่นถ้าว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งแล้วจึงถ้าว่าห้องหมอเมืองปิ่นปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปแขวงจึงสามารถไปปิ่นปัวได้เนาะอันนี้มันมีเพื่อไว้สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบางแขวงนี่ก็แม่นนะบางเมืองนะมันก็ไกลจากแขวงอีหลีเนาะก็บ่สามารถที่จะมาใช้บริการอยู่ตัวเมืองได้นะมันไกลอีหลีการเดินทางเส้นทางก็บ่ดีแน่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเลือกห้องหมอเมืองถ้าเมืองปั่วบ่ได้เพิ่นก็นำส่งมาห้องหมอแขวงเนาะแต่อย่าลืมว่าคันว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านจะมาห้องหมอแขวงนี่เลยบ่ได้เนาะท่านต้องมีใบนำส่งจากเมืองจึงจะสามารถมาปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางอันใดอิงตามใบนำส่งให้เข้าใจแบบนี้เนาะแล้วก็แนะนำเนาะสำหรับท่านที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่บ่ไกลจากตัวเมืองจนเกินไปก็แนะนำให้เลือกห้องหมออยู่ศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเลยบ่ต้องเลือกห้องหมอเมืองเนาะเพราะว่าห้องหมอแขวงเอิ้นว่าจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเนาะการปิ่นปัวเอิ้นว่าหลายพญาติกว่าห้องหมอเมืองห้องหมอเมืองเอิ้นว่าขั้นเบื้องต้นนะปฐมพยาบาลหรือว่าปิ่นปัวคณะผ่าตัดจังใดก็คือแม่นต้องแม่นห้องหมอแขวงอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขอยู่ใกล้ตัวเมืองเนาะก็แนะนำว่าให้เลือกห้องหมอเมืองนะให้เลือกห้องหมอแขวงเลยหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางเลย

เพื่อความสะดวกนะความสะดวกเวลาท่านไปใช้บริการอยู่ของหมอฮั่นเพราะว่าอย่างถ้าว่าท่านเลือกของหมอเมืองแล้วก็ท่านต้องไปผ่านของหมอเมืองก่อนได้ทุกครั้งถึงว่าท่านจะอยู่ในเมืองก็ตามเพราะว่าท่านเขียนว่าเลือกของหมอเมืองท่านก็ต้องไปผ่านเมืองก่อนอันนี้มันเป็นระบบณปัจจุบันนี้นะเนาะท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบณปัจจุบันจนกลัวเพิ่นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือกับหลายๆท่านที่ได้มีการเสนอว่าเป็นไปได้บ่นะการใช้บัตรประกันสังคมนี่แม่นให้ไปใช้อยู่ของหมอใดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนะที่ทางคณะนำของพวกเขาก็ถือว่าได้รับรู้แต่ว่าแน่นอนเนาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเวียกงานของหมอก็คือประกันสังคมเฮานี่ก็บ่ได้มีห้องหมอเป็นของตัวเองเนาะคันว่ามีห้องหมอเป็นของตัวเองมันก็สิง่ายแต่ว่ามันก็แน่นอนมันก็ยากเนาะเงินไขงบประมาณก็ต้องได้ไปซื้อบริการเนาะของทางกระทรวงสาธารณสุขเนาะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเอิ้นว่าคุ้มครองในหมายความว่าต้องได้ไปปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอที่เลือกแต่ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินพวกเขากันยังมีนโยบายในกรณีที่มีการจะเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแมนสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอของรัฐอาจจะเป็นห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางหรือห้องหมอเมืองได้ในกรณีที่มีการจะเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแต่ย้ำว่าต้องเป็นห้องหมอของรัฐเท่านั้นจะเป็นคลินิกเอกชนสินะห้องหมอเอกชนสินี่แมนยังบ่ทันได้คุ้มครองถึงขนาดเนาะห้องหมอเมืองนะห้องหมอแขวงห้องหมอศูนย์กลางนะกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเป็นพยาธิก็ตามนะทุกพยาธิมันมีระดับฉุกเฉินของมันแต่ว่าเวลาไปใช้บริการต้องแมนแพทย์เป็นผู้ประเมินนะบ่แมนเฮาเป็นผู้ประเมินแพทย์ประเมินว่าฉุกเฉินจึงจะได้รับการคุ้มครองถ้าว่าแพทย์ว่าบ่ฉุกเฉินนะท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองถ้าว่าท่านยังคงจะเป็นปั่วต่ออยู่ห้องหมอดังกล่าวเนาะอันนี้แมนทานต้องยอมรับเงื่อนไขก็คือแมนทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองบ่สามารถถอนคืนบ่สามารถเคลมคืนได้เนาะในการเป็นปั่วดังกล่าวต้องรับรู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้เนาะก็ถือว่ายังมีระบบกรณีที่ว่าฉุกเฉินเนาะซวยหมายความว่าไปห้องหมอก็ได้ก็ได้ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นของรัฐเนาะในระบบดังกล่าวนี้แต่ว่าต้องแมนกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกกรณีฉุกเฉินแมนต้องโทรแจ้งประกันสังคมก็คืออยู่บัตรประกันสังคมของทานทุกคนจะมีเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมเอิ้นว่าเป็นเบอร์สายด่วนในการแจ้งหรือห้องเฮียนการปินปั่วสุขภาพนะต้องมีการโทรแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนาะ72ชั่วโมงหลังจากเข้าห้องหมอมื้อทําอิฐบ่ทันแจ้งหลังจากเข้าหมอบ่เป็นหยังมื้อที่2ก็บ่เป็นหยังมื้อที่3นี่ต้องได้แจ้งแหละคันว่ากายมื้อที่3แม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตัวเองเนาะจะบ่สามารถถอนเงินคืนได้ในกรณีที่แจ้งเกิน72ชั่วโมงหรือว่าเกิน3วันนะต้องได้รับรู้ปัญหานี้นะร่วมกันเพราะว่าแน่นอนเนาะมันก็จะมีระเบียบการคุ้มครองแต่ละเวียกงานมันก็จะมีระเบียบนะก็คล้ายคือกับการยื่นห้องขอเงินอุดหนุนนะประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะเงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินป่วยการเวลาเป็นอุดหนุนระยะสั้นก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนหลังจากมีเอกสารยังยืนออกมาจากแพทย์จากหมอเนาะก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนอุดหนุนระยะยาวก็บ่เกิน6เดือนมันก็จะมีระเบียบตัวนี้เนาะก็อยู่ทุกบ่อนนี่ก็จะมีระเบียบการคุ้มครองนะบ่ว่าจะเป็นกฎหมายใดก็ตามนะรวมถึงกฎหมายประกันสังคมวันนี้ว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเนาะการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนห้องหมอกับบ่ได้มีอย่างหลาย
เนาะเพียงแต่ถือคันว่าทานโสดก็แม่นถือแต่บัตรประจําตัวเข้ามาย้ายห้องหมอได้เปลี่ยนห้องหมอได้ส่วนทางที่แต่งงานเนาะจะย้ายครอบครัวก็จะย้ายห้องหมอลูกเมียก็จะย้ายหรือว่าผัวก็จะย้ายห้องหมอก็แม่นให้ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาบ่ต้องมาเมดครอบครัวได้เนาะเอิ้นว่าให้ต่างหน้าผู้ใดผู้หนึ่งมาเนาะผู้ประกันตนเองมาก็ได้เนาะครอบครัวลูกหลานมาแทนก็ได้เรามายื่นเอกสารจะมีบัตรประกันสังคมนะสำเนามาแล้วก็สำเนาปึ้มสมโนครัวเข้ามายื่นคันว่าอยู่ศูนย์กลางก็แม่นอยู่ชั้น2ห้องเบอร์3นะแผนกบริการจะเป็นภาคส่วนรับเอกสารเนาะในการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนใหม่ต่างๆรวมถึงการชำระเงินเนาะค่าประกันสังคมนะก็จะเป็นแผนกดังกล่าวเนาะก็หลายเวียกงานอยู่เอิ้นว่าเป็นปองบริการประตูเดียวกับว่าแม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมนะเวลามาใช้บริการแล้วบ่จำเป็นต้องไปหลายบอนหลายปองเนาะก็ทางคณะนำประกันสังคมของพวกเขาก็เห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเนาะให้มาบอนเดียวให้มันจบอยู่บอนเดียวนั่นบ่ได้ย่างไปหลายปองบ่ได้ย่างไปหลายบอนนะก็ฝากไปก่อนละกันซึ่งการยื่นเอกสารบ่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งเพิ่มครอบครัวคู่สมรสลูกเนาะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมโนครัวเนาะเปลี่ยนเลขที่หั่นน่ะเนาะก็คือแม่นสามารถมาอัปเดตโดยบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะหมายความว่าบริการฟรีสำหรับการบริการนะระบบประกันสังคมของพวกเขาบ่ได้มีค่าธรรมเนียมแม้นแต่ว่าบัตรเสียบัตรแตกหักเนาะทานเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาแจ้งเนาะและก็รอท่าหับบัตรจากทีมงานของพวกเขาได้เลยนะแต่ว่ากรณีที่มีหลายคนตัวอย่างว่าขึ้นทะเบียนใหม่หรือว่ามีหลายคนในที่นี้เพิ่นก็จะนัดเนาะออกใบนัดให้มาเอาบัตรประกันสังคมภายหลังแต่คันว่ามีเพียงแต่คนหนึ่งสองคนสิเนี่ยเนาะก็แม่นรอท่าเนาะสามคนสิเนี่ยประมาณห้าคนลงมาก็แม่นรอท่าเอาบัตรได้เลยตัวอย่างว่าบัตรหมดอายุเนาะก็สามารถมาเปลี่ยนได้บ่ได้มีค่าใช้จ่ายเนาะบัตรเสียบัตรแตกหักบัตรเปื้อนบ่เห็นเลขรหัสเนาะเวลาไปใช้บริการยุคหมอนี่ท่านหมอบ่อยากรับได้บัตรมันเปื้อนบัตรมันบ่เห็นเลขรหัสชื่อบ่ชัดเจนเลขที่บัตรประจำตัวเลขที่สมรควรมันบ่ชัดเจนมันลึบนะตัวนี้ท่านก็มาแจ้งออกบัตรใหม่ได้เพื่อความสะดวกเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการย้ายห้องหมอและก็การเลือกห้องหมอนะว่าพวกเขาก็จะมีระเบียบแบบนี้ท่านใดที่ฟังรายการของเขาแล้วมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวหรือว่าหัวข้ออื่นๆก็โทรไป1508โทรโบเสคาในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแรง1508ก็จะอธิบายให้กับบรรดาท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลต่างๆที่เป็นติดพันกับสมาชิกประกันสังคมเฮานี่แหละเนาะจะเป็นการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอการห้องขอเงินอุดหนุนต่างๆสิทธิผลประโยชน์หรือว่าอยากให้พนักงานของพวกเฮาลงไปโฆษณาเผยแพร่บริการประกันสังคมก็สามารถติดต่อมาได้1508เนาะกับเบิ่งเวลาก็จะส่งท้ายให้บริการรับฟังผลงานเพลงอย่าลืมเนาะฟังรายการประกันสังคมได้ทุกๆมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านเนาะมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและเวรงานสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมื้อนี้มาพบกับพวกเฮา2คนโนรีกับตาต้าฮับหน้าที่ดำเนินรายการและมาพบกับรายการชีวิตติดพันสังคมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งว่ารายการของพวกเฮาก็จะได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่อยู่อ้อมตัวมาโอ้ล้มสนทนานำกัน
1: แน่แล้วเนาะสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีโนรีพบกันในมื้อนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศของมื้อเข้าพรรษาเนาะ
0: แม่นแหละเริ่มเข้าพรรษาแล้ว
1: เริ่มเข้าพรรษาแล้วท่านผู้ฟังรายการชีวิตติดพันสังคมแน่นอนว่าเมื่อเว้าเรื่องงานบุญงานประเพณีที่เกิดขึ้น
0: เจ้า
1: หลังจากงานบุญแล้วก็เป็นเรื่องของขี้เหงื่อ
0: สิ่งที
1: ่ลงเรือไว้เป็นความทรงจำที่บ่พึงปรารถนา
0: แม่นๆเจ้า
1: เรื่องของขี้เหงื่อท่านผู้ฟังฉะนั้นรายการชีวิตติดพันสังคมจึงได้ยกเอาเรื่องขี้เหงื่อมาล้มกันในมื้อนี
0: ้
1: เนาะซึ่งว่าเป็นเรื่องถามว่าใหญ่บ่เป็นปัญหาที่ใหญ่ได้เฮาบังคือเรื่องน้อยๆแต่ว่ามันบ่แมนตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่หลายแล้วโนรีเพราะว่าสังเกตจากพวกเฮาขี่รถตามเฮือนตามบ้านตามโฮม
0: เจ้า
1: เห็นขี้เหงื่อสะทรายรู้สึกว่าเพิ่มทวีขึ้นก่อนแต่กี
0: ้โอ้หลายหลายหลายทบตาต้าคือข้อมูลที่หาก็ได้มาล่าสุดนี่เนาะเพิ่นยังว่าขี้เหงื่อที่ว่าเฉพาะนครหลวงได้บ่ได้เว้าทั่วประเทศเด้อตาต้าที่โนรีเว้านี่นะเฉพาะแต่อยู่นครหลวงนี่นะขี้เหงื่อที่เฮาสร้างขึ้นมาไทยเฮาเจ้าค่อยสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณ700ถึง900ต้นได้ต่อมื้อ
1: เด
0: ้อคือเอาเท่านั้นแหละ
1: 700หา900ต้น
0: ที่ว่าสร้างขึ้นในสิ่งที่ว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นไปสามารถไปเก็บเมียนและก็เก็บกำข้อมูลได้
1: เจ้า
0: บ่ได้รวมว่าภาคส่วนหรือว่าบุคคลหรือว่าไผที่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วเป็นหลักทิมเข้าใจนะเขาบอกเป็นหลักทิมเพราะปรากฏการณ์นี้ยังมีหลายเด
1: ้มีหลายมีหลายอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่นได้มีการหวบหวม
0: แม่นละเมื่อเช้านี้ได้สนทนากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้รายงานตัวเลขนี้ให้ฟังว่าขี้เหงื่อปัจจุบันนี้700หา900
1: 700หา900ห้อยต้นท่านผู้ฟังฉะนั้นต่อกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนาะเป็นต้นผู้ใดนี่ท่านผู้ฟังขี้เหงื่อฉะนั้นรายการพวกเราจะมาเจาะลึกนำกันเนาะมาเจาะลึกถึงเรื่องขี้เหงื่อโดยเฉพาะเพื่อซอกหาทางออกร่วมกัน
0: แม่นละ
1: ทางออกร่วมกันนี้บ่แม่นมีแต่ตาต้าและโนรีได้ต้องหมายถึงท่านผู้ฟังทุกคน
0: ทุกคน
1: ในสังคมเลยเนาะที่ว่าจะมาเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องของขี้เหงื่อแล้วท่านผู้ฟังเดพบเห็นพื้นที่ใดที่ว่าขี้เหงื่อหลายหลายแล้วก็เห็นตลอด
0: เจ้า
1: ฉะนั้นสถานที่ที่ท่านเห็นท่านก็สามารถร่วมประกอบความเห็นหรือว่าถ่ายรูปลงมาในหน้าจอในปัจจุบันนี้ที่พวกเขาออกอากาศว่าจะเป็นทาง Facebook Page ที่กำลังออนแอร์อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะ
0: หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้
1: ทางโทรศัพท์ก็ได้
0: ใครที่ฟังอยู่เนาะ0305787052ก็ต้า
1: อันนี้ครั้งนึง
0: 0305787052เนาะก็สามารถโทรเข้ามาประกอบส่วนเพื่อว่าหาแนวทางแก้ไขนํากันเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายบ้านหลายจุดหลายที่ก็พบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขี้เหงื่อมันอ่างอ๋อ
1: แม่แล้วโดยเฉพาะที่พวกเฮานําออกประเด็นนี้มาล้มกันนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าคนแถวเฮือนโดยเฉพาะเพิ่นเห็นเฮือนห้องแถว
0: บอนที่หลายๆคนอาศัยอยู่
1: ซุมซนเลยท่านผู้ฟังบางเทื่อส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในเฮือนในห้องแถวเนาะห้องแถวนี้นอนบ่ได้พุ่นได้นอนลีฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่มันใหญ่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ห้องแถวแล้วก็ซุ่มซนอีกแล้วก็พวกเขาเองที่ว่าขี่รถกายไปคือดังตาตาว่ากายไปหอมนี่หอมนั่นทางนั่นทางนี้คือว่าแนมไปแล้วว่าขี่เหงื่อบุละกล่องใหญ่กล่องน้อยเอาง่ายๆเอาแบบว่าจากสนามกีฬาแห่งชาติที่กำลังปรับปรุงสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ
0: ์เ
1: นาะบ่แม่น
0: สนาม
1: เดินสตาร์ทหรือว่าสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เดินสตาร์ทของโนรีว่านี่แหละโค้งเข้ามาหน่อยเดียวท่านผู้ฟังท่านจะเห็นเลยเบื้องซ้ายมือขี้เหงื่อ
0: ใหญ่อยู่แคม
1: ใหญ่อยู่แคมทางบ่ฮู้ว่ามาจะใส่แต่ว่าก่อนหน้านี้2อาทิตย
0: ์
1: บ่มีไดโนรีมันมาน้ําฝนหรือว่ามันมาน้ําหยังหรือว่ามันมา
0: น้ําลมว่ะ
1: มาน้ําลมหรือว่าแม่นย้อนแบบเฮาเห็นมันเป่าแล้วเฮาดึกขี้เหงื่อ
0: บ่แม่นตาตาหลักมาถิ่มใส่บ่เอามันมีคนมาหลักถิ่มใส่บ่ดินวางตลอดเด้เออต้องได้ความจริงนี่คั่นว่าเป็นอย่างซั่นเนาะคั่นว่าจุดใดที่เป็นดินวางแล้วเป็นในเมืองหั่นน่ะใส่กล้องวงจรเนาะตาตาเนาะ เพื่อที่ได้จับโจรเด้
1: จับโจร
0: จับโจรช่วยกันเนาะท่านผู้ฟัง
1: ฉะนั้นพวกเขาแม่นพวกเขาสิมาเบิ่งทางออกรวมกันเนาะว่าสำหรับพวกเขาเด้จะแก้ไขช่วยกันขึ้นแล้วได
0: ้
1: ท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นพวกเขาไปฟังเพลงก่อนบ่โนลีก่อนที่จะมาเบ้าเกี่ยวกับเรื่องของขี
0: ้ปัญหาที่ว่า
1: เอ้ย
0: ปัญหาโลกแตกซะเนาะ
1: มันเป็นอย่างต้องเบ้าตลอดเรื่องนี้นะถ้าบ่เบ้าตลอดก็สิลืมเด
0: ้
1: ต้องได้เบ้าเพื่อให้บ้านเมืองเขาสวยงาม
0: เพราะว่าเอาก่อนที่จะฟังเพลงว่าอีกหน่อยนึงปัจจุบันนี้เด็กน้อยบอกผู้ใหญ่ได
1: ้
0: สังเกตบ่ลูกๆหลานๆที่ไปเฮียนอนุบาลประถมนะเขายังฮู้บ่อย่าทิ่มคิดเหงื่อซะซายได้เสาคูบอกจังซี่นายเห็นว่าบัดผู้ใหญ่แทนที่สิตื่นตู่เนาะบ่เนาะบ่ตื่นเน
1: า
0: ะ
1: บางคน
0: เอาฟังเพลงก่อนนะผู้ฟังแล้วอย่าต่อไปจึงมาสนทนากันเติม

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมฟังเพลงมวนๆไปแล้วกลับเข้ามาสู่เนื้อในของพวกเขา
2: เจ้าหลังไมค์เมื่อกี้ก็พากันสนทนาเรื่องขี้เหงื่อหั่นแหละเนาะถามอยู่ว่าตาต้ากับจัดขี้เหงื่อหรือว่าจัดแจงบริหารแล้วได้อยู่เฮือนแล้วก็โนรีเฮ็ดจังได๋อยู่เฮือนจังซี่หั่นเนาะ
1: แยกได
2: ้แยก
1: ต้องแยก
2: ทงยางต่างหากตุ๊กน้ำต่างหาก
1: แม่นบ่ขออนุญาตขี้เหงื่อที่ว่าเกิดจากเศษอาหารแยกต่างหากคือกันได
2: ้
1: แล้วสำหรับตาต้าเนาะขออนุญาตแต่บ่ฮู้ว่าท่านผู้ฟังเป็นคือกันบ่
2: เจ้า
1: สมมุติว่าอาหารที่ว่าเป็นเศษอาหารที่มันเหลือจากเฮากิน
2: เป็นผักเป็นมีเป็นกระดูกกระเดี่ยวอย่างต่าง
1: ๆที่มันเหลือนะเฮาฮู้ว่ามันจะเหม็นเนาะ
2: เจ้า
1: ตาต้าจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ได
2: ้อืม
1: ใส่ตู้เย็นไว้
2: เป็นขี้เหงื่อกระซังว่าสิซ
1: ะเป็นขี้เหงื่อเอาใส่ในถุงอันแพ็คใส่ทั้งข้างเอาใส่อันตู้เย็นไว
2: ้
1: แล้วฮอดครบอาทิตย์จึงเอาตัวที่เฮาเอาใส่ตู้เย็นนั้นออกมา
2: เพื่อจะให้ขี้เหงื่อเอาไป
1: เอาแม่นะให้ขี้เหงื่อเอาไป
2: เจ้า
1: เพราะว่าอันเคยมีหมู่แล้วหมู่บอกวิธีแบบนี้เพื่อบ่อยากให้มันส่งกลิ่นเหม็นโนรี
2: เจ้าแต่ว่าคือโนรีนี่แม่นั่นพวกเศษอาหารเนาะเศษอาหารเศษผักนะอยู่เฮือนมันมีพื้นที่ของการปลูกผักปลูกต้นไม้ก็เลยว่าเอาเศษพวกนั้นหั่นเอาไปทอกอ้อมๆเนาะอ้อมๆต้นไม้หั่นนะให้มันเป็นฝุ่นในตู้เลย
1: โอ้ดีลายได
2: ้มันก็จะเป็นลักษณะนั้น
1: อันนี้มันโนรีมีพื้นที
2: ่มีพื้นที่ตัวนั้นมีพื้นที่ที่ยังเป็นดินวางยังเป็นดินวางแล้วก็มีต้นไม้แน่หั่นนะก็เลยว่าโอ้ก็เป็นอาหาร
1: สำหรับเป็นพืชผักหรือว่าเป็นอาหารของสัตว์สัตว์เลี้ยงได
2: ้แมนแบบมีสุ่มนอมีต้นนั่นหมักซีดาต้นอะโวคาโดหมัก
1: ขึ้นเองว่ะ
2: ปลูกปลูกเอาได
1: ้แต่มันจะเป็นฝุ่น
2: เออแล้วมันเนี่ยพวกเศษอาหารเศษผักก็จะเป็นฝุ่นแบบเปลือกหมักไหม้บ่หั่นนะบางทีเฮาก็บ่ได้ใช้วิธีบ่มเนาะแต่เฮาก็ไปถกอยู่อันนั้นมันก็มันบ่ได้หลายเด
1: ้
2: พยายามเวลาที่ว่าเฮาแต่งกินนี่เว้ากับเมย์ตลอดนะ
1: เจ้าอ
2: ย่าแต่งหลายมันสิเหลือความหมายนะพอคั่นเหลือแล้วมันเป็นเศษถูกต้องเฮาเฮ็ดพอดีกินนะความหมายว่านะมันก็สิเป็นอีกวิธีทางนึงแล้วก็ตุกน้ําดื่มอย่างต่างๆก็มีการแยกตาตา
1: เจ้าเน
2: าะเจ้า
1: ท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮายอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้พวกเฮาก็เพียงแต่ล้มกันแลกเปลี่ยนใน2ครอบครัวเฮาแต่ก็คิดว่าหลายครอบครัวก็คงจะแยกเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่บ่ได้แยกขี้เหง
2: ื่อ
1: เนื่องจากคิดว่าบ่แยกก็ได้อิงใส่เวลาตัวไหนอาจจะมีน้อยแล้วก็อิงใส่ว่าเฮาอาจจะบ่ได้คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือขี้เหงื่อล้นเป็นต้นๆปัจจุบันนี้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: เฮายกตัวอย่างมาอยู่ห้องแถว
2: อืม
1: ขี้เหงื่อนี่ส่วนใหญ่จะเอารวมกันเป็นถุงใหญ่เลยบาทเดียวได้
2: ถ้ารถมาเอา
1: ถ้ารถมาเอาโดยที่เฮาบ่ได้คัดแยกขี้เหงื่
2: อ
1: โดยเฉพาะกระตุกน้ําดื่มนี่ขายได้เด้
2: อันนี้ก็ยังบางเทื่อนะเฮาบ่อยากขายบางเทื่อผู้ที่เจ้าไปรอเก็บนะเฮาก็เอาให้ละลาก็ได้นะคือความหมายว่าแต่ว่ามันจะเป็นการดีว่าเวลาเฮาบ่ได้สร้างขี้เหงื่อเทียนไปปนกับขี้เหงื่อประเภทอื่นๆซึ่งว่าขี้เหงื่อที่มันเป็นเคมีเนาะเป็นกระโปะเป็นกระป๋องพวกป่องสีป่องสเปรย์ต่างๆสินะหรือว่าเศษถุงอันพลาสติกอย่างต่างที่เฮาให้หลุดขี้เหงื่อไปเก็บอยู่แล้วนะก็แยกออกมาตอนนั้นมันก็จะเป็นคุณค่าอีกอันนึงล่ะเวลาเฮาให้กับเจ้ามันก็ยังดีใจและผู้รับก็ยังดีใจ
1: ถูกต้อง
2: เจ้าแต่ว่าคันเฮาไปโฮมซะกันเลยอย่างสินะจักขี้เหงื่อเปียกเศษอาหารขี้เหงื่อเคมีอย่างต่างๆปนกันเบิดมันอยู่มันยะกินเหม็นกระหลายอีกตาตาคือเฮาเว้าแล้ววันนี้เวลาที่เฮาลอดหาให้อ่ะนะ
1: รถที่เนี่ย
2: มาเอาบางเทื่อก็เป็นทิศเนาะทิศนึงมาเอาเทื่อนึงดิ
1: บางเทื่อก็ข้ามทิศหน่อยนึง
2: แล้วบางเทื่อก็เดือนนึงมันก็มีบางเค
1: สบ่ฮอดนะโนรี
2: พอสังคมนี่สังคมต่อว่าอยู่มันก็มีอยู่ว่าเป็นอย่างรถที่เนี่ยบางบอนอันนี้บ่ได้รวมเด้อท่านผู้ฟังบางบอนที่ว่าเพิ่นบ่ได้ไปเอาแล้วเพิ่นจะออกมาอธิบายชี้แจงดอกบางเทื่อก็เนื่องจากว่าแรงงานบ่พอรถเพย์อย่างต่างๆแหละเจ้า
1: เมื่อโนรีเว้าเรื่องว่าเอาไปขายเนาะบ่แม่นโปรโมทเด้อท่านผู้ฟังแต่เป็นเรื่องจริง
2: ตา
1: ต้าขี้ไก่ห้านของบูลาติโน่ชื่อว่าชื่อห้านบูลาติโน่และเจ้าของห้านเพิ่นก็ชื่อไอ้บูลาติโน่เนาะศิลปินบูลาติโน่
2: เจ้า
1: เพิ่นเขียนติดเลยว่าบนทิ่มกระตุกน้ำดื่มและสามารถเอาไปขายได้เด้อ
2: ก็คือแบบไผต้องการก็เอาไปโลด
1: แม่นแล้วเพิ่นก็เอามาทิ่มไว้เพิ่นจัดเป็นบอนคักแน่ได้แล้วเขียนหนังสืออีกว่าใครจะเอาก็เอาไปโลดเอาไปได้นะเฮาขี้ไก่แล้วเฮาแน่มึง
2: ดีแน่เนาะ
1: แบบหมายความว่าเป็นคนที่ระเบียบจัดบอนไว้ให้แล้วใครอยากเอาไปขายก็เอาเด้อนะแบบมันดีหลายได้
2: ความจริงคันหากว่าห้างต่างๆเนาะตาต้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาโอเคอยู่ได้เพราะว่าโนรีบ่ได้ก่ายว่าแน่บ่เห็นแต่ว่าเคยไปกินกาแฟอยู่ห้างเพิ่นอยู
1: ่อันนี้บ่คือเว้าไปว่าบ่แม่นโปบ่นห้างแต่ว่าเส้นทางมันอยู่แถว
2: บ่มันเป็น
1: แถวอันห้องเฮียนห้องเฮืองมันเป็นทางตัดใหญ่เป็นวิธีที่ว่าเจ้าของห้างเฮ็ดแบบน
2: ั้นจัดการ
1: บ
2: ริหารจัดการเรื่องขี้เหงื่อโดยเฉพาะแม่นตุ๊กน้ำ
1: ตุ๊กน้ำดื่ม
2: พลาสติกต่างๆ คันคนที่เจ้าไปรอเก็บขี้เหงื่อสินะเขาก็สิเอาง่ายขึ้น
1: เอาง่าย
2: เอาง่ายขึ้นก็คือเฉพาะแต่พลาสติกอยู่หั่นเลยก็เอาไปได้โลดนะแล้วไผที่ว่ายางแขวนั่นอาจจะถือน้ำดื่มตุ๊กน้ำดื่มไปแล้วบู๊ว่าสิทิ่มตุ๊กน้ำดื่มอยู่ใส่ก็ไปปอนไปหั่นได้คันเป็นห้างต่างๆจะเป็นห้างอาหารหรือว่าบ่อนใดก็สร้างถ้ามีพื้นที่อันนี้มั้ยคะว่าพื้นที่ที่มันหลายคือกับเพิ่นจัดการนะ
1: แต่ว่าทุกห้างเฮ็ดได้ใดทุกห้างเฮ็ดได้
2: โนเลย
1: เพราะว่าเพิ่นเขียนป้ายใส่แล้วก็เอาถุงไปใส่หรือว่าเอาเป็นกระตาอย่างที่ว่า
2: สามารถใส่ได
1: ้ไปใส่ได้ฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็น1ไอเดียที่ว่าตาต้าเห็นแล้วก็นํามาเป็นอีก1อันทางเลือกให้กับเจ้าของห้างเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังวันนี้พวกเรามาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขตห้องแถวเงินเศร้าหรือว่าซุ่มซนที่ว่ามีคนอยู่หนาแน่นปัญหาตัวจริงที่ว่าประชาชนพบพ่อคือรถเก็บขี้เหงื
2: ่อ
1: บ่มาเก็บตามเวลาบางเทื่อเป็นอาทิตย์คือโนรีเว้าเนา
2: ะ
1: หรือเป็นเดือนก็บ่มาเนาะบาดฮอดยามเก็บเงินค่าบริการ
2: กับปกติได้แล้ว
1: ก็มาเก็บตามปกติท่านผู้ฟังอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับคำสัญญาว่าจะปรับปรุงให้แต่สุดท้ายก็คือเก่า
2: เงียบเลยสิวะ
1: เงียบ
2: หมายความว่าทุกเดือนนะเจ้าของเฮือนเนาะกระจายค่าบริการเก็บเงินขี้เหงื่อปกติว่าซั่นซะ
1: จ่ายปกติ
2: แต่ว่าบางเดือนรถบ่มาเอาร
1: ถบ่มา
2: บางอาทิตย์รถบ่มาเอาแต่มันก็จะมีบางเขตตา
1: แต่เพิ่นซี้แจงแล้วตัวว่าย้อนปัญหาใดแต่ว่าตอนนี้แม่นเฮาเว้าห่างเสียงของประชาชน
2: อันนี้เพิ่นซี้แจงมาแล้ว
1: เจ้าม
2: ือก่อนนี่เนาะที่เพิ่นซี้แจงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่ารถขี้เหงื่อไปเอาบ่ตรงเวลาหรือว่าบ่ได้ไปเอาตามมันกำหนดอย่างต่างๆกันแหละเนาะก็เนื่องจากว่าด้านสภาพเศรษฐกิจก็มีส่วนเงินเฟ้อน้ำมันแพงแล้วก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบางบริษัทอันนี้บางบริษัทเนาะที่รับสัมปทานเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินขี้เหงื่อนะอาจจะบ่สูงเท่าที่ควรบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาหนะในการนำไส้อาจจะมักเพหรือว่ามันบ่เก็บกินเก็บหยังกันแล้วแต่เนาะอันนี้เพิ่นก็องค์ประกอบของเพิ่นเบิดเนาะอยู่ในนั้นนะก็เป็นปัจจัยนึงหั่นแหละอันนั้นตาต้า
1: เจ้า
2: ที่มีปัญหาอยู
1: ่แล้วบัดนี้พอขี้เหงื่อมันล้นเน่าเหม็นมีแมงวันผลที่ตามมาคืออย่างท่านผู้ฟังผู้เซาเฮือนหรือว่าประชาชนเขาเจ้าก็บ่ฮู้ว่าจะเอาไปทิ่มใส่ได้บัดนี้เนาะเมื่อบ่เมาขี้เหงื่อส
2: ุ
1: ดท้ายก็ต้องมักง่ายความมักง่ายความขี้ข้านเข้ามาโดยอัตโนมัติเอาไปทิ่มใส่เดินเป่าทิ่มลงคลองน้ำห้องน้ำ
2: ดิ่มเป่าวางแคมทาง
1: แม่แล้วลักเอาไปทิ่มไว้ตามข้างทางโฮม
2: เจ้า
1: อยู่ในยามกลางคืน
2: โบเมนแต่กลางคืนแล้วแต่ตาเดี๋ยวนี้ขอว่าก่อนซะโบเมนแต่กลางคืนที่เพิ่นลักไปทิ่มแล้วไหน
1: เจ้าก
2: ลางเว้นกับใส่รถกระบะนี่แหละไปทิ่มก็มี
1: เอาแบบกลางเว้นเลย
2: ทั้งกลางเว้นแล้วทั้งเป็นกระบะหุ่นใดกระบะอย่างก็แล้วแต่ป้ายเหลืองป้ายขาวป้ายฟ้าก็มีตาวังนึงนี่เห็นโซเชียลมีเดียเพิ่นเอาลงนี่เป็นคนจีนอ่ะซั่นเอาใส่รถอันขั้นน้อยๆหั่นน่ะรถไฟฟ้าน่ะเนาะไปทิ่มแบบทิ่มเลยนี่แหละแบบสบายใจเลยมาคิดว่าโอ๊ยเนาะเสียเงินน้อยนึงซะสมมุติ
1: ว่าเฮาต้องไปศึกษาเรื่องกฎหมายเติมได้ว่าทิ่มขี้เหงื่อแบบนี้นะมันมีการปรับใหม
2: ่มี
1: ระเ
2: บียบต่างแต่คนบ่ปฏิบัติคันว่าเห็นแล้วนี่นะปัจจุบันนี้เฮาต้องเป็นหูเป็นตาซวย
1: อือเฮาต้องพยายามแบบว่าถ่ายรูปมีหลักฐานมีหยังแล้วก็เก็บเงินรัฐก็จะได้เงินอีกได้นี
2: ่
1: คันเฮาแบบอยู่ในการคุ้มครองเน
2: า
1: ะ
2: ก็มันก็เว้าง่ายๆว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขี้เหงื่อนี่นะมันก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องได้ร่วมไม้ร่วมมือกันได้ตา
1: เจ้า
2: คือประชาชนไทยเฮาเจ้าข่อยคันว่าประชาชนไทยเฮาเจ้าข่อยนี่มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับผู้ผลิตขี้เหงื่อเนาะเฮาเองนี่นะก็เป็นผู้ผลิตเฮาเป็นผู้ผลิตได้เฮาเป็นผู้
1: ผล
2: ิ
1: ต
2: เพราะเฮาสร้างขี้เหงื่อออกมาดิ
1: บ
2: ่จากการกินการอยู่กันหยังก็แล้วแต่เฮานี่คือผู้ผลิตและอีกอันนึงก็แม่นต้องแม่นฝ่ายผู้เมียนบัดนี่นะมีผู้สร้างก็ต้องผู้เก็บดิเป็นบ่ฮู้บริการอยู่แล้วแม่นบ่ก
1: ็
2: คือพวกบรรดาบริษัทที่เพิ่นมีการสัมปทานไปเก็บเงินแต่ละเขตแต่บอนแต่ละบ้านหั่นแหละ
1: เจ้า
2: ต้องได้ร่วมมือกันแล้วบัดนี้นะร
1: ่
2: วมมือกันแล้วได้ร่วมมือกันคือตาต้ากับโนรีที่เว้ากันมาตั้งแต่เบื้องต้นหั่นแหละท่านผู้ฟังว่าเฮานี่ต้องได้ช่วยกันในการคือลดพรการสร้างขี้เหงื่อเนาะอันดับที่1เนาะต้องลดพรกันได้ลดพรอันดับที่1ก่อนแล้วก็ต่อมาก็แม่นต้องมีการคัดแยกเพื่อว่ามันง่ายขึ้นเนาะมันคัดแยกง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคือโนรีเว้าและการสร้างขี้เหงื่อของเฮานี่นะแม่น7 ห้า 7 ห้อย 5 9 ห้อยต้นต่อมือ
1: เจ้า
2: และบริหารจัดการได้เพียงแต่ประมาณ5 ห้อยต้นต่อมือ
1: เพิ่นรู้เว้าเฉพาะนครหลวงหรือทั่วประเทศ
2: นครหลวง
1: โอ้ท่านผู้ฟังเฉพาะนครหลวงเนาะคือโนรีกำลังเว้านี่แม่นสาเหตุของปัญหานี่เกิดจาก2ส่วนใหญ่เนาะ
2: แม่นล่ะ
1: ส่วนที่1ก็แม่นฝ่ายผู้บริหารที่พวกเขาเว้าเรื่องระบบการคุ้มครองพาหนะหรือว่ากำลังคนที่บ่เพียงพอขาดการติดตามกฎการเศรษฐกิจเนาะอันนี้ฝ่ายของผู้บริหาร
2: ปัญหาของเพิ่น
1: แม่นปัญหาของผู้ให้บริการว่าซั่นซะเน
2: า
1: ะเพราะว่ารถขี้เหงื่อแม่นผู้ที่มาให้บริการเฮาเนาะขึ้นนําบริษัทที่ว่าเพิ่นมารับเหมาส่วนผู้ที่2แม่นฝ่ายผู้ผลิตขี้เหงื่อคือประชาชนเฮาเองฉะนั้นโนรี คือดังโนรีเว้าแบบนี้เนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ต่อไปตัวเมืองเฮานี่จะหมดความงาม
2: อือ
1: แม่นบ่
2: อู้ยกะกายว่าเบิดแล้วเน
1: า
2: ะ
1: หมดความงามได้แล้วก็นอกจากหมดความงามแล้วเป็นบอนเพาะพันธุ์ของเสื้อพญาโดยเฉพาะยุงลายในตอนนี
2: ้
1: เพาะพ
2: ัน
1: ธุ์อู้ย้ําย้ําฝนอีกพอพันธุ์เสื้อพญาอย่างมหาศาลและบางคนนี่ก็ขาดจิตสํานึกเนาะฉะนั้นแน่นอนว่าจิตสํานึกพาให้คือน้ําท่วม
2: อุดอุดมันอัดตันน่ะท่อระบายน้ํา
1: แม่นอุดตันท่อระบายน้ําอีกฉะนั้นถือว่าอันนี้มันขาดที่สำนึกยังให้แห้งอีกได้เพราะมันจะติดเป็นอาจินของตนเองหรือว่าติดเป็นพฤติกรรมที่ว่าเฮ็ดตลอดแล้วมันเป็นอาจินด้วยเน
2: า
1: ะอาจินคือเฮาเฮ็ดตลอดเฮ็ดประจำนอกจากน้ำจะท่วมแล้วยังสิมีปัญหาอื่นตามมาอีกเป็นพยาธิเป็นนอนหมอถือว่าโอ
2: ้โมเป็นเรื่องน้อยได้เรื่องปัญหาคิดเนี่ยแต่ว่าโนรีเคยได้ไปสนทนากับอนาหมู่คนหนึ่งตาก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับขี้เหงื่อที่เพิ่นสร้างขึ้นมาเองนี่แหละเนาะวันนี้บางเทือมันขี้เหงื่อจากการทับม้างเฮือนซานบ้านซองมันก็มีหลายสมมุติว่าเนาะอันนี้ก็เป็นขี้เหงื่อได้เนาะขี้เหงื่อที่เฮาซมไส้ทุกมื้อนี่คือกันแล้ววันนี้เวลาที่เฮารถหาภาคส่วนบริการที่มาเก็บเมี้ยนแล้วก็ขนส่งขี้เหงื่อไปทิ่มนะบางเทือมันใช้เวลาโดนคือเฮาเว้ากันเนาะปัญหามันมีฮู้บ่เพิ่นเฮ็ดจังได
1: ๋เพิ่นเฮ็ดแนวไหน
2: เพิ่นเอาใส่กระเป๋าแพ็คๆๆคือใส่ถุงยางกันแล้วเนาะเอาขึ้นกระบะรถขี่รถไปลัก18เลยก็คือว่าบ่ท่าแล้วเพราะว่าคันท่ามันก็สิมีผลสะท้อนมันหลายเลยเด้เนาะก็คือเอาไปเองอันนั้นมีวิธีแก้ของเพิ่นต่างหากกับซุ่มเซยเพิ่นอยู่ดอกว่าเพิ่นยอมเสียสละที่จะยอมขนขี้เหงื่อไปที่มันอยู่ลัก18เองเลยนั้นโดยที่ว่าบ่ได้ทานรถบริการเนาะอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องปริมาณขี้เหงื่อที่ของเพิ่นมันมีหลายบ่หรือว่าเท่าใดแต่ว่าทุกคนก็สามารถช่วยกันได้ก็คือเพิ่นเว้าแล้วคันขี้เหงื่อมันมีหลายอยู่ในสังคมเฮานี่นะผลกระทบมันหลายอย่างด้านสุขภาพด้านความสวยสดงดงามด้านมันเป็นติดลบนะการท่องเที่ยวกับที่มันเคียงคู่กันไปพร้อมเลย
1: เจ้า
2: บ้านเมืองบ่สะอาด
1: อาหารการกินคือโนรีเว้าแหละสุขภาพเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังเมื่อเฮาเว้าเรื่องปัญหาเนาะปัญหาก็แม่นได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับฝ่ายผู้ให้บริการกับฝ่ายผู้ผลิตขี้เหงื่อคือพวกเฮาเองฉะนั้นพวกเฮามาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางออกและวิธีแก้ไขเนาะเขาจะมีทางออกมีวิธีแก้ไขคือแนวใดเด้คือประชาชนและสังคมเฮาเด้ควรเฮ็ดแนวใดเนาะวันนี้มาเบิ่งว่าเฮาควรเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ตัวเมืองเฮาสะอาดงามตาผ
2: ู้
1: คนมีสุขภาพที่แข็งแรงทางออกในเรื่องนี้ต้องแก้ไขไปพร้อมกันทั้ง2ฝ่ายเนาะ1การคัดแยกขี้เหงื่ออยู่เฮือนโนรีสำคัญหลายบ่เป็นแนวใด
2: คันบ่แยกอย่างหลายก็ให้แยกตัวเรื่องเกี่ยวกับอัน
1: เจ้า
2: พวกพลาสติกออกต่างหากซะเนาะ
1: แยกตัวนี้ก่อน
2: ซะแยกตัวนี้ก่อนแบบธรรมดามันก็จะมี 3-4 แยกโดยปกติมันจะมี 3-4 แยกท่านผู้ชมท
1: ุ
2: กครั้งไม่กะแยกขี้เหงื่อพวกขี้เหงื่อที่เป็นนั่นผิดพิเคมีต่างๆเนาะขี้เหงื่อที่เป็นเศษอาหารที
1: ่
2: เฮาสามารถไปเฮ็ดอันน่ะฝุ่นเป็นปุ๋ยหยังก็ได้หรือว่าจะเป็นขี้เหงื่อพวกประเภทพลาสติกแล้วก็ขี้เหงื่อพวกเหี้ยทั่วไปนะแต่ว่าอยู่เฮือนมันอาจจะบ่มีแต่ห้องล่างห้องกลางมันจะมีหลายอย่างแล้วเอาครัวเฮือนเฮาก่อนพวกครัวเฮือนนี่เป็นจุดที่สร้างขี้เหงื่อหลายที่สุด
1: เจ้า
2: ไปแยกก่อนหน่อยนึงตา
1: แยกทางฟังแยกขี้เหงื่อองคธาตุหรือว่าเศษอาหารออกจากขี้เหงื่อแห้งกระตุกน้ำดื่มกระป๋องเศษอาหารถ้าหากว่าพวกเขาเอาไปเฮ็ดปุ๋ยคือดังตัวอย่างของโนรีเพิ่นเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเน
2: า
1: ะเพิ่นมีพื้นที่ในการเฮ็ดสวนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลายถ้าว่าเป็นกระตุกเป็นกระป๋องก็ให้แยกไว้ขายเนาะวิธีนี้จะลดปริมาณขี้เหงื่อที่เน่าเหม็นได้ถึง50-60ส่วนห้อย
2: เจ้า
1: ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นแยกขี้เหงื่อแยกขี้เหงื่อเนาะท่านผู้ฟังมันบ่ได้เสียเวลาหลายมันขึ้นนําเฮาเป็นคนที่ต้องปฏิบัติต้องเริ่มเนาะพาลูกเนาะหรือว่าคนในครอบครัวเฮ็ดอันนี้แม่นถุงกระตุกน้ําดื่มอันนี้แม่นถุงขี้เหงื่อเปียกเนาะ
2: แม่น
1: อันนี้แม่นถุงขี้เหงื่อแห้งบ่จังซี่เนาะแยก3อันปุ๊กที่สํานึก
2: เริ่มต้นโลดเนาะจากสถาบันครอบครัวนี่แหละท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้ว2สร้างกลไกของชุมชนหรือว่าสังคมพวกเขาถ้าว่ารถบ่มาตามนัด
2: อ
1: ำนาจการปกครองบ้านต้องเดือดร้อนได้ แจ้งสภาพความเป็นจริงหาขั้นถึงหรือว่าบริษัทบ่ปล่อยให้ประชาชนแอบเอาขี้เหงื่อไปทิ่ม
2: แ
1: ม่นลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มอยู่ตามสถานที่สาธารณะ
2: เนา
1: ะแล้วก็บ่ให้แอบอ้างอีกว่าอันอุ้ยข่อยติดต่อหาแล้วอัน
2: บ่ได้
1: บ่มาบ่ต้องมีหลักฐานให้ประชาชนรับทราบโลดได้ติดต่อหาบริษัทแล้วมื้อนั้นมื้อนี้เน
2: า
1: ะนายบ้านก็ต้องได้มีส่วนที่สำคัญเนาะต้องได้แบบเดือดร้อนบางเทื่อนั้นของนายบ้านอาจจะบ่ได้
2: ในบ้านเด
1: ือ
2: ด
1: ประธาน
2: ต้องหาพี่สอบ
1: นายบ้านต้องหาพี่สอบ
2: ต้องหาพี่สอบแล้ว
1: บ่แบบใส่เข้ามาเดือดร้อนเพิ่นก็สิแบบเอาจริงเอาจังนะมันน่ะนายบ้านต้องแบบว่าเฮ็ดเวียก
2: เฮ็ดเวียก
1: น
2: ี
1: ่ให้กับลูกบ้านเนาะให้กับลูกบ้านอย่างเอาจริงเอาจังเนาะ
2: ท่าน
1: ผู้ฟังบ่ให้ปะปล่อยไว้เพราะว่า มุมมองของประชาชนและเจ้าของห้องแถวนี้ถือว่าเขาเจ้าก็ส่องแสงมาเพื่อต้องการกันแก้ไข
2: แม่ละ
1: แก้ไข
2: แม่ละตาตาแล้วก็อีกอย่างนึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือการยุทธคานิยมในการถิ่มขี้เหงื่อทั่วทีบ
1: หรือว่าทรงเดช
2: ทรงเดช
1: ขออนุญาตเป็นภาษาเว้ากันถิ่มขี้เหงื่อแบบทรงเดช
2: แบบบ่คึดเท่านั้นเน
1: า
2: ะ
1: บ่คึดแบบ
2: อ่ะออกจากตัวข่อยแล้วก็ถือว่าจบโลด
1: เอาแบบมื้อเช้านี่บอกว่าสถานที่ใดท่านผู้ฟังบอกว่ารถก็งามเด้คนก็งามเด
2: ้ป้ายรถงามอยู่เหมือนบ้าน
1: งามท่านผู้ฟังตาต้ากับบุคืดนอกกระจอดรถเฮียงกันตอนตาต้าไปจอดก่อนบนจอดกับเคียงแต่หลังจากรถเพิ่นมาจอดละเพิ่นกับบนจอดได้โดนดอกเฮากับจอดบนหนึ่งรถเพิ่นออกไปมีทิดสู้นะเจ้าทิดสู้
2: มันออกจากรถเป็นบ
1: ่ออกจากรถแล้วก็มีกระตุกน้ำดื่
2: ม
1: ออกจากรถแล้วก็รถคันนั้นเพราะว่าอย่างตาต้าขี่เข้ามานี่บ่มีขี้เหงื่อ
2: เจ้า
1: สถานที่ที่ไปจอดอยู่ทั้งข้างแต่เวลารถคันนั้นออกไปแล้วมีขี้เหงื่อมันจะมาจากสายโนลีน
2: ี่แหละมันมาน้ำลม
1: นี่แหละนี่แหละจังว่ามันเว้าเรื่องว่าบทถิ่มทรงเดช
2: แม่แล้วบ่ว่าจะเป็นการถิ่มขี้เหงื่อแบบว่า
1: ขออนุญาต
2: บ่แถมทางบ่คือตาต้าเว้าเนาะไปจอดรถแล้วก็ช่วยโอกาสถิ่มลงเลยหรือว่าคลองน้ําอย่างต่างๆอย่างเห็นบอกว่าปัญหาที่ว่าคันเฮาถิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายถิ่มขี้เหงื่อบ่เป็นระบบระเบียบผลกระทบมันมีหลายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงกินเน่าเหม็นคลองน้ําเห็นบ่อยู่ทางกันไฟแดงอ่ะนะพุ่นเข็งหั่นน่ะคลองก็จะเอิ้นคลองน้ําอย่างก่อนตัวนั้นน่ะนะ
1: รู้สึกว่ามีกินตลอดอยู่แล้วได้มันอาจจะเป็น
2: น้ำเคยไปสัมภาษณ์
1: น
2: ะเคยสัมภาษณ์
1: มันเป็นน้ำแห
2: น่อันนั้นกับการทิ่มกินเหงื่อนี่แหละเนาะอันที่หนึ่งเนาะแล้วก็การปล่อยน้ำเพราะมันเป็นนั้นเป็นคลองปล่อยน้ำเสียอยู่แล้วนะแล้วเขาบ่มีการไปล้วงไป
1: น้
2: ำ
1: ใหม่
2: น้ำเปื้อนแมนแล้วก็ปัญหาตามมาก็คือเขาเว้ากันแถลเรื่องเกี่ยวกับพยาธิพยาวยุ้งอย่างก็มีหลายแล้วก็อย่าลืมว่าคันเขาเข้าระบบระเบียบแล้วก็ยุทธคานิยมในการที่จะทิ่มขี้เหงื่อสะซ้ายหรือว่าทรงเดชคือตาตาเบ้านะมันก็จะลดพรเรื่องเกี่ยวกับการสร้างขี้เหงื่อออกมาได
1: ้
2: เออเฮ็ดให้บ้านเมืองเขาสะอาดงามตา
1: แม่น
2: กะสิยอกอีไดตาตาเบ้าปัญหานี้มาเวลาสิเบิดแล้วนะ
1: สิเบิดบ่ได้เลยเร่งๆๆต้อง
2: เร่งบางเวลานี่บ่เดียวนึงว่าซั่นเออเพราะว่าโนรีเคยบ่ได้เจตนาเนาะหมายความว่าโนรีจอดรถคล้ายๆคือตาตาแล้วเบ้าน่ะโนรีจอดรถไว้ล่ะบังเอิญแล้วเอาแว่นรถถลุงและสิให้ก็จะเอาเครื่องมาใส่นะแล้วมื้อนี่แหละอันนั้นเซตทิชชู่ทิชชู่เปียกนี่แหละท่านผู้ชมและบอกให้เจ้ากวักมาแล้วทิชชู่มันติดในมือแล้วมันหล่นลงมันเหี่ยวลงพื้นต่างประเทศขี่รถมาอันนี้ก็ชมเชยทางต่างประเทศเด้อแล้วก็คิดว่าโอ้ตัวเองก็ได้สติหลายขึ้นเฮาต้องยอมรับได้บางครั้งเฮาก็บ่ได้เจตนาแต่ว่าเฮาต้องมีสติหั่นน่ะและเฮ็ดอันขี้เหงื่อที่รุดจากมือเนาะตกไปพื้นตกไปพื้นทางหนทางแคมทางนี่แหละต่างประเทศมาล็อกซี่สรถไดล็อกซี่ใส่เฮาแล้วเราบอกว่าขี้เหงื่อเฮียเฮาก็ได้ไขประตูออกมาแล้วเก็บคืน
1: เราบอกว่าขี้เหงื่อเฮียคือเราบอกว่าเจ้าคือว่าขี้เหงื่อ
2: เฮาความหมายเฮาตีความหมายแบบนั้นเนาะแต่ว่าเฮาก็ไขประตูแล้วก็เก็บเมียนคือเก่า
1: โอ้ยอายเน
2: า
1: ะ
2: อายได้อย่าลืมเด้อบ่แม่นว่ามีแต่ทานผู้เดียวที่ว่าหลักเหตุแต่คนอื่นเห็นคือตาต้าเห็นบ่ตาต้ายังเห็นทุกคน
1: เห็นแล้วแบบจื้อหน้าได้จื้อหน้า
2: เออ
1: จื้อหน้า
2: บ่ต้องยอมรับ
1: แต่นะเจ้านี้จื้อหน้าแต่ว่าบ่ขออนุญาตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นตาอายแต่อุ้ยบ่ขออนุญาตคือโนรีว่าพบแบบนั้นแต่เฮาบ่ได้เจตนาบ
2: ่
1: ได้เจตนาแต่เมื่อมันเกิดแต่เฮาก็ต้องยอมรับที่เขาทักท้วงมาเพื่อให้สติเฮา
2: แต่อย่างน้อยเฮาฮู้อยู่แก่ใจ
1: ว่าเฮาบ่ได้เจตนา
2: แต่มันจะเป็นการเตือนสติเฮาน
1: ี่แหละเพิ่นจึงว่าเจตนากับบ่เจตนานี่ต่างกันคือโนรีบ่ได้เจตนาที่เกิดแต่ผู้ที่เจตนานี่นะตั้งใจดึกออกแวนนี่นะเนาะอันนี้ก็ขออนุญาต
2: กลับไปแล้วเฮาขับรถไปน้ำหลังรถบางคันเนาะที่เพิ่นนั่นเอาแว่นลงแล้วก็แม่นป้อนขี้เหงื่อลงนะเป็นถุงยางบ่หรือว่าเป็นเจียทิชชู่หรือว่าอีกแล้วแต่
1: อันนี้น้อย
2: ข
1: ี้
2: เห
1: งื่อน้อยเนาะท่านผู้ฟังความสวยงามความสะอาดของตัวเมืองบ่ได้เกิดจากไผคนนึงแต่เกิดจากการบ่ทิ่มของพวกเฮาทุกคนถ้าหากว่าพวกเฮาช่วยกันแยกช่วยกันรักษาและเป็นหูเป็นตาให้ซึ่งกันและกันตัวเมืองเฮาได้เป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันเนาะ
2: แม่ต้องมีส่วนห่วง
1: ตัวเมืองเฮาก็จะสะอาดน่าอยู่พวกเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนักท่องเที่ยวมาเห็นก็จะประทับใจ
2: ถูกต้องเนาะท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ว่าทางรายการชีวิตติดพันสังคมของพวกเขายกขึ้นมาสนทนากันแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้หัวมือช่วยกันในการแก้ไขแล้วก็บ่อยากให้มีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเขาเห็นปัญหาแล้วต้องได้ช่วยกัน แก้ไขปัญหา
1: ถูกต้องเน
2: า
1: ะ
2: เอาเวลาจากทางรายการถือว่าหมดลงแล้วมื้อเดียวนี่หมดเข้านํากันเบิดได้จักต่อบ
1: ่มื้ออื่น
2: เนาะมื้ออื่นเข้ามาต่อใหม่ซึ่งว่ารายการของเฮาก็จะพยายามยกประเด็นหรือว่าปัญหาต่างๆมาโอ้ล้มสนทนานํากันตื่มอีก
1: เจ้าขอบใจท่านผู้ฟังที่เกียรติติดตามรับฟังพวกเฮาโอ้ล้มกันเพื่อพร้อมกันสร้างสรรค์สังคมของพวกเฮาให้น่าอยู่พบกันใหม่ในมื้ออื่นเวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
2: เจ้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la
2: มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2566
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ตอนต้นของรายการพวกเฮาจะมาที่เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะที่มันทางเมืองจันทบุรีนี่ก็เป็นหนึ่งของนครในเป็นเมืองหนึ่งเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศสั่งตั้งตาแสงและซึ่งเมืองจันทบุรีก็มีอยู่3ตาแสง1ใน3ตาแสงนั่นก็แม่นตาแสงพลต้องที่เพิ่นได้ประกาศก่อนประกาศทําอิฐเลยของเมืองจันทบุรีในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ภายหลังประกาศการสั่งตั้งตาแสงแล้วการอำนวยความสะดวกการบริการให้แก่ประชาชนการจัดตั้งปฏิบัติมีข้อยุ่งยากข้อสะดวกคือเนื้อใดอยากให้ประชาชนได้ฮู้คือเนื้อใดแน่ว่าก่อนสิมาใส่อันนาเซ็นเอกสารต่างๆอยู่ตะแสงนี่สิมีขั้นตอนใดแน่มื้อนี้พวกเฮาได้รับเกียรติจากท่านไสเจริญทองฟางวางกีประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงพลต้องเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้เพิ่นจะมาชี้แจงอธิบายให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนที่ว่าผู้ใดที่มาสิมาเซ็นเอกสารต่างๆอยู่ทางเมืองตาแสงนี้เพิ่นจะให้มีเกี่ยมเอกสารอย่างแน่หรือว่าข้อข้องใจอีหยังตื่มตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านไสเจริญ
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองค่ะเจ้า
3: เจ้า
1: การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยเฉพาะในภายหลังที่ท่านได้ถึงมามอบหมายเป็นประธานปกครองตาแสงโดยเฉพาะเป็นตาแสงพุ่นต้องนะท่านเนาะเริ่มประกาศในแต่มือใดหามือแต่มือใดเป็นต้นมาแล้วปัจจุบันนี้ได้ดำเนินไปขึ้นได้ใดแล้วเจ้าเสล
3: ีเจ้าถือว่าตาแสงพลต้องที่ขึ้นกับเมืองจันทบุรีก็แม่นเป็นตาแสงที่1ที่ทางอำนาจการปกครองทางนครหลวงก็คือทางเมืองก็ได้มาจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานตาแสงนี้เป็นก่อนอื่นถือว่าพวกเฮาตามที่ได้คุ้นคว้าพันมาจะเป็นตาแสงที่ประกาศสุดท้ายแต่ว่าอิงแท้ก็มีเฮาต้องการอิงแท้ผมพร้อมของเฮียงานท้องถิ่นถือว่าพวกเฮาจำเป็นได้มาขอใช้ห้องการบ้านพลต้องสว่านนี่เป็นห้องการบริการเฮียงานตาแสงเป็นพื้นฐานสัวขาวเน
1: า
3: ะส่วนห้องการถาวรนั่นแท้มันจะได้คุ้นคั่วอยู่จังสันถือว่าเกี่ยวกับยังงานดังกล่าวนี้พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติในนี้ก็มีอันสะดวกอันยุ่งยากและพูดเงียบถอนได้และสิจะได้ซอกหาทิศทางแก้ไขในสภาวะตัวนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่พวกเราได้เริ่มปฏิบัติมาเห็นว่าก็มีความหมายความสำคัญต่อเวียงงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วเมืองจันทบุรีเฮาก็เป็นเมืองหนึ่งที่มี30หมู่บ้านนะแล้วมาแบ่งกันตาแสงต้องนี่ได้ครับมอบหมาย9บ้านตาแสงวัดจันทน์15บ้านตาแสงหนองทานี่มัน6บ้านเนาะส่วน9บ้านแมนการริเริ่มถือว่าทางห้องว่าการปกครองก็คือคณะจัดตั้งเมืองก็ได้แจ้งให้ถอนเอากาของในบ้านนั้นคืนไปหาก็จะต่างกันถึงเพื่อนจะได้ประกอบกาไม้มาให้ทางอำนาจการปกครองบ้านท้องถิ่นถือว่ามันในระยะที่พวกเราปฏิบัตินั้นมาถือว่าบ้านนี้ก็ถือว่าบ่มีกาจามของบ้านแล้วที่ได้ใส่ในกาเก่าหันส
1: ่
3: วนว่ากาไม้ก็ยังบ่ทันได้ส่งมาให้บ้านส่วนพวกเรา เห็นว่าเรื่องงานตัวนี้ก็ได้พบพ้องกันยากอิงใส่สภาพรวมและแม่นคันสิเว้าเรียกค่าเขียนตาแสงนี้มันก็ได้ดำเนินมาเป็นปีปลายคร
1: ับ
3: แต่ว่าคณะจะตั้งส่วนการภาคเพิ่นได้ครับทิศที่นําจากองค์การส่วนการภาคให้แจ้งการและก็คําสั่งแนะนําตามลําดับแต่ละระยะมาถึงมื้อนี้จึงสามารถจะตั้งปฏิบัติได้แล้วมาเบิ่งโดยรวมก็คือโครงสร้างอยู่ในขั้นศูนย์กลางเนาะอันสิเว้าแล้วที่ว่ามันความพร้อมของขั้นศูนย์กลางนี้ก็ยังบ่ทันได้ครับกันเผยแพร่อย่างทั่วถึงนะ
1: เจ้า
3: ตัวนี้พวกเฮาจะเห็นจะแจ้งว่าเวลาพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติเว้าเรื่องนิติกรรมกับบรรดาเอกสารนับทางภาครัฐและเอกชนถือว่าห้างเอกสารต่างๆนี้บางกระทรวงเจ้าก็ได้เข้าใจแล้วกับปรับตัว
1: จ้ะ
3: ท่านกสภาพในเมื่อมีอำนาจการปกครองท้องถิ่นคือตาเสียงนี
1: ้
3: ได้บางกระทรวงบางกรมหรือบางโครงการหรือว่าบริษัทต่างๆนี้
1: เจ้า
3: เจ้าก็ยังบ่ทันได้กำได้อย่างหนักแน่น
1: เจ้า
3: แล้วการสร้างห้างเอกสารของเจ้าที่อยากพึ่งพาทางอำนาจการปกครองเรายั่งยืนนี้ก็ยังเป็นการที่เฮ็ดแบบฟอร์มเก่าอยู่ยังใช้อยู่ในในบ้านอยู
1: ่
3: ตัวนี้ก็ฮู้แล้วว่าบ้านนี้ก็ยังบ่ได้ยุบเพราะว่ายังสิเป็นบ้านสมโซนแต่อยู่ในหั่นโครงสร้างสิทธิ์พลบทบาทเขาเจ้ายังห้างเอกสารคราวนี้ยังบ่ทันถูกตามสิทธิ์พลบทบาทตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงใหม่2025นี้เพื่อเฮ็ดให้เวียงงานพวกเฮานี้ก็ได้ปรับไปปรับมาเพราะว่าในเมื่อเห็นจังซั่นแล้วก็ย้อนความจำเป็นของผู้สมใช้ก็คือประชาชนเข้ามาบริการเนาะบางเวียงงานก็เป็นเวียงงานที่ว่าคือฮิบร่วนก็คือการเจ็บเป็น
1: เจ้า
3: ฮิบร่วนก็คือการที่จะไปร่วมงานหรือว่าผ่านใบพันเดนต่างๆเพื่อจะไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสั่นพวกเฮาก็จังได้ออกหนังสือยั่งยืนกรณีว่าเอกสารของเจ้ามาบ่ทางถึงสิทธิ์พลบบาทก็ยากเพราะจะสร้างใบยั่งยืนรับรองว่าเอกสารดังกล่าวนี้มันสามารถผ่านได้เพราะมีข้อมูลชัดเจนจากพื้นฐานบ้านที่ขึ้นกับตาแสงของเฮาแต่บางเอกสารที่จะบ่จะแจ้งเฮาจะได้ติดต่อหรือว่านําขึ้นไปให้บ้านยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นบทอีกเพราะว่าการผ่านเอกสารนี้มันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างคือเอกสารที่สําคัญที่ว่าคือกับว่าเรื่องเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงหรือว่าการเก็บกรรมสถิติของคนพักเศร้าหรือว่าการย้ายออกย้ายเข้าของประชาชนของบริษัทวันนี้ที่บุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันก็แก้วถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่าและก็มีคุ้มเสี่ยงในการที่จะคุ้มครองประชาชนและนำใส่เอกสารนั้นเก่าไปสะพอหน้าหรือจะมีอันปลอมแปลงบ่มีอันตีกลับในใดที่พวกเราก็เห็นว่ามีความเสี่ยงแต่สันพวกเราต้องได้ขิมฮ้อนการแก้ไขดังกล่าวก็ให้มีข้อมูลอ้างอิงเอกสารที่มีความเสี่ยงพวกเราจะได้ให้เจ้าของเอกสารก็ปี้สำเนาไว้พวกเราเพื่อเป็นตัวยั่งยืนและจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเฮ็ดให้ไปตามรวงเดียวกันอันนี้เป็นพวกเราได้มีสติตัวนี้เพื่อเป็นพื้นฐานอันใดที่ว่าบ่ละเอียดเขียนบ่มีตามที่อยู่ในระบุเอกสารจะมีป้องว่างเนาะเขียนบ่ครบเซ็นบ่ถูกหรือว่าจะเป็นการที่เขาห้องการคือดาวรถเนาะแล้วก็การไปซื้อขายพาหนะการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเคยมีบ่เฮียนมาแต่ตาแสงอื่นแล้วเนาะแล้วพอจะได้เบิ่งความละเอียดเพื่อเฮ็ดให้เอกสารดังกล่าวนี้ไปด้วยดีเพื่อบ่ให้เป็นช่องว่างตีกลับมหาตาแสงเฮาที่จะมีความเสี่ยงในการกระทำผิดตัวนี้แม่นพวกเฮาก็มีสติที่สุดเลยได้ชี้นำให้อ้ายน้องนี่ให้กวดละเอียดถ้าบ่ละเอียดจะไม่ให้เจ้าของเอกสารกลับขึ้นไปปรับปรุงตัวนี้ก็แม่นเรื่องนึงถึงว่าพวกเราผ่านพวกเราต้องได้เก็บข้อมูลเป็นเอกสารที่ ติดพันกับเรื่องความเสี่ยงตัวนี้เนาะเป็นสิ่งที่พอๆตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
3: เห็นว่าเรื่องงานนี้ก็แม่นมีความเหมาะสมในการปกครองท้องถิ่นแต่ยุ่งยากของพวกเฮาด้านวิชาการก็คือพนักงานเฮามันมีจำกัดเรื่องงานบริหารนี่มันคล้ายคือกับรัฐวิสาหกิจเรื่องงานกันเปิดต่างต่างตาแสงนี่มีการบริการมีการเก็บค่าธรรมเนียมโดยอิงใส่แจ้งการระเบียบการของแผนกการเงินถือว่าเพิ่นได้ตกลงมอบใหม่เป็นพื้นฐานเป็นเอกสารบริการประสนมี55รายการแล้วการเก็บค่าธรรมเนียมนี้แม่นต้องได้เข้าระบบเพื่อเป็นบัญชีเฉพาะของการเงินกับธนาคารเป็นผู้มาเปิดแต่ว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละมือเงินเข้าเท่าไหร่มันจะมีบินออกมาแล้วก็สามารถรับรู้ว่ามือนี้รายรับเรื่องงานตัดแสงเข้านี่ได้เท่าไหร่ตัวนี้พวกเราสามารถชี้แจงที่ละมือแต่พอ 4:00 น. 4:00 น. ครึ่งนี่ละมันรายการระบบตัวนี้ถือว่าจะปิดอัตโนมัติเนาะปิดอัตโนมัติถือว่าเอกสารถือว่าจะได้ยุติบ่ได้ผ่านเพราะว่ามันเป็นกำหนดของระเบียบการเงินเฉพาะส่วนว่าเอกสารที่ค้างจะได้แก้ไขใส่มือต่อไปตามมูลสักการตัวนี้นะแม่นเราที่ได้เห็นว่ามีความจำเป็นที่เราจะได้พยายามปรับปรุงและก็ควบคุมงานดังกล่าวนี้ให้มีความนักแน่นโปร่งใสถ้าว่าพวกเราคุมบ่ได้มันจะเป็นการห้วนไหลเฮ็ดให้การกวดกาตรวจสอบนี่พวกผมยุ่งยากฉะนั้นพวกเราจึงพยายามให้ระบบเวียกบริการนี้ให้มันไปตามระบบที่ขั้นถึงกำหนดไว้แล้วส่วนพนักงานที่เฮานี่มันจะมีพนักงานที่ขั้นถึงมอบหมายลงกสหฐานประจำตาแสงมีจำนวน8สหายจากนครหลวงในแม่น2สหายจากคันเมืองในแม่น6

0: บริหารการปกครองหน่วยงานปกสปกสแล้วถือว่าอยู่ใน5หน่วยงานนี้พนักงานมีแต่หัวหน้าเดียววิศาการบ่มีอยู่ใน4หน่วยงานนี่มันมีแต่หัวหน้าเดียว
1: ส่วนหน่วยงานใดนี่เจ้า4หน่วยงาน
0: 4หน่วยงานก็มีนอกจากหน่วยงานปกสปกสนี่ถือว่าจะมีหัวหน้าแล้วก็มีห้องวิศาการมี5สหายที่บรรจุใส่หั่น
1: จ้ะ
0: เป็นอันนั้นแล้วพวกเฮานําใส่พนักงานก็สาขานี้มาช่วยแบ่งความรับผิดชอบให้พนักงานสาขานี้ช่วยพนักงานวิศาการของตาแสงพวกเฮาถือว่าเป็นเรียกหนึ่งที่พวกเฮายังพอจะได้คุ้นคั่ววิศาการเพื่อบรรจุเพราะว่าอิงใจนาเวียกอยู่แล้วขั้นเมืองมี27ห้องการเวียกที่จะมาซุ่มใส่ตาแสงนี้ยากบ่ยากตามกันความต้องการที่ยังบ่ได้วิศาการ27ห้องการต้องมาอยู่ตาแสงห้องการล้าน1ตาแสงมันจึงเป็นการที่ทับห้องเวียกต่อขั้นเมืองอะไรนครหลวงอันนี้น่ะแม่นเป็นงานหนึ่งที่พวกเราจะได้คุ้นคั่วในต่อหน้านอนอยู่หั่นที่พวกเรายังคาดเคลื่อนแม่นอันน่ะองค์กัดจะตั้งมหาสูตรเนาะคือว่าประธานแนวตาแสงก็ยังบ่ทันได้บรรจุประธานแม่หญิงก็ยังบ่ทันบรรจุท่านประธานเลขาสาวนุ่มนี่ก็ยังบ่ทันได้บรรจุแต่ตัวนี้มันก็โดยสมทบกับขั้นเมืององค์กัดจะตั้งมหาสูตรของขั้นเมืองจะเป็นผู้คุ้นคั่วเนาะส่วนว่าองค์กัดจะตั้งแม่หญิงนี่ได้ประกาศแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้มีพนักงานมารับใช้เนาะตัวนี้ก็เป็นเวียกที่พวกเฮาที่จะได้คุ้นคั่วในบทนี้ส่วนนะเวียกกรรมบาลนี้ก็ยิ่งใช้ทั้งใส่ตั้งเพิ่นจะสิบรรจุเข้าบ่หรือว่าเพิ่นจะสิบ่บรรจุเข้าบ่ตัวนี้ก็สิได้คุ้นคั่วคืนส่วนว่าแนวองค์การแม่หญิงสาวนุ่มและนักรบเก่านี้อย่าบ่อยากก็สิได้มาบรรจุอยู่ในอันตาแสงตัวนี้เนาะแต่ยังบ่ทันได้ประกาศเพราะว่าประกาศแต่มีหญิงองค์กัดจะตั้งมีหญิงนี้แต่ว่าส่วนองค์กัดจะตั้งนะ3องค์กัดจะตั้งนั้นยังบ่ทันได้ครับของอันนี้ก็เป็นเวียกของคันเทิงจะได้คุ้นคั่วมาหาขนาดองค์กัดจะตั้งตรงที่พวกเฮานี
1: ้เจ้าแล้วนั้นประธานที่ว่าเป็นองค์การจะตั้งมหาชนนี่เนาะประธานสภามีหญิงประธานกรรมบาลแต่ละประธานนี่เฮาจะเอิ้นใส่คําศัพท์คือใด
0: ก็ถือว่าก็อิงใส่ใส่ตั้งเขาเจ้าได้เอิ้นกันมาเนาะจะบ่ได้เปลี่ยนมีแต่เพิ่มแต่ตาแสงเข้าหรือว่าประธาน
1: สภามีหญิงตาแสง
0: จะประธาน
1: กรรมบาลตาแสง
0: ทั้งศาสตร์ตาแสง
1: ลงท้ายด้วยตาแสง
0: แม่ละตัวนี้เป็นว่าจำเป็นต้องได้มีตัวนี้เนาะ
1: ถ้าสมมุติว่าภายหลังที่เฮาประกอบเพื่อให้ครบกลุ่มจักการจะตั้งแล้วและบ้านเด้ที่ยังมีประธานสาพันธ์มิ่งยิงบ้านที่กลายมาเป็นสุมสนนี้ยังรับผิดชอบภาระบทบาทคือเก่าบ่
0: แม่นตัวนี้ถือว่าแม่นก็มีเรื่องนิติกรรมของบ้านสุมสนบ้านนี้ออกมาแล้วถือว่าห้องการบ้านแล้วก็องค์กัดจัดตั้งของบ้านนี้ยังไว้คือเก่าคือว่าจะได้ลดจำนวนคณะบ้านลงเพราะว่าอิงใส่พันมานี่ก็บางบ้านนี่ก็มีฮอด3ห้อง4ห้องแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าสิ
1: ให้เหลือ
0: จะอยู่ใน2ห้องนะตัวนี้ตาม
1: นิติกรรมประธานบ้านแล้วก็2มาก็มีห้อง2 2ห้องตัวนั้น
0: ตอนนี้ไม่เพิ่นได้มีนิติกรรมอย่างที่ฮัดคุมแล้วแต่ยังบ่ทันได้ประธานเผยแพร่ยังทั่วถึงแล้วก็จะตั้งปฏิบัติว่าสิได้ปรับปรุงได้แต่ก็เป็นเวียกเฉพาะในขั้นตอนต่อไปแล้วส่วนเวียกองค์การปกครองบ้านนี้หลังจากได้กาแล้วก็สิได้เบิ่งคืนและสิทธิ์ภาระบุบัติของบ้านนี้เอาตัวใดสิให้เป็นเวียกคัดตัวของบ้านเพราะว่าการที่หานมาเป็นตาแสงนี่ก็เห็นว่าการสร้างรายรับผ่านมานี่ถือว่าก็ได้มีประตูเดียวของบ้านแต่ว่าการป้อนข้อมูล

0: ละป้อนนะครับเข้าตามระบบนี้ยังบ่ทันได้เข้มงวดจะแจ้งเราเสนอเฮ็ดให้มีช่องว่างทางศาลเพิ่นจึงหั่นเอาตัดแสงนี้เพื่อเป็นอำนาจรัฐเพราะว่าพนักงานคันบ้านพันหมานี้น้อยบ้านที่จะมีพนักงานรัฐไปเป็นประธานบ้านตอนนี้ก็ถือว่ามันคนจำเป็นที่เฮ็ดให้เรื่องงานของเฮานี้กับพัฒนาซักซ่านะครับการตรวจสอบถือว่ายังบ่ทันละเอียดละเฮ็ดให้ในงานตัวนี้พบความยุ่งยากจำสันในเมื่อหันมาเป็นตาแสงนี้แล้วเรื่องยุ่งยากและก็สะดวกมันก็สิมีอันตามไปแต่พบอันใดที่ประสบข้องต้องได้รีบฮอดแก้ไขปรับปรุงให้มันถูกทางทุกการเคลื่อนไหวให้อยู่ลุ่มกฎหมายจึงเฮ็ดให้มีความเชื่อถือต่อสังคมและประชาชนทั่วประเทศอันนี้
1: เจ้าเจ้าและอีกตัวนึงที่ประชาชนให้ความสนใจภายหลังประกาศเป็นตาแสงแล้วบ้านมาเป็นชุมชนก็คือยังมีบ้านที่ว่าให้แนะนําประชาชนอยู่และเอกสารต่างๆที่สีเฮาสีห่างขึ้นมานี่จะต้องมีบ้านนําตื่มบ่ภายหลังที่ว่าเพิ่นยึดไปแล้วเนาะเพิ่นอันบ่แม่นเพิ่นยึดเพิ่นเก็บหีบเข้ากลับคืนแล้วยังสิมีกาประธานปกครองบ้านคืนมาอีกบ่
0: มีตัวนี้ถือว่าได้กำหนดนิติกรรมออกมาแล้วถือว่ามันจะเปลี่ยนคือโครงสร้างของการแม่นตัวอย่างว่าเมืองกินตบุรีตาแสงพลต้อง
1: บ้าน
0: ประธานบ้านใส่ครึ่งกลางตัวนี้มันห้างที่เห็นจำลองมาเจ้าเห็นออกมาเนาะ
1: เจ้าก็คืออยู่ทางเทิงเป็นเมืองก่อน
0: เมืองก่อนเจ้า
1: เมือง
0: เมือง
1: แล้วก็ลงมา
0: ตาแสง
1: ตาเสง
0: แล้วอยู่ในเครื่องกลางที่เป็นประธานบ้าน
1: ครับไปเมืองอันนั้นเมืองกับตาเสกจะเฮียงกัน
0: ก็ยังเบิ่ง
1: บ่ทันได้ว่า
0: ก็สินอนอยู่ได
1: ้เสียงนิดนึงแต่ว่าบ้านนี่จะอยู่ระหว่างกลาง
0: กลางจ้า
1: ว่าซั่นซะ
0: เขาเจ้าจะบ่ใส่เป็นนายแหละเข้าห้องเป็นประธาน
1: ประธานเบิดว่าซั่นซะ
0: ประธาน
1: เจ้าแล้วบัดนี้ถ้าว่ามีกาของประธานบ้านมีกาตาแสงมีกาเมือง3คันแล้วแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะสงสัยก็คือว่าอ้าวคําว่ามีฮอด3คันแล้วๆการที่จ่ายค่าธรรมเนียมมันสิบ่แม่นฮอด3ขั้นตอนแล้วมันสิเฮ็ดให้ประชาชนนี่สิ้นเปลืองตื่มบ่เพราะว่าไปจําบ้านแล้วป้าก็ว่าขอค่าธรรมเนียมแน่เด้อแล้วยังมาหาตาแสงก็ยังมีค่าธรรมเนียมแล้วที่ท่านเว้ามาว่ามาคันตาแสงพวกเขาจะมีผ่านประตูเดียวถ้ารายจ่ายรายหยังก็จะได้รับรู้เพื่อแจ้งให้ทางการเงินแต่บ้านเวลาเฮาไปเซ็นบ้านก็ยังมีค่าใช้จ่ายตัวนั้นมันก็สิเป็นอีกข้อนึงที่ว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมนั้นเฮาสิมีการจะตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้มันสอดคล้องกันแล้วก็การเก็บรายรับหรือว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อบ่ให้เป็นห่างเสียงประชาชนทั้งตาแสงเฮามีทิศทางคือแนวใด
0: ตัวนี้ก็คันสิเว้าแล้วเรื่องงานตัวนี้ก็แม่นภายใต้การสิ้นนำพาจากศูนย์กลางมาท้องถิ่นคือว่าพวกเฮาจะเฮ็ดตามลําพังบ่ได้ต้องมีนิติกรรมหัดคุ้มเวียกอันใดที่บ้านสามารถมีสิทธิ์นะยังยืนเก็บค่าธรรมเนียมอันใดที่ว่าบ้านบ่มีสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมคือว่าตามกันสี่นามและนิติกรรมเพิ่นได้เผยแพร่ผ่านมานี่มันบ้านจะลงเลิกเวียกงานเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดศึกษาอบรมแล้วก็รับรู้เวียกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสุขเสริมนะตัวอย่างว่าอุบัติเหตุบ่หรือว่าปัญหาขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่ว่ามันปัญหาย่อท้อต่างๆนี้นะบ้านต้องได้ยั่งยืนรับรู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากบ้านแท้มีอำนาจปกครองบ้านรับรู้ยั่งยืนส่วนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆนี้จะได้คุ้นคั่วว่าอันใดสิให้บ้านเว่าเวียกงานน่ะที่พวกเฮาจะได้มอบให้บ้านต่อไปนี่ก็คิดว่าสิเป็นเวียกงานเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องนั่นน่ะภาษีที่ดินนี่แต่นี่ก็แม่นเวียกหนังนึงที่ยังบ่ทันได้ถอนมาเป็นอันจะแจ้งให้ตาแสงรับผิดชอบเนาะยังนอนอยู่ในความรับผิดชอบของบ้านอยู่เพราะว่าบ้านมันจะกรรมได้ว่าแต่ละใบตาดินการสิทธิ์นำไส้ของประชาชนจะละเอียดตัวนี้เป็นพวกเขาจะได้เบิ่งคืนว่า สะดวกหรือยุ่งยากอะไรต่อไปจะได้ปรับปรุงขึ้นไปตัวนี้เราคือว่าแหละถ้าว่าคือบทบันทึกที่ได้สร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นบ้านก็มีสิทธิ์เซ็นเพราะว่าบันทึกดังกล่าวมันก็นอนอยู่ในขั้นพื้นฐานของบ้านของน้อยและพุทธละเมืองก็นอนอยู่ในขั้นบ้านบอกหรือว่าตัวนี้ก็เป็นเรียกหนึ่งที่จะได้ให้บ้านเป็นผู้สืบต่อเฮ็ดตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: แปลว่ามีสองเรียกในนอท่านเนาะ
0: จ้ะ
1: สองเรียกนี้และเรียกอื่นๆที่โดยสปอร์ตเมนต์การให้บริการก็คือการเก็บค่าธรรมเนียมประชาชนที่ว่าการคุ้มครองอยู่ปัจจุบันนี้ตามหัวหน่วยธุรกิจตามองค์การสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในบ้านนั้นๆมีการเก็บค่าอันปกสปอย่างนี้แม่นยังนำบ้านบ่หรือว่ายังตัดแสงพี่สิมาคุ้มครอง
0: เกี่ยวกับเรื่องเงินซุ้มยูนี้แม่นพวกเฮาคือเงินบำรุงกำลังปกสที่ประชาชนเสียนี่แม่นปัจจุบันนี้มันยังให้บ้านเป็นผู้ดำเนินอยู่ครับเงินสวัสดิการที่ช่วยเหลือครอบครัวที่มีการล้มเสียชีวิตต่างๆนี้ก็ยังให้บ้านเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เนาะแต่ว่าต่อไปพวกเขาก็จะได้เบิ่งคืนว่าระเบียบการดังกล่าวนี้ต้องพยายามหันให้มหาดคุมตึมทําให้ใจแจ้งตึมเพราะว่าพันมาพวกเขาลงก็สถานนี้มักพอที่ว่าการจัดตั้งบ้านเก็บแล้วเราไปส่งให้ครอบครัวที่ได้มีความเสียหายตัวนี้ก็มีเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการเป็นหนี้เป็นสินกันก็มีระหว่างของการจัดตั้งบ้านนี้ครับทีนี้ก็จะได้หันเข้าสู่ระเบียบถึงว่าจะมอบอันใดให้บ้านก็ต้องให้มันมีระเบียบการเพื่อให้กวดกาแก้ไขให้มันท่วงทันบ่ให้แซ่ไว้ก็อันนี้มันจึงเป็นเหตุให้ประชาชนจึงบ่มีการจงว่าบ่มีการสงสัยเฮ็ดอันใดก็ให้มันบ่โปร่งใสนํากันเท่านี้
1: มื้อนี้ก็ขอขอบใจทั้งท่านไซเจริญทองฟังวังกีประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงพุ่นต้องเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้มาให้ความกระจ่างแจ้งต่อเวียกงานการประกาศสร้างตั้งตะแสงแล้วตะแสงมีพระบทบาทอย่างแน่ตะแสงเพิ่นจะอาจจะตั้งปฏิบัติให้การบริการประชาชนขึ้นได้การพัฒนาต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองคือแนวใดเข้าร่วมในเมืองคือแนวใดตัวนี้เพิ่นไกลความกระจ่างแจ้งเบิดละตัวใดที่ว่าประชาชนรับฟังแล้วมีข้อคงใจยังก็ให้ติดต่อมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เพราะว่าพวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะมาสัมภาษณ์เพิ่นให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนตื่มอีกเจ้ามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายเจ้า
0: ขอบใจนําวิทยุกระจายเสียงพวกเขาถือว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่อยากใกล้ชิดเป็นกระบอกเสียงให้แก่ทางภาครัฐก็คือเอกชนเน
1: า
0: ะแล้วหวังว่าโอกาสต่อไปพวกเขาจะได้มีการได้เปลี่ยนวงเงียนและเหตุเวียงดังกล่าวนี้ให้ทั่วถึงและกระจายให้ทุกนะประชาชนที่ทั่วประเทศนี่ก็ได้ครับฮู้เพื่อเฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้มีการพัฒนาขึ้นนะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ท่าน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทางวอทแอปของผู้มีรายการนอกมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื่อใจและก็ดัดปั๊บดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลนุภาพ
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: การคณะนี้มีรายการพมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเมื่อนี้ครูคำนำอิฐเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและนับแกงมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความปุ้งระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจุดจริงแม้มีโครงสร้างและจุดมุ่งที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแต่อธิบายแต่ละคำเนาะถือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการผสมแบบสมาไอ้คำพยัญชนะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้ความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้เกิดมาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู
0: ้
1: เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ดังนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนความเหตุการณ์ทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเก็บใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้อีกตัวอย่างหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปัวพยาธิได้หลายขึ้นเห็นบ่อันนี้แง่วิทยาศาสตร์เนาะมีย้ำของวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวอย่างวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าวิชาและคำการจากเข้าสันสกฤตปาลีกับไส้คือกันเนาะปาลีสันสกฤตนี่มันการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวการที่หมายถึงการกระทำกิจการเวียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้ถ้าอธิบายให้กว้างออกก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งคุ้มตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าอันนี้เป็นนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ปะ
0: บ่ได้อาจารย
1: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมันเน
0: า
1: ะมันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลมันเน้นที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลองส่วนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆเน้นที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าเป็นบางส่วนตัวทั้งสองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งนั้นแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเว้าเพิ่นจะเว้าบางเทื่อก็ใช้มันจะเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบางส่วนที่ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเว้ารวมกัน
0: แต่ว่าวิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใส่ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงหนึ่งได้บ่อาจารย
1: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงๆนะ
0: เจ้า
1: เป็นบอกเดี๋ยววิทยาศาสตร์ธรรมชาติถึงวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกันนี้แขนงย่อยๆนอกวิชาย่อยๆของเชื่ออาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในหมวดสอนส่วนว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างต่างๆเห็นจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคมถูกปะดังนั้นในหมวดหมู่วิชาความรู้แขนงต่างๆตอนนี้นอนอยู่ในวิทยาการ
0: วิทยาศาสตร์นี่เขาจะเน้นความรู้ที่ได้มาจากการนะสังเกตเนาะการพิ
1: สูจน
0: ์หมายหรือว่าวิเคราะห์เนาะหมายความว่าม ีหลักฐานสามารถอธิบายได้พิสูจน์ได้เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ังว่าแมน
1: วิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์มันจึงกลุ่มเหมือนขานครับความเชื่อถือแบบงมงวยในดอกซ้อน
0: แม่น
1: ว่าดังนั้นเขาจะไปว่าเอาวิทยาการโกงเงินคามกับความเชื่อแบบงมงวยนี่ได้ป่ะครับ
0: บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้นะที่ว่าแล้วใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการกับแมนเทคนิคกับแมนอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: สั้นสองคำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการเราสามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีโตเนืองกับเรียนติดโตเนือง
1: โตเนืองและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้งสองคำจะตื้อถึงความบ่ขาดระยะแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงยังมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือในนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าตอนหมายถึงเจ็ดติดติดและยาวออกไปและเนื่องจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบวกขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนื่องก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคำ นี่จะนิ่งนักถึงความบุขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบริวารการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดตอนได้บทตอน
0: บนไหนขาดมาขาดตอนบนไหนต้องได้ตัวเนืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนืองตึงตัวเนืองตึงหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศย่างตอนเนืองทุกๆลูกจะสวยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างอินโดนี
0: เ
1: ซ
0: ียเจ้า
1: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่ฮะมือนี่เรียนอื่นๆมือเรียนอาทิตย์หน้าเรียนต่อไปบทเรียน
0: บทบทใดบทตัวเนืองบทตัวเนือง
1: เรียนตัวเนืองกันไหมมันจริงจะเก่งไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีทาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้กินบริษัท
0: ซ้อนเจ้
1: าอันนี้แมนว่าถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นคือระยะนี้ที่ว่ามันคงทีแล้วเนาะอันตัวอย่างนี้อาจจะคือกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนอกจากนั้นต่อเนื่องยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงเป็นเรียนอยู่ปีที่3รักษาปริญญาตรีเป็นบทสอนหมายว่าผู้ที่จบขั้นสูงแล้วไปต่อปีที่3ของรักษาปริญญาตรีเขาเรียกว่ารักษาต่อเนื่องดังตัวอย่างคำตาไปเรียนต่อวิชาภูมิภาษาลาวมันในคดีรักสูตรตอนเงินอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพราะตรงนี้ก็เป็นตอนเงินจะมีความหมายว่าต่อจากชั้นสูงไปเรียนต่ออยู่ปีที่3รักสูตรปริญญาตรีแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเรียนปิดเรียนปิดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเรียนเรียนหมายถึงจะให้เป็นแถวจะต่อกันต่อกันตามลำดับและติดก็หมายถึงแตะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเลี้ยนติดก็หมายถึงติดต่อนอนเนืองหรือว่าสภาพของสิ่งของสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบ่มีสิ่งใดมาขั้นกลางคำนี้มันเน้นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันเลยโดยบ่มีอย่างมาขั้นกลางหรือบ่มีระยะห่างเช่นอาการชนะ3นัดเรียนติดฝนตก3มื้อเรียนติดเป็นแบบสอนมันจะใช้แบบนี้บริยัติอาจารย์จะยกตัวอย่างที่อื่นอีกตัวอย่างที่1ฮะทีมบานเป้ของพวกเขาสามารถแนบได้ไปชนะ3นัดเรียนติดในการแข่งขันฤดูกาลนี
0: ้
1: มีตัวอย่างหนึ่งง้อนฝนตกนักเรียนติดกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นประจำ
0: เจ้า
1: แต่ว่ามันฝนตกนักเรียนติดเป็นแน่
0: แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก
1: ็
0: จะท่วม
1: จะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งมีแมนบริบทการจัดบางหรือตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเลี้ยงติดกันอยู่ตามแคนทานที่ในบริเวณนั่นบึงคือว่าคือคลื่นเป็นพิเศษเขาสามารถใช้ให้ในกรณีนี้คือกันอันนั้นเมนคำว่าเลี้ยงติดจึงมาเป็นคำที่เน้นคือความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยนะทั้งสองคำมีสามารถใช้แทนกันได้บ่ครับท่าน
0: คิดว่าในบางกรณีอาจารย
1: ์
0: คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนืองกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแต่บัดกรณีว่าฝนตก3มื้อต่อเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
1: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดทุกๆมื้อได้บ่
0: อย่างเรียนติด ก็เข้าใจอยู่ได้ฉันแต่ว่าเขาก
1: ม
0: ็มนิยมใส่แหละก็อยากคัด
1: มี
0: คัด
1: น้
0: เด
1: ำใจ
0: ้เน
1: แม
0: าะ
1: งแมงมันจะมีบริบทการใส่ของมันบางเทื่อเขาใส่พิษอันนะบางเทื่อเขาไปลงใส่อันนะบางเทื่อฟังมันเด็กคือดีดีแปลกๆงง
0: แมนแมนแมนแมนแล้วกรณีไส้สะโพกนี่ก็จะสําคัญแล้วก็ดีกว่านอทาไส้ถือกรณีกับบุปฏิเสธเพราะว่าสองคำนี้ก็คิดว่ามันรวมความหมายกันอาจารย์ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะไส้แทนกันได้แต่ว่าจะบ่ทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าไส้กรณีภัยกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปะนี้ยังมีครูคำต่อไปอันนั้นเลื่อนลอยกับโลงลอยก็ต่างแต่พยางค์ทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย
1: ์เจ้าคำว่าเลื่อนลอยและโลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำพิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำว่าลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำและจะสื่อถึงสภาพที่บ่คงที่บ่มีจุดยึดเหนี่ยวแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำไส้จุดหญิงทั้งสองคำนี้มีความต่างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันคือในนี้เลื่อนลอยประกอบด้วยคำว่าเลื่อนเลื่อนนี่หมายถึงง่ายจากบ่อนเก่าบ่อยู่กับขี่หรือว่าบ่อมันคงและคำว่าลอยก็หมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเรือนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาโบมีรักแรงขาดความมั่นคงหรือโบมีหลักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความโบมีหลักแรงความโบมีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าโบมีจุดยืนเช่นคำว่าความคิดมีว่าแผนการที่มีความจัดเก็บดังตัวอย่างว่าพวกเขาบุกวนหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเพียงคำว่าเฮลลอยและบุมีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบุมีการวางแผนที่มีจัดเก็บอนาคตของพวกเขาก็จะเฮลลอยไปแบบบุมีบนยืนตกซ้อน
0: ม
1: ีตัวอย่างหนึ่งการเจรจาครั้งนี้ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังบ่อันสามารถตกลงเงื่อนไขรับนวมกันได้และตัวอย่างที่ท้ายคือว่าการเฝ้าแบบเลื่อนลอยนี่นะครับตอนการเฝ้าแบบเลื่อนลอยนี่เป็นการเฝ้าชี้บุมีหลักฐานและบุมีมูลความจริงเป็นบ่ดอกซ้อน
0: แม่นเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์เอ้ย
1: เอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าเว้าแบบมีจุดยืนตั้งเว้าเลื่อนลอยอันนี้เป็นคำว่าเลื่อนลอยแม่นมีความหมายและก็ตัวอย่างคือดังหยกมาฉันมันมาเทียบใส่กับคำว่าลองลอยเห็นบ่ประกอบด้วยคำว่าลองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าลอยก็หมายถึงขึ้นและเคลื่อนตัวไปตามน้ำเรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลองลอยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเน้นนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใส่กับอาการทางจิตใจโดยเฉพาะมันใจลอยนี่ดอกก็ใจลอยใจบ่อยู่คำเนื้อกับโตดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่ถึงท้องฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้ที่ว่ามีบริบทบัตรทุกอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้และขี้เหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบท มณ์หรือว่าทางด้านจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดล่องลอยออกไปนอกห้องเฮียนอันนี้คือถึงบทสอน
0: ก็มันซื้อให้ฮู้ว่ามันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอาจารย์เนาะ
1: บ
0: ่อยู่กับจิตกับใจเนี่ย
1: หมายความว่าฟังอยู่อันนั้นหมายความว่าเวลาครูอธิบายบทเรียนเนาะเข้าหูซ้ายซอดหูขวามันบอก
0: ฟังอยู่แต่ว่าใจนี่คิดเนี่ยนำแนวอื่น
1: ใจใจนี่ล่องลอยไปบนอื่นเนี่ย
0: แม่น
1: หมายความว่าบ่มีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็ใส่คำว่าล่องลอยมันบอกบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทั้งสองคำนี้ลองเลื่อนลอยแมนช้าลักแรงหรือกดหรือความจริงบ่ได้เน้นอยู่บนความประมาณคงของเนื้อในหรือว่าสถานการณ์ส่วนลองลอยแมนปิวหรือว่าฟูไปตามกระแสเน้นอยู่บนอาการเคลื่อนไหวทางกายภาพหรือว่าภาวะจิตใจที่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวอินบางอุดรดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแทนกันได้อยู่บ่
0: อืมมุ่งผู้ใดเดี๋ยวนี้อาจารย์มันสิใช่คนละกรณีนะมันสิแทนกันว่าได้อาจารย์เลยมีกรณีเฉพาะถึงว่าเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันน่ะสระทั้งหน้าเออแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่แทนกันได้นี่เลื่อนลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความซอกหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาซอกหารักแรงบ่ได้เดี๋ยวเบ้าปิ้นไปปิ้นมากับว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอุ๊ดอันน่ะทิศหน้าสิไปเออเฮ็ดเรียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดที่หน้ามาพอดว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้อันถือว่าเป็นแผนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี่
1: แหละ
0: บัดลองลอยนี่ปิวไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะท่านแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช่ในกรณีเฉพาะซะมีรายการไอ้ใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คําก็คือว่าใกล้กันได้อาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
1: นี่แหละทั้ง3คํานี้คือว่าเป็นคําร่วมความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สําหรับวางใจไว้ใจและเชื่อใจเป็นกลุ่มคํากริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงว่าทั้ง3คำจะมีคำว่าใจประกอบอยู่ท้ายเนาะและก็สื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ฝ่ายอื่นหรือผู้อื่นแต่ในทางประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนะที่แตกต่างกันคืออย่างนี้วางใจประกอบด้วยคำว่าวางจะหมายถึงปุ่งลงหรือว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจนี่หมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ตื้อคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลหรือวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าปลงใจเชื่อดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ปลงใจเชื่อก็จะคือกับเชื่อใจเป็นดอกซ้อนวางใจเชื่อใจหรือว่าคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางมักใช้ในบริบทการมอบหมายเรียกหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเอียดละเอียดแย่หอบคอดังนั้นวันหน้าจึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ให้เพิ่นรับผิดชอบเป็นมาดซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ย้อนว่าเพิ่นคนนั้นเป็นผู้เบี้ยละเอียดแล้วก็เนาะเงินหัวหน้าไว้วางใจหรือว่าวางใจ มอบหมายโครงการยังไงให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจมีกระใช้ในบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งยาเศร้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบื้องยานใกล้ชิดเห็นบ่ทางเชื่อบัววางใจอันนี้มันความหมายของคำว่าวางใจนะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งปล่อยง่ายก็เป็นปลงใจเสื้ออะไรหรือว่าเสื้อใจก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งไว้ใจเหมือนอีกอย่างคำต่อไปเนาะคำต่อไปไว้ใจไว้ใจประกอบด้วยคำว่าไว้ไม่มีหมายถึงเก็บรักษาฝากฝังหรือว่าคงสภาพในคำว่าใหญ่ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นนาทีผู้ซื้อนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความผู้ซื้อหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเสียว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้มีเน้นนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เรามอบสิ่งสำคัญให้เขาเป็นแง่ดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงที่เราเรียนส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อ เป็นไม่ได้ดอกตอนเป็นหนูมีที่มีบอกคนบอกจริง
0: ๆมีแต่ว่าผู้เสพได้หรือบอกก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: แม
0: ่บางคนเนี่ยบอกว่า
1: บ่ได
0: ้โมบอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อป่านบอกว่าอันคิดไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงเว้านี่มีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
1: งั้นเป็นไงขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับมันมีในโลกเป็นมาเล่าเยอะอ๋อวันนี้อาจารย์จะมียกตัวอย่างหนึ่งในระยะที่คอยไปต่างประเทศคอยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเพื่อนตามเองเห็นปะในตัวอย่างหนึ่งการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถไว้ใจได้บอดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดกซ่อนเป็น
0: แม่นแท้
1: เป็นดังนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราบ่ไว้ใจจะบ่ควร
0: อย
1: ่
0: าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
1: ์แม่นดังนั้นเป็นไว้ใจเนาะวันนี้มาเทียบกับคำว่าเชื่อใจกันเชื่อใจนี่ประกอบด้วยคำว่าเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเห็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ผู้ซึกนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจในความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มันคงเด็กอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าฉันตายในยิงต้องมีความเสียใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกแนวใดแต่ใครก็ยังเสียใจว่าเราบ่ให้เป็นคนเด็ดผิดอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเสียใจ ใจมีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆกับเสื้อใช้คำว่าเสื้อสื่อได้หมดก
0: ็ได้ได้อาจารย
1: ์ก็ได้อีกกันเนาะหมายความว่าเอาไม่ใจมาใส่กับใจมันนักแน่น
0: หรือว่าสิใส่เป็นนะนะเสื้อมั่นไอ้ใส่เสื้อมั่นก็เข้าคือกันแน่อาจารย
1: ์แน่นเสื้อมั่นเสื้อมั่นอันเสียใจเสื้อมั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งสามคำเมื่อเดินแล้วก็สามารถในบางกรณีก็สามารถใส่แกนกันได้หรือว่าใส่แกนกันได้ที่ทุกกรณีบ่ดอก
0: บ่บ่บ่บ่ได้ดอกวางใจนี่ก็จะมีลักษณะต่างออกจากไว้ใจกับเสื้อใจไปเด
1: ้
0: คิดว่ามันจะมีกรณีใส่เฉพาะกับโบปฏิเสธว่าจะเทนกันบ่ได้เนาะมันก็บางกรณีก็ใส่ได้คืออาจารย์ยกคนนี้ชีวิตคู่ก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเชื่อใจซึ่งกันและกันชีวิตคู่วางใจซึ่งกันและกันอันนี้เฉพาะว่าออกไปอีกแล้วนึงเดี๋ยวนี้นะบ่อยากคักปันใดใส่ในกรณีนี้นะคันว่าอันปล่อยวางความกังวลออกอันให้นะผู้ใดผู้นึงเฮ็ดเวียกที่สำคัญแทนเฮาก็ย้อนว่าเฮาวางใจตัวเราจังซี่นั่นเนาะ
1: แม่นบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะคำว่าวางใจก็แม่นอาการลดความกังวลเด
0: ้
1: อเน้นที่ความรู้สึกผ่อนคลายบ่ต้องห่วงหน้าก็บ่ห่วงหลัง
0: ค
1: ุณบอกบ่ห่วงหน้าห่วงหลังแหละหมายก็วางใจให้เราจัดการรวดเห็นป่ะ
0: เจ้า
1: เด็กเน้นไปทางนั้นนะหมายว่าเวลามาวางใจไทยแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลาย
0: โมเมนต์สิไปคิดน้ำลาวยุหันในคันวางใจให้เราเห็ดแล้วเนาะ
1: แมนบ่ได้เป็นห่วงนะวางใจแล้วมันมีไว้ใจแล้วแมนอาการฝากสิ่งสำคัญไว้เน้นอยู่พฤติกรรมเนาะเน้นอยู่พฤติกรรมการมอบหมายบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเด็กดังนั้นคือเฮาเนาะอยู่กับมูหรือว่าอันนี้งั้นบ้านใกล้เงินเคียงกันเวลาเฮาบ่อยู่หมายว่าคนบ่มีไปอยู่แล้วเด็กเงินเฮาตอนนี้เฮาไว้ใจเพื่อนบ้านเฮาก็มอบเฮ็ดเป็นเบิ่งเนาะคือว่าฝากสิ่งสำคัญไว้ที่บ่ให้ไว้ใจชวนเชื่อใจเลยแม่นอาการมั่นใจในความซื่อสัตย์เชื่อใจเน้นที่ทัศนคติฐานจิตใจที่ปราศจากความสงสัยในตัวบุคคลที่บอกค่อยเชื่อใจเราปะเราเป็นคนดีที่สุดเราไม่เคยเห็นผิดอย่างเลยอันนั้นแต่ว่าบางคนก็ว่าโอ้เราเป็นคนบ่ดีเด้ที่ว่าเราเชื่อใจเรานะดังนั้นมันจะมีจุดที่แตกต่างกันวางใจไว้ใจเชื่อใจแล้วมันก็ใช่ในบริบทที่แตกต่างกันเป็นบทสอน
0: เจ้าแม่นแต่ว่าในการสนทนาหรือว่าปากเว้าทั่วไปในสังคมมันก็หากมีบางกรณีที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่าใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วมันก็ต่างกันเด้อาจารย์มีกรณีใช้เฉพาะเด้เนาะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันทั้ง3คำเลย
1: เจ้า
0: คิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างก็หลายสมควรบัดนี้ครูคำสุดท้ายดัดปั๊บกับดัดแป้งเด้ออาจารย์ก็มีดัดคือกันอีกได้หั่นน่ะ
1: ดัดปั๊บกับดัดแป้งคำว่าดัดปั๊บและดัดแป้งนี่เป็นคำปริญญาที่สื่อถึงการกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าตกแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นหรือสอดคล้องกับความต้องการถึงว่าทั้งสองคำจะขึ้นต้นด้วยคำบัดดัตคือกันในทางด้านภาษาศาสตร์ในการนำไปในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันนี้ถือว่าทั้งสองคำมีโครงสร้างเป็นคำซ้อนคือกันเนาะ
0: เจ้า
1: หรือประเภทคำกริยาที่เป็นคำราวเดิมทั้งหมดเนาะบอกว่าจะเป็นดัตปั๊บแปลงจริงๆล้วนเป็นคำราวเดิมดัตปั๊บดัดปั๊บมีประกอบด้วยคำว่าดัดดัดก็หมายถึงเด็ดหรือว่าเฮ็ดที่ซื้อและคำว่าปั๊บก็หมายถึงจัดให้พอดีเฮ็ดให้เหม หมาะสมเปลี่ยนให้เขาหูเขาห้อยเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดปั๊บก็หมายถึงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์คำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้อยอยู่ว่าการเคลื่อนง่ายคาให้พอดีโดยที่โครงสร้างลักหรือตัวจุดของติ่งมันยังคือเก่าเน้นความลงตัวความพอดีเช่นว่าดัดปั๊บแผนการดัดปั๊บพฤติกรรมดัดปั๊บเครื่องจักรดังตัวอย่างว่าย้อนสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องดัดปั๊บแผนการตลาดไปสอดคล้องกับความต้องการตัวจริงเป็นตัวอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่ต้องได้มีการดัดปรับพฤติกรรมและความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อลดผ่อนความขัดแย้งในตัวอย่างหนึ่งสร้างเทคนิคความดัดปรับกลไกของเครื่องจักรเพื่อให้มันเบียดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นไหมอันนี้มันนิยามของดัดปรับและตัวอย่างเนาะดัดปั๊บก็หมายถึงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์มันมาเทียบใจกับคำว่าดัดแปลงดัดแปลงนี่ประกอบด้วยคำว่าดัดหมายถึงเบ็ดหรือว่าเย็ดอีซื้อแต่คำว่าแปลงหมายถึงซ่อมแซมเย็ดให้ดีขึ้นเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดแปลงก็หมายถึงแก้ไขเปลี่ยนโครงสร้างหรือตกแต่งรูปแบบเดิมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ต่างไปจากเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยให้ต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนนี่คือการปฏิสังหรือว่าเปลี่ยนสภาพเช่นว่าดัดแปลงเครื่องดัดแปลงรถดัดแปลงอาคารอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างที่หนึ่งเราได้เอาเครื่องมือเก่ามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเครื่องช่วยลดความเหนื่อยอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินได้ดัดแปลงสารเจ็ดเครื่องเก่าให้กลายเป็นห้างกาแฟทีทันสมัยเป็นบอกดอกซ้อนเคยเห็นบอกบางทีเงินก็เป้าเนาะอยู่ทางภาคใต้เนี่ยแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบอกแล้วเป็นดัดแปลงให้กลายเป็นห้างกาแฟ
0: ม
1: ี
0: เจ้าแมนมีหลายด้วยอาจารย์ลักษณะนี้เนาะ
1: แมนแบบนี้มีหลายเล็กอย่างหนึ่งการดัดแปลงสภาพรถยนต์ให้พิษไปจากมาตรฐานทุกงานถือว่าเป็นการกระทำที่พิษกฎระเบียบจราจรมันบอกซ้อน
0: แมนเก็บขึ้นหลังรถหุ่นใดรถเล็กคันเจ้าหน้าที่ไปกวดนะอาจารย์เนี
1: ่ยแมนเวลาอันรถยนต์แทนที่อันหนึ่งกงเวลาตีรถมันจะเหมาะสมเลยเนาะ
0: เปลี่ยนเป็นเสียงนะอาจารย
1: ์แล้วก็ทอเสียงอีกเสียงมันดังปกติมันก็บรบกวนหูของใครบ้านเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นท่อเสียงทีนี้เสียงดังๆเห็นป่ะ
0: ดัดแปลงสภาพ
1: เป็นการดัดแปลงสภาพรถยนต์ที่ผิดไปจากมาตรฐานโรงงานอันนี้นะอันนี้คือว่าเป็นผิดกฎระเบียบการจอดอันนี้แมนดัดแปลงเนาะมันอาจารย์จะมาสรุปตัวย่อดัดปั๊บแมนแก้ไขให้พอดีเน้นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีกค่าเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยหักษาโครงสร้างเดิมไว้ส่วนดัดแปลงแม้แก้ไขให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปทางโครงสร้างหรือประโยชน์ใช้สอยให้พลิกแปลงจากสภาพเดิมเป็นแบบซ้อนดังนั้นใจแข็งในพอสองคำนี้ดัดปรับกับดัดแปลง
0: บ่ได้อาจารย์เพราะว่าอันนึงเปลี่ยนหน่อยนึง อันนึงแล้ว
1: เจ้า
0: เปลี่ยนบางหลายดัดแปลงนี่ไข้คือกับปฏิรูปอาจารย์หมายความว่าเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะเนาะเปลี่ยนใหม่จนว่าซีบอยเห็นเข้าเดิมแล้วแต่นั้นมันก็เพื่อตอบสนองการใช้สอยหรือว่าความต้องการบางเทื่อนี่การดัดแปลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีจะอันเฮ็ดแต่อันเก่ามาแล้วบางเทื่อนี่การดําเนินธุรกิจของเฮานี่อู้เฮ็ดอันนี้มาหลายฟ้าหลายปีมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่บ่ได้แหละบ่มีรายรับเฮาดัดแปลงใหม่เปลี่ยนรูปทรงใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่บางเทื่อมันดีขึ้นนะแต่ว่าคือดัดแปลงสภาพรถคืออาจารย์ว่านี่อันนี้นี่ก็บ่ส่งเสริมนะล้มก็จะบ่ส่งเสริมให้เฮ็ดอันนั้นเนาะเพราะว่ามันมาตรฐานมาแต่โรงงานนั้นมันดีที่สุดถูกต้องแล้วบ่แม่นแต่รถจักรแหละอาจารย์รวมถึงรถใหญ่อาจารย์สังเกตเห็นบ่อันไฟสปอตไลท์หั่นน่ะอาจารย์เฮาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนหั่นน่ะป๊าติโรงงานมันก็บ่ได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปานนั้นแต่ว่าก็มีการปรับแต่งสภาพอันนั้นสรุปที่รายการสิมาถามว่าใส่แทนกันได้บ่ก็ตอบแล้วว่าบ่ได้มีรายการเอ้ยเพราะว่าอันนึงแล้วดัดปรับเปลี่ยนหน่อยนึงรักษาโครงเดิมไว้อันซองแล้วดัดแปลงเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโครงสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นแล้วนะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
1: จ้าแน่เลย
0: คิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีอย่างตื่นอีกบ่
1: เจ้าคิดได
0: ้เออได้แล้วเออสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกมื้อวันศุกร์ให้มีรายการได้ม่วนซื่อซะท้ายรายการคือตอนนี้มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐการแล้วดิสุขดีเด้ออาจารย
1: ์เจ้าสุขดี
0: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนําอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมื้อทุกมื้อนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการต่อเนื่องเรียนติดเรือนลอยล่องลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดแปลงดอกซ้อนเสื้อมาโบมีคำซับใด

ใดที่ยังมีความข้องใจก็อย่าลืมส่งวอตแอปไฮดรอกซอนที่หมายเลข020-5986-4685เวลาที่เหลือจากทางรายการให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นข้อมูลความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่ามุงนี้ก็มุงเลิกการแล้วหมดมุงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เส้นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเดิมมีรายการแสดงความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพิ่นมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์แสงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเฮาพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: มันบินดิ
1: ด้วยด้วย
0: เดี๋ยวนี้ใช้เอากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากให้บินกับโบกิดละ
2: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: ด้วยโอ้ยพ่อเนี่ยบินพร้
3: อ
1: มเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแกบิน
1: อยากแกบินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกิดเนี่ย
1: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ020544959

ขั้นเจ้าได้กินสิ้นอย่าลืมแห่งคุณหมาโจรบ่มาซ้อมหลักก็เพราะหมานอนเฝ้าถ้าได้นำมาวางก้วงอย่าลืมคุณดอกพ่อแม่ข้านำนมและข้าวป้อนพาให้เจ้าได้ใหญ่มาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการอาทิตย์อัสดงที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาพบกันคือเก่ารายการของพวกเรา18โมงถึง19โมงออกอากาศให้ท่านได้ฟังทางคืน FM 103.7 MHz เริ่มแต่วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงมีข้อมูลคมสื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเรานำมาต้อนมาฝากเพื่อนมิตรรายการเพื่อเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในระยะยาวเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจมิตรรายการติดตามรายการของพวกเฮาในระยะที่ออกอากาศโดยเฉพาะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนี่แหละท่านผู้ฟัง4มื้อเนาะโอลมกันผ่านทางหน้าไมค์ FM 103.7 MHz ท่านสามารถเลือกฟังได้บ่ว่าทางวิทยุหรือทางออนไลน์ Lao National Radio ทางเพจ Facebook เนาะและก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาขอบใจบริษัทไอลาด้าลาวเด้อที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาบอกมิตรรายการเพื่อได้นำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในระยะยาวเบิ่งแยงและก็บำรุงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะบอกกันเป็นประจำเลยย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางบริษัทไอลาด้าลาวฝากมาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดให้สุขภาพของท่านแข็งแรงมีอย่างแน่ท่านผู้ฟังมีโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์นี่มีสรรพคุณแนวใดมีรายการหลายท่านก็สิสนใจแต่ว่าก็บอกมาตลอดโนนีเอนไซม์นี่เป็นสารสกัดจากหมากโนนีหรือว่าหมากยอนั่นเองท่านผู้ฟังมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของคนเฮาให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ยังต้านการอักเสบปรับความสมดุลในร่างกายโดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดระบบไขมันความดันต่างๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกนั้นก็ยังเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีดูดซึมสารอาหารไปล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อผู้ที่ทายบ่สะดวกกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แหละอย่าลืมโนนีเอนไซม์สวยทานได้นอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสถนี่พระเอกของเฮาอีกเส้นเดียวกันสุภัทโอสถนี้ช่วยให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เนาะหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันจังซี่แหละเส้นเลือดแตกในสมองนี่หลายคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตเนี่ยถ้าว่าบ่เสียชีวิตก็ช่วยตนเองบ่ได้ตลอดชีวิตเนาะแต่ก็ยังดียังมีชีวิตอยู่ว่าซั่นซะสุภัทโอสถจะไปช่วยทานได้เด้อเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษนะและก็ติดตามด้วยนารายคลายเส้นพอตู้เมตู้เฮาผู้ที่ออกแห่งงานผู้ที่ปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดไหล่ซั่นแหละเนาะหรือว่าเส้นกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่เด้นารายคลายเส้นนี่จะไปช่วยบำรุงเส้นพร้อมนอกจากจะเฮ็ดให้เส้นบ่ไข้บ่ตึงบ่เจ็บบ่ปวดแล้วยังไปบำรุงเส้นให้แข็งแรงตึงอีกเนาะเป็น1สุดเด้อท่านผู้ฟังที่เว้ามา3ผลิตภัณฑ์นี่เป็น1สุดท่านสามารถเลือกเบิ่งแยงบำรุงสุขภาพในระยะสั้นก็ได้เป็นสุดทดลองจากทางบริษัทของพวกเราก็คือสุด10มื้อ15มื้อเดือนนึง2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปจนถึง1ปีเนาะสามารถเลือกตามเศรษฐกิจของท่านหรือว่าความพอใจของท่านสามารถเลือกซื้อได้นอกนั้นยังแถมให้อีกได้บ่เฉพาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นแถมให้อีกสบู่แก้คันแก้คายแล้วก็สบู่หน้าใสสบู่บำรุงผิวเนาะแล้วก็ยังมียาถูแค้ว BSY Fresh and Whitening แถมให้ทานอีก3ผลิตภัณฑ์ให้ละล่าเลยไปใส่เนาะนอกนั้นหลังจากใส่ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีเซลล์สารด้านสุขภาพจากทางบริษัทไอลาดาลาวลงติดตามว่าเวลาทานใส่ผลิตภัณฑ์แล้วผลออกมาเป็นแนวใดนี่เห็นบอกความเอาใจใส่ของทางบริษัทไอลาดาลาวเป็นห่วงเป็นใยเรื่องปัญหาสุขภาพของทุกท่านนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะและก็ยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนนะต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่ก็ทีมงานการตลาดเพิ่นมีแผนการตลาดให้พร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอาต
ต้นรายการนี่บ่อยากเว้าหลายยายห่างเทือหลายคนก็ว่าโอ้ยคือเว้าหลายได้อภิญญาว่าซั่นอยากฟังเพลงฟังล้ําแล้วได้นี่เอาบ่ขัดใจมิตรรายการม่วนๆกันแล้วจังโอลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังถึกอกถึกใจหรือบ่เสียงเพลงเสียงลำหรือว่าข้อมูลความซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังเบิดสุผู้สุคนฟังนำกันได้บ่แม่นให้แต่โคศกฟัง อยู่ห้องทรงก็ได้ฟังตลอดหั่นแหละเนาะแต่ว่ามีรายการผู้ฟังวิทยุอยู่บ่ฮู้ว่าได้ฟังหรือบ่เนาะขอบใจสำหรับมีรายการที่ผู้ที่ติดตามเนาะรายการแล้วก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวได้เนี่ยโอ้ยเพิ่นว่าทางบริษัทเพิ่นแจ้งมาว่ามีรายการรู้สึกว่าตอนนี้หักสุขภาพหลายขึ้นโทรมาปรึกษาเรื่องสุขภาพตลอดเลยโทรมาถามว่าเป็นอันนั้นยังเป็นย้อนสาเหตุอีสังต้องกินอันใดว่าซั่นเด้ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นสิ่งที่ดีคนเฮาต้องหักกันแต่ตอนนี้แหละท่านผู้ฟังหักกันแล้วก็หักตนเองพร้อมเด้อก็คือหักตนเองเนี่ยก็คือต้องเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดแม่นบ่ท่านผู้ฟังเริ่มจากอาหารการกินที่เฮากินอยู่ทุกมื้อทุกมื้อนี่นะบ่จะเป็นข้าวปลาอาหารสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์สิ่งมึนเมาสิ่งที่เป็นสารพิษอย่าสู่เอาเข้าสู่ร่างกายได้บ่ว่าสุราอย่าเมากินเหล้าสูบยาพวกนี้แหละก็พยายามหลีกห่างงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆก็เป็นถ้าว่าพอหลีกเว้นได้ก็หลีกเว้นเพื่อบ่ให้เป็นการบั่นทอนสุขภาพและก็ทั้งบั่นทอนเศรษฐกิจการเงินของครอบครัวพร้อมได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังกินสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์ถ้าว่าซื้อแนวบำรุงอาหารแซ่บๆมากินเพื่อบำรุงสุขภาพนี่ก็บ่ว่ากันมีเงื่อนไขพอดีจังกินแม่นบ่ท่านผู้ฟังนะประหยัดมัธยัสถ์จะช่วยให้เศรษฐกิจของครอบครัวนี่เข้มแข็งหางมีดีได้ซั่นเด้ซื้อปูซื้อปลามาก้อยซุ้มกันบ่จังซี่มันก็ดีไปอีกแบบนึงเด้บำรุงสุขภาพกินปูกินปลาหรือว่ากินข้าวสามัคคีข้อมูลข้อมือพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ให้พอดีพองามนะบ่แม่นว่าคันได้นั่งซุ้มกันแล้วซั่นเบิดมื้อเบิดคืนก็บ่เซากินเท่าใดแห้งแซ่บแห้งมันไปหน้าก็บ่ว่ากันเด้ออันนี้นานาจิตตังคิดบ่คือกันแต่ว่าอยากซี้ช่องทางให้กับมีรายการได้อันน่ะห้องว่าฮู้จักมัดประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะรายรับต้องสูงกว่ารายจ่ายเฮาจึงอยู่ได้ถ้าว่ารายจ่ายสูงกว่าแม่นหยังเฮาเป็นหนี้ท่านผู้ฟังเฮาเป็นหนี้แล้วรายได้เฮาบ่มีเฮาก็เป็นหนี้ไปตลอดเนี่ยสร้างความทุกข์ยากให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมนะมวลๆเสียงเพลงเสียงลำถ้าว่ามีรายการต้องการอยากจะฟังข้อมูลความซื่นแบบนี้หรือว่าสาระดีๆเพื่อสุขภาพสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเด้อ18โมงจนฮอดเวลา19โมงนี่1ชั่วโมงพุ่นเด้เพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเริ่มจากอาหารการกินในการเบิ่งแยงสุขภาพฐานใดเลย

อ่าบางคนภูมิต้านทานต่ำเนี่ยลมผัดหน่อยนึงก็เป็นวัดจำฟิตจำแฟงโดได้อันนี้เพิ่นว่าภูมิต้านทานต่ำโนนี้เอนไซม์จะไปช่วยเสริมทางสร้างภูมิต้านทานของทานให้แข็งแรงอยู่ตลอดนี่คันสุขภาพภูมิต้านทานแข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงนะช่วยต้านอักเสบในห่างกายบ่ได้มีการอักเสบเวลาเจ็บเป็นอื่นๆนี่มันมีการอักเสบเนาะตัวนี้ไปช่วยแก้ไขอยู่ในจุดนั้นได้นะต้านเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบและต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ปรับความสมดุลในห่างกายเฮาโดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดไขมันความดันนี่ที่หลายคนเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แม่นบ่ท่านผู้ฟังหลายคนก็เป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆดีบ่ที่เฮาจะมีสิ่งนี้เข้าไปช่วยเติมโนนี่เอนไซม์ปรับความสมดุลของลำไส้แล้วก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนอนพักผ่อนครบ8ชั่วโมงก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะตามด้วยสุพัฒโอสถนี่สุพัฒโอสถนี่ช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายและจะบ่เกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองนี่อุ้ยอันตรายนะผู้ฟังสาเหตุมาจากเลือดเฮาขุ่นเฮาเหนียวจึงเกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเลือดตันเลือดแตกนี่ออกมาได้เนาะดังนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอคือเป็นยาบอกแต่ต้นรายการแล้วก็สุพัฒโอสถเข้าไปช่วยทานใดเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษบ่มีสารเคมีตกค้างเนาะแล้วพอตู้เมตู้เฮาหรือว่าผู้ใดที่เจ็บออดๆแอดๆปวดเส้นปวดเอ็นเส้นไข้กระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่นะนาลายคลายเส้นสวยทานใดเด้อสวยทานใดกินคู่กันทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่ว่ามานี่ก่อนอาหาร30นาทีหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นโทรไปถามบริษัทไอราดาลาวได้02088565599 5449 5449มีแจกมีแถมมีสิ่งตอบแทนเพิ่นมีรายการหรือผู้รักษาสุขภาพได้มีตลอดนะมีอย่างแน่เพิ่นแถมอย่างแน่ตื่มอย่างแน่โทรไปนะบอกว่าอภิญญาบอกจากรายการอาทิตย์อัสดงลดราคาให้พิเศษส่งให้ฮอดเฮือนฮอดซานและก็ยังมีสวัสดิการอื่นๆที่เฮ็ดให้มีรายการนั้นแข็งแรงนะเอาเวลาใกล้สิเบิดแล้วแต่ว่ายังมีเวลาอีกระยะหนึ่งจะลมก็มีรายการมวนซื่นกันแล้วจังกลับมาพบกันในระยะสุดท้าย

มีรายการกำลังฟังเพลงฟังลำฟังข้อมูลคำสื่นจากทางรายการของพวกเขาฟังไปเวลาก็ยาบมายาบมาสนิทไวอีหลีเนาะแต่ก็บอกเป็นอย่างเด้อท่านผู้ฟังฟังมือนี้เบิดเวลาบ่ทันได้ฟังกันเป็นเอาเป็นมื้อหน้ามีวันจันทร์จนฮอดวันพุธรายการของพวกเขามีท่านได้ฟัง1ชั่วโมงพุ่นนะก็อย่าลืมติดตามตั้งแต่ต้นรายการติดตามทั้งสาระดีๆติดตามทั้งข้อมูลคมซื่นติดตามทั้งผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพของเราให้แข็งแรงเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝากไว้กันเติมเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงลืมแต่มื้อนี้จนฮอดมื้อสุดท้ายพุ่นแหละ จังได๋ก็ดีขอให้ทุกคนมีความสุขเบิดสุผู้สุคนแต่ละมือตื่นเช้าขึ้นมาอย่าลืมเด้อก่อนจะไปเวียกไปงานไปยืนอยู่หน้าแว่นแต่งโตเจ้าสู้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็แต่งโตงามๆและก็แบบมั่นใจเนาะบอกกับคนในแว่นเลยว่ามื้อนี้เฮามั่นใจมื้อนี้เฮางามหลายมื้อนี้เฮาเจ้าสู้หลายมื้อนี้เฮาพร้อมที่จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นในทางที่ถูกต้องบอกกับแว่นบอกกับคนอยู่ในแว่นนั่นแหละเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันดีที่สุดมื้อนี้นะเป็นกำลังใจให้กับตนเองบ่มีไผสิมาฮักเฮาเท่ากับโตเฮาเองต้องฮักตนเองเบิ่งแยงตนเองโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพฝากไว้ตื่มสำหรับ3ผลิตภัณฑ์ก็คือโนนีเอนไซม์สุภาษโอสถและกันนารายคลายเส้นและก็ยังมีสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าใสยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สวยทานเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทางภายนอกและก็ภายในขอบใจมิตรรายการอย่าลืมโทรไปลืมบอกเบอร์โทร020-8865-99-5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงขอบใจมิตรรายการที่ว่าติดตามรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยผิดพลาดประการใดขออภัยมีรายการเบิดสุภูสุขนก่อนจากกันขออวยพรแด่มีรายการจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุภูสุขนมื้อนี้เป็นยาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในเดือนนี้ยังมีข้อโครงข้างและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจทรงกลุ่มสแกมเมอร์เปิดเว็บลินพนันออนไลน์ให้ทั้งการไทย40กว่าคนเส้นทางรถไฟลาวจีนขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตนมีผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่แขวงคูมาโมโตของญี่ปุ่นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ฟทานฟังรายละเอียด
1: สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมคณะประจำสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคร่วมกับคณะหัพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่19กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมของสำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังสาสผู้ชี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคเข้าหัวมีคณะประจำและสมาชิกของสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคคณะหัพพิโสบห่างมติของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยพนักงานของโครงการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคจุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมในครั้งนี้เพื่อค้นคว้าประกอบคำเห็นใส่ห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่การจัดกองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจฐานความรู้การแข่งขันด้านกำลังคนและการเชื่อมโยงภาคพื้นและสากลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นภารกิจยุทธศาสตร์ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่างหน้าคณะพิโสบห่างมติได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับกระบวนการค้นคว้าเหยียบเฮียงและสร้างห่างมติพร้อมทั้งได้วิเคราะห์สภาพตัวจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะผ่านมาในการรายงานได้ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จที่ได้รับและข้อจำกัดบางด้านเช่นคุณภาพการกำลังของคนยังบ่ทันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทักษะด้านดิจิตอลภาษาต่างประเทศการค้นคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังบ่ทันตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาในระยะใหม่กองประชุมได้ประกอบกำเห็นด้วยความรับผิดชอบสร้างสรรค์และอิงใส่พื้นฐานวิชาการพร้อมทั้งประสบการณ์จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งหลายคำเห็นได้เสนอให้ห่างมติกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดแทกได้และเสื่อมโยมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนอกจากนั้นควรให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาการยกระดับคุณภาพครูอาจารย์การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างกำลังคนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งสร้างกลไกจูงใจในการดึงดูดและนำใส่บุคลากรที่มีความสามารถทั้งภายในและต่างประเทศกองประชุมได้ประกอบคำเห็นต่อห่างมติดังกล่าวที่มีเนื้อในเป็นประโยชน์ให้คณะพิโสบนำไปค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความหัดกลุ่มหอบด้านมีพื้นฐานทางด้านวิชาการมีความเป็นไปได้สูงในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นได้เน้นให้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนควบคู่กับกลไกติดตามกวดกาและประเมินผลเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศอย่างยืนยงมีความสามารถแข่งขันและโสดคงกับทิศทางการพัฒนานโยบายใหม่ในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นนักว่าบรรดาคำเห็นของสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคแม้นมีเนื้อในที่ลึกซึ้งอิงใส่แนวทางของภาคหลักการพฤติกรรมตัวจริงบรรดาคำเห็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คณะห่างมตินำไปสังรวมค้นคว้าและปรับปรุงห่างมติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
0: วันที่28กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศฐานทองสวรรค์พรหมวิหาร ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านยารอนมาเยอร์เอกอัครราชทูตวีซามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาตลอดระยะเกือบ4ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านเอกอัครราชทูตได้ปฏิบัติหน้าที่การทูตอย่างเฮาหันโดยได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลในระยะผ่านมาให้ขยายตัวโดยเฉพาะการสุกยุ่งส่งเสริมการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นรวมทั้งการสุกยุ่งการไปมหาสู่ระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลที่ได้ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาในแขนงกสิกรรมนอกจากนี้ยังได้เสื้อเสริญบรรดา นักลงทุนจากรัฐอิสราเอลเข้ามาศึกษาและซอกหาโอกาสลงทุนในแขนงการอื่นๆที่มีทายแห่งของลาวเซนอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพลังงานสะอาดการท่องเที่ยวธรรมชาติและอื่นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตยารอนมาเยอร์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประกอบส่วนในการสุกยูส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรัฐอิสราเอลให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นในต่อหน้า
1: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะเดือนกรกฎนี้ยังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายบางด้านที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จก็ยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี้ลักงัดแงะและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและปัญหาอื่น
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นเป็นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุทางท้องถนนอัคคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบค้นเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและอื่นๆ
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026ยังได้เห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยหลุดลงจาก44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
0: ในวันที่29กรกฎนี้แผนกป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้ประสานสมทบกับแผนกพัวพันต่างประเทศแขวงในการมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บลินการพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน41คนหญิง16คนให้ทั้งการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทย จ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสะวรรณเขตให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยแม่นถูกกักตัวในวันที่16กรกฎาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไก่สอนพรหมวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามังกลุ่มแก๊งตอบแซดเว็บพนันออนไลน์อยู่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสางตั้งอยู่บ้านนาเหล่านครไก่สอนพรหมวิหาร
1: ในระยะ6เดือนท้ายปีนี้เมืองไสยสิทธาแขวงอัตปือจะได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนจุดสุ่มจำนวนหนึ่งที่ยังพรสำเร็จผลท่านพรไซสีแสวงสุขหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสยเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในต้นหน้าจะสืบโตตามกวดกาการนำไส้ตะข่ายไฟฟ้าที่หับไส้เขตกสิกรรมอยู่บ้านโพไซหาเขตโครงการขุดค้นแห่คำอยู่บ้านนำสวนเมืองผู่วงที่พันเมืองไสยเศรษฐามี8บ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมทางสมทบกับคะแนนไฟฟ้าในการเก็บกรรมหนี้สินค่าเกษตรไฟฟ้าเบื้องครัวเฮือนบรรดาโครงการและเวียกอันอื่น
3: ๆต่อมาเฮาก็จะได้สืบต่อปักหลักไม้เนาะเกี่ยวกับการกับอลมาเกี่ยวกับคะแนนการเสตั้งในการสำรวจติดตามการสำรวจที่ในเหตุการณ์ต่างๆของบริษัทเนาะที่นอนในความรับผิดชอบของตนฮะและถือต่อเคลื่อนไหวเช่นกันและก็ลักลอบเนาะตามการลอบเมฆาดภายในเมืองฮะฮะเนาะถือต่อติดตามปฏิบัติโครงการที่นำใส่ถึงประชาชนในปี2500ที่ผ่านมาฮะเนาะเพื่อเฮาจะได้สรุปสำรวจใหม่ขึ้นแผนในปีต่อไปฮะและสืบต่อติดตามราคาสินค้าในท้องตลาดก็คือติดตามการกดกล้าสินค้านำเข้าเนาะลักลอบนำเข้าลบหลีกภาษีหันเรื่องสินค้าเรียกว่าสินค้าเสื่อมคุณเนาะสินค้าหามเขาและจำหน่ายอื่นเนาะที่ว่ามันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหันพร้อมทั้งใช้มาตรการอื่นๆเนาะที่พันหันเนาะ
1: ท่านพรไซสีแสวงสุขให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้าจะสืบต่อติดตามให้ผู้ประกอบการ391หัวหน่วยที่ยังอยู่นอกระบบหีบฮ้อนไปขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกันสิทธิผลประโยชน์และการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดน้อยและครอบครัวหันเอาทาแหงด้านกสิกรรมและภูมิปัญญาเข้าร่วมโครงการ1บ้าน1ผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐพร้อมจะสนับสนุนด้านวิชาการทุนฮอนและตลาด
0: ต่อไปเสริญทันฝรั่งงานข่าวจากท้องถิ่นเนื่องในโอกาสบุญข่าวพรรษาประจำปี2026วันที่29กรกฎนี้ที่วัดภูเงินอนุสัญญารามและสวนสาธารณะธรรมเจ้าอนุวงศ์บ้านภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงเสสมบูรณ์ได้มีพิธีทําบุญตักบาตรโดยการเข้าร่วมของทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยการนำของแขวงตลอดฮอดพุทธศาสนิกชนและชาวแขวงเสสมบูรณ์เข้าร่วมอย่างหลากหลาย
4: บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเหี่ยมห้อยอบอุ่นและเต็มไปด้วยศรัทธาอันแห่งกาซึ่งประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรและถวายสังฆทานเดชพระภิกขุสงฆ์สามเณรนอกจากการตักบาตรญาติน้ำแล้วพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลฝึกฝนล่อหลอมจิตใจและสืบทอดรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสที่สำคัญเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงที่สมบูรณ
5: ์ได้มีความสามัคคีพบปะกันและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว
4: ให้ยืนยงตลอดไปทางนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดและปกปักษาหีตของประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของแขวงสิสมบูรณ์ให้มันคงทนงแก่นชั่วกาลนานคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: เมื่อบรมนีทีวังสงวนอ่างห้วยเสียดบ้านห้วยเสียดเมืองปากสันแขวงบริคำไซแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 50,000 ตัวซึ่งประกอบมีปลาไนปลานิลปลาปากปลากินยาและปลาเกตแลบเนื่องในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาการน้ำของแขวงต่างหน้าแผนกการแขนงการอ้อมข้างแขวงและน้องน้อยเยาวชนจากโรงเรียนแห่งต่างๆภายในแขวงเข้าร่วม
1: จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาเสริมขยายความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มประชากรป่าสัตว์น้ำอยู่แหล่งน้ำในธรรมชาติให้มีความยืนยงและอีกปัญหาหนึ่งก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพานุวงศ์ครบรอบ117ปีให้มีความหมายความสำคัญยิ่งยิ่งขึ้นดังที่ฮู้น้ำกันแล้วว่าแขวงบุรีคำไซแม่นเป็นแขวงหนึ่งในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันยามใดก็ได้เอาใจใส่ปกปักรักษาแหล่งทรัพยากรและพัฒนาแหล่งน้ำก็คือที่อยู่อาศัยของป่าธรรมชาติและสัตว์น้ำประเภทต่างๆทั่วแขวงบุรีคำไซมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยจำนวน21แห่งมีเนื้อที่ 46,000 เฮกตาร์มีวังสงวน114วังในจำนวน114บานเนื้อที่มีทั้งหมด327เฮกตาร์ในนั้นมีวังสงวนในแม่น้ำคอง10วังอยู่3เมืองคือเมืองดาพบาทเมืองปากสันและเมืองปักกะดิ่งในปีผ่านมาสามารถหาปลาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉลี่ย 5,600 กว่าตนมีหนองปลาเลี้ยงทั้งหมดจำนวน 1,858 หนองเนื้อที่585กว่าเฮกตาร์ผลผลิตได้6,315 ตนต่อปีสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: เปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่6ในวันที่27กรกฎนี้ที่สโมสรหงเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองโดยมีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านใจเพชรพันธวงศ์หัวหน้าหงเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองมีหัวหน้าหงเฮียนทฤษฎีจากแขวงอัตปือจำปาสักและแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
6: ในพิธีปริญญาโทคำเครื่องสัญญาเซนห้องหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองรายงานว่าบุคลากรที่จะเข้าเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางระบบ4เดือนหุ่นที่6มีจำนวน46ท่านยิ่ง8ท่านซึ่งมาจากหลายคงเขตคือจากแผนกการองค์การเทียบเท่าอ้อมข้างแขวง24ท่านยิ่ง4ท่านจากห้องการ4ตัวเมือง22ท่านยิ่ง4ท่านมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด35ท่านยิ่ง11ท่านในนั้นครูอาจารย์ฮับเซินจำนวน8ท่านยิ่ง1ท่านครูอาจารย์ภายในโรงเรียน17ท่านยิ่ง6ท่านและพนักงาน10ท่านยิ่ง4ท่านหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นกลางจะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเท่ากับ18อาทิตย์หรือ126วัน630ชั่วโมงในนั้นแห่วันพักการจำนวน5วันเคลื่อนไหวกิจกรรมและทัศนศึกษา4วันเรียนตัวจริง71วันหรือ497ชั่วโมงโครงสร้างของหลักสูตรประกอบมี8กลุ่มวิชาเรียน13วิชามี65บทประกอบด้วยการขึ้นห้องบรรยายค้นคว้าสัมมนาแนะนำเขียนบทรายงานนอกจากนั้นยังประกอบมีการสอบสิ่งหรือเขียนบทรายงานเป็นรายวิชารายงานเพิ่มบางกลุ่มวิชาเขียนบทป้องกันเป็นรายบุคคลและจัดการประเมินป้องกันบทจบสั้นโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้เน้นนักให้ครูอาจารย์จงเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้อย่างมีจุดสุ่มและติดพันกับภาคปฏิบัติตัวจริงพร้อมกับท่านนักศึกษาทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่ค้นคว้าหำเฮียนตั้งหน้าสะสมความรู้และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครบถ้วนปฏิบัติระเบียบวินัยของสุดเฮียนอย่างเข้มงวดกัดเกลียวสงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงเซกอง
0: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองอนุวงศ์แขวงอัตปือครั้งที่5สมัยที่6สำเร็จลงในวันที่24กรกฎนี้ที่ห้องว่าการเมืองโดยมีท่านดาบแก้วสัญญาแสงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางบรรทลัยแก้วมณีวงศ์ประธานแนวร้องสั่งสตาร์ทแขวงมีบรรดาคณะประจำผักเมืองกรรมการผักเมืองเลขาหน่วยผักอ้อมข้างเข้าร่วม
7: ในกองประชุมท่านคันไซสัญลาศหัวหน้าหงว่าการเมืองได้คืนผ่านทางบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ผลเด่นในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการจุดซุ้ม6เดือนท้ายปี2026ซึ่งท่านได้กล่าวว่าองค์การปกครองเมืองพวงของพวกเฮาได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดห้อยเข้ากับทุกโครงเขตเวียกงานตั้งนาเสื่อมซึมและพันขยายแนวทางแผนนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคเมืองและนิติกรรมต่างๆของพรรคอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ได้ถือเอาเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบกลายเป็นขัวทั่วปองซนหอบด่านเอาใจใส่สีนำกำลังประกอบอาวุธเคลื่อนไหวในขอบเขตรับผิดชอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่องพร้อมทั้งซุ้มใส่สุกอยู่เวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่หากฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งแรงใน6เดือนต้นปี2016สามารถปฏิบัติได้10ตื้อ844ล้านกว่ากีบเท่ากับ 38.97 ส่วนหอยของแผนปีในกองประชุมได้พร้อมกันคนขวาประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมในแต่ละคงเขตเวียกงานอย่างกงไปกงมาเพื่อพร้อมการโศกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่คงค้างให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง25หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง20หา28องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง15หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันทีมกีฬากระต้อแขวงจำปาสากหุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน16ปีพร้อมด้วยคณะนำและครูฝึกนำโดยประธานสหพันธ์กีฬากระต้อแขวงจำปาสากได้เดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่28กรกฎาคมนี้เพื่อสมทบกับทีมสุดใหญ่ที่ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2026โดยทรงเข้าร่วม3รายการและตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการประธานสหพันธ์กีฬากระต้อแขวงจำปาสากทั้งเป็นหัวหน้าครูฝึกได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการแข่งขันครั้งนี้แขวงจำปาสากได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด3รายการประกอบมีทีมเดี่ยวทรายหุ้นทั่วไปทีมทราย4คนหุ้นทั่วไปและทีมเดี่ยวทรายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีสำหรับการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมแม่นได้แบ่งออกเป็น2สถานที่คือหุ้นอายุบ่เกิน16ปีแม่นฝึกซ้อมอยู่สนามกีฬาแขวงจำปาสากซึ่งได้ซ้อมมาเกือบ1เดือนแล้วและเห็นว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนหุ้นทั่วไป6คนซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดที่จะลงแข่งขันในรายการทีมเดี่ยวทรายและทีมทราย4คนแม่นได้ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทุกคนมีทักษะการลีนที่ดีและพร้อมห้อยส่วนห้อยแล้วโดยตั้งเป้าหมายสู่โซนควาแซมมาครองให้ได้อย่างหน่อย1รายการปัจจุบันนักกีฬาทั้งหมดได้มาเต้าโฮมกันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮียบห้อยแล้ว เหลือเพียงลอดหามือเปิดการแข่งขันเท่านั้นท่านประธานสาพันธ์กีฬากระต่อแขวงจำปาสักได้เน้นย้ำเติมว่าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งพอเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาของแขวงให้มีความพร้อมและยะยาวเพื่อเกียมหับมือกับ2งานกีฬาใหญ่ระดับชาติในอนาคตคืองานกีฬานักเฮียนทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเซกองจะเป็นเจ้าภาพในปี2027และงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักหับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028ถ้านักกีฬาสุดนี้สามารถเฮ็ดผลงานได้ตามเป้าหมายสาพันธ์ก็พร้อมที่จะอัดฉีดอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬากระต่อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันธ์ทานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31กรกฎาคมนี้หา2สิงหาคมนี้อยู่สนามกีฬาในโฮมบูโดเซ็นเตอร์การแข่งขันครั้งนี้ประกอบมี4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีทัพนักกีฬาจากกระทรวงแขนงการแขวงและสโมสรทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอย่างคึกคืนรวมทั้งหมด22สโมสรต่อไปเซินทานฟังข่าวจากต่างประเทศ
1: วันที่18กรกฎาคมนี้อยู่ในครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเหรียญลีจุนห้องหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแขวงยุนนานจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่านับรวมแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าบรรลุหลายกว่า86ล้านตันเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับการค้านับมือนับมีชีวิตชีวากว่าเก่าเส้นทางแห่งการเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์กันผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับอุตสาหกรรมนับมือนับกว้างขวางกว่าเก่าเส้นทางมิตรภาพผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนกับวัฒนธรรมนับมือนับแน่นแฟนขึ้นกว่าเก่า
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29กรกฎาคมนี้ท่านนางทาคาอิซิสนาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่านับมาฮอดเวลา 8:30 นาทีของมื้อเดียวกันแผ่นดินไหวที่เกิดอยู่แขวงคุมาโมโตของญี่ปุ่นได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนก่อนหน้านี้ตามแจ้งการขององค์การปกครองท้องถิ่นแขวงคุมาโมโตให้ฮู้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คน5คนอยู่ในสภาพที่หัวใจหยุดเต้น7คนหายสาบสูญและ31คนได้รับบาดเจ็บตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนให้ฮู้ว่าในเวลา 14:27 นาทีของวันที่28กรกฎาคมนี้อยู่ก่อคิวซูของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหว 6.8 ริกเตอร์จุดศูนย์กลางมีความเลิกถึง10กิโลเมตรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาและบรรลังทองเกียงคำสนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกรมพัวพันคุณสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันใสนายสร้างบันทึกเสียงให้ท่านได้รับฟังเพลงกันเนาะมื้อนี้พวกเขาจะนำเสนอกับระยะเมืองลาววันนี้ผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎนี้ส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะให้ท่านได้รับฟังจัดพิธีเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือระหว่างลาวและองค์การ UNFPA หรือว่าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะให้ท่านมาฮู้จักกับแผนการของรัฐบาลลาวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเถคนในระหว่างปี2026นี้ไปจนฮอดปี2030ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือบ่รายละเอียดแต่ละระยะจะว่าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะกันไปเริ่มต้นรายการนี้นำท่านเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนในวันที่18กรกฎนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านขึงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎซึ่งท่านรายงานให้ฮู้ว่ากองประชุมแม้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง28กรกฎนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์และบรรดาแขวงที่เข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนเบี้ยจุสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2026นี้ในกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อปัญหาบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญคือวาระที่1การปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแหทาดการลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บได้หับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนและจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตาต่างประเทศกุ้มการนำเข้าบ่ลดหาเดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเสลียอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งออกและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตดินการคุ้มครองพัฒนาสิมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อมไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งและในแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าวๆเคียงคู่กับผลสำเร็จนี้ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นแมนปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี่ลักงัดแงะและการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบขนเข้าออกเมืองปัญหาขี่ลักปุ้นจี้สิงทรัพย์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติที่สีน้ำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางเลนอื่นสำหรับวาระที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาผลการค้นคว้าปรับปรุง
บัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยลดลงจาก44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับท่าเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้วาระที่3กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาปัญหาบรรดาห่างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสร้างใหม่นี่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับกองประชุมได้ซี้นำให้กระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาห่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขนงการตนเองไปปรับปรุงตื่มบางจุดให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าวันนี้วาระที่4กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอานิติกรรมจำนวน4ฉบับคือห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและห่างกฎหมายว่าด้วยธนาคารกองทัพประชาชนลาวกองประชุมได้ซี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจัดแจงหัดกลุ่มและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในต่อหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาหับรองสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนสิงหาคม2026รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มสำคัญจำนวนหนึ่งเช่นว่าสืบต่อสุ่มใส่หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและสะให้ป้ายสีต่างๆการเก็บความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บและรับงบประมาณจากแหล่งและรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเร่งทวงหนี้ต้องรับที่ยังค้างชำระหนี้สินค่าบินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาแขนงการและด่านสากลหีบห้อนค้นคั่วนโยบายกลไกการคุ้มครองห้านค่าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อค้นคั่วนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาปีนี้ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหาประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงหีบห้อนค้นคั่วกำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหานี้สืบต่อสุกยู่การปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพรการนำใช้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ติดตามกฎกาความปลอดภัยของเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนหับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสืบต่อสุ่มใส่ซ่อมแปลงเส้นทางบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบ่อยการสัญจรถูกตัดขาดและก่อสร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดในแผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตฤดูฝนติดตั้งติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบสิก่อนเกียมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชนสืบต่อกะเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนในศุกเรียน2026-2027และปลุกระดมสร้างเงินไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกะเกียมเปิดศุกเรียนใหม่ในทุกสันเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการประกันเรียนและส่งเสริมเวียกงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเกียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาสิมือแห่งงานให้มีคุณภาพสนองแห่งงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแห่งงานนำเข้าส่งออกตามด้านต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศสืบต่อสุขยิ่งส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบการและสัญญากำหนดไว้สืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลที่จะกระทบต่อสุขภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสืบต่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริการการหันเป็นทันสมัยและการคุ้มครองการบริการของหมอเอกชนให้หัดกุมสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงดังนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการย่อท่อต่างๆที่มาเกิดขึ้นให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าเป็นเจ้าการลงหักฐานซวยแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกลงวันที่20กับวันที่20เมษายน2016สุ่มใส่จัดตั้งพันขยายบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานตามประเทศของการนำภาครัฐขอบการทมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกาเกียมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการนำขันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างๆต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมยามลาวให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศซี่น้ำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎนี้แล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซี่น้ำได้รับทราบและมีทิศซี่น้ำสุ่มใส่กะเกียมทางกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ให้ทับประกันทางด้านเนื้อในและทวงทันเวลาให้กระทรวงเกี่ยวข้องสืบต่อกระเกียมและปรับปรุงเอกสารที่จะรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคในเดือนสิงหาคม2016นี้ในตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงพร้อมกันเอาใจใส่เอาแผนเวียกที่สุ่มประจำเดือนสิงหาคม2016ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเรียกของแผนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จจะชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่มาลมสู่ฐานฟังผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎนี้พวกเราจะพักกันหน่อยหนึ่งก่อนเนาะถือว่ายืดยาวสมควรให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจากรายการและจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือว่า UNFPA ท่านท้องสวรรค์ผู้วิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เกียรติเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือ UNFPA ประจำลาวภายใต้คำขวัญ50ปีแห่งการเป็นคู่หัวมือเพื่อประชาชนสิทธิและสุขภาพในลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้ที่โรงแรมคราวพาซานครหลวงจันทน์โดยมีการนำคันสูงจากบรรดากระทรวงอ้อมข้างผู้ต่างหน้าจากแขนงการของรัฐบรรดาท่านเอกอัครราชทูตประจำลาวผู้ต่างหน้าองค์การเครือข่ายสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทางสังคมเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหวนคืนการหัวมืออันยาวนานระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การ UNFPA ตลอดระยะ5ทศวรรษแห่งการเป็นคู่มือและส่งเสริมการพัฒนาในขงเขตด้านสุขภาพทางเพศสุขภาพเจริญพันธุ์สุขภาพแม่และเด็กการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ไว้หนุ่มความเสมอภาคหญิงชายและการพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากรและการพัฒนาแบบยั่งยงแห่งชาติในโอกาสนี้ท่านทองสันพรหมวิหารได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันพ้นเด่นในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จด้านเวียกงานประชากรส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงด้านสาธารณสุขซึ่งล้วนแต่เป็นการประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติตามแผนบุริมสิทธิ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาคู่ขนานกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของกองประชุมสากลว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านทองสันพรหมวิหารยังได้ให้คำหมายมั่นในการบรรลุ

คาดหมายห่วมกันโดยเฉพาะสู่ซนให้สามารถบรรลุได้อัตราการเสียชีวิตของแม่ลดลงต่ำกว่า70กรณีต่อการเกิดเด็กมีชีวิต 100,000 คนภายในปี2030เช่นคู่กันนั้นในระยะที่ลาวพร้อมก้าวเข้าสู่บั้นสำคัญของการหันเปลี่ยนด้านประชากรจึงเรียกร้องให้เอาใจใส่การพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานเพื่อโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณภาพและการเสริมสร้างทักษะให้แก่วัยหนุ่มพร้อมทั้งมูลไส้ทะแหงทางด้านประชากรในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาและการลดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2006โอกาสนี้ท่านบาโคเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวได้มีความเห็นโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ถือเอาประชาชนเป็นใจกลางซึ่งองค์การ UNFPA ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือลาวเป็นต้นการปรับปรุงนโยบายและกลไกการประสานงานการเสื่อมสารการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรก็คือการรวบรวมข้อมูลสมรรถัวและที่อยู่อาศัยแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เพื่อหับประกันว่าทุกคนสามารถก้าวไปพร้อมกันนอกจากนี้ผู้ต่างหน้าองค์การ UNFPA ประจำลาวยังได้มีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ว่าบ่แม่นเพียงแต่การหวนคืนผลสำเร็จในอดีตเท่านั้นแต่ยังแม่นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อสุ่มใส่แผนงานที่ยังบ่ทันบรรลุได้และสืบต่อหัดแน่นสายพันธุ์และทั้งเป็นครูทำงานเพื่ออนาคตอย่างรอบด้านและยืนยงในซุ้มปีต่อไปท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเขามาลมสู่ท่านฟังพิธีเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการเป็นคู่ร่วมมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือว่า UNFPA ประจำลาววันนี้พ่อจะพากันตื่นอีกให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการและจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะเว้าสู่ท่านฟังลาวเฮาตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเถื่อคนระยะปีนี้ไปฮอดปี2030ตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

มาถึงเรื่องสุดท้ายของรายการพวกเขาจะนำเสนอทานครับฟังลาวเฮาตั้งเป้าหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในปีนี้จนฮอดปี2030ลาวเฮาได้เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยวระยะ2026-2030โดยตั้งเป้าหมายสู่สนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในหาดปีตนาท่ามกลางความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจการเมืองสากลและภัยธรรมชาติโดยปัญหาที่ยกขึ้นมาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในการสัมมนาสุกยู่และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในวันที่27กรกฎนี้อยู่ในกรุงเวียงจันทน์โดยการได้รับการสนับสนุนของโครงการ TII GP2 ก่อนประชุมครั้งนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดาลานีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางดาลานีพรหมวงศาและมีความเห็นว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวระยะปี2026-2030ซึ่งลาวเฮาได้ตั้งเป้าหมายสู่สุนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในระยะ5ปีต่อหน้าแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามคาดหมายนี้ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่ามกลางสภาพการสากลที่ยังบ่ทันมีความแน่นอนโดยเฉพาะความเคร่งตึงด้านเศรษฐกิจการเมืองปัญหาในตะวันออกกลางและภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในทั่วโลกฉะนั้นเวียกงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจึงมีบทบาทเป็นกำลังแห่งและเป็นสื่อกลางสำคัญในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางนโยบายผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์และกสิกรรมของลาวเฮาอย่างต่อเนื่องผู้ของผมในครั้งนี้แม่นได้รับฟังการนำเสนอนโยบายและก็แผนการโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่อหน้าจากกรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งถือเป็นผู้ที่ฮู้นวัตกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเพื่อนำมาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไปฉะนั้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการบุกทะลุและขับเคลื่อนเวียกงานการท่องเที่ยวถ้าว่ามีการวางแผนเลือกตลาดเป้าหมายกำหนดวิธีการและแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสองภาคส่วนอย่างชัดเจนก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้รัฐบาลและคู่ร่วมพัฒนาพร้อมนี้จะสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อสุขยู่แขนงการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยงอันนี้ก็เป็นเรื่องงานการท่องเที่ยวเป้าหมายเพิ่นจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวให้ได้22ล้านเที่ยวคนในระหว่างปี2026ไปจนฮอดปี2030เวลาพร้อมกับหมดลงพอดีขอบใจมีรายการติดตามรายการแต่ต้นฮอดท่ารายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์และนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีบันไซลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในทิศต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าห่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดของเฮียนเซิน
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขโกโตแมนจะนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับหน่วยบาลที่อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหรือขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นไปต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook เหล่าลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแม้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยักษ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวส่งทานสามารถติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีมากเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามแต่จริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่จะนิขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกนี้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลถึงความดำเนินกิจกรรมการออกได้รางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลของหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดเลือดงานทำและสร้างรายได้แห่งแก่ผู้ขายหนังสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดขึ้นต่อสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุด้วยบานทั้ง6ด้วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุด้วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำธนาคารออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงร้อยบาทหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้รับเกียรติเข้ามอบเพื่อเป็นพยานและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยผ่านและนำแปะวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยรัตนาแบ่งร่วมศูนย์จุบอนเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาเสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในกองเกตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผันและนำไปวางไว้อยู่บนองค์ครับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรภาคแห่งชาติลาวและทางเพจเกกุกลาวลอตเตอรี่ไหลขอขอบใจน้องคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดขาดเปื้อนว่าความแปลกของเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นการที่5การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านต้นขายหวยทั่วประเทศและมีการจำหน่ายหวยผ่านการซื้อระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นการสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลเป็นครั้งที่6ขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อยสาวออกข้างวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข7 4 0 7 0 2 7 4 0 7 0 2เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 0 7 0 2 4 0 7 0 2เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0 7 0 2 0 7 0 2เลข3ตัวได้แก่หมายเลข702 702เลข2ตัวได้แก่หมายเลข02 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อยสาวออกข้างวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข740 702 740 702เลข5ตัวได้แก่หมายเลข40 702 40 702เลข4ตัวได้แก่หมายเลข07 02 07 02เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 02 7 02เลข2ตัวได้แก่หมายเลข02 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมัญญบัตรทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: การเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเริ่มต้นด้วยเพลงที่เคยดังในซุ้มปีค.ศ. 1990ซึ่งเนื้อในได้ถ่ายทอดความรู้สึกของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่กำลังตามหาหัวใจที่หายไปเพลงนี้ได้ระลึกถึงบรรยากาศของอดีตที่มีในงานฟ้อนลำวงที่มวนซืนและสงสัยว่าหัวใจของตนอาจจะถูกสาวงามคนใดคนหนึ่งลักเอาไปในคืนนั้น
4: แม่นแล้วเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ได้พรรณนาถึงความทรงจำของชายคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวโดยเฉพาะผู้ใส่เสื้อแดงและขอห้องให้ผู้ที่เก็บรักษาหัวใจของลาวไว้สวยทนุถนอมดูแลมันให้ดีบทเพลงนี้แสดงออกถึงความรักที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบรักแท้
3: เรื่องราวและความหมายลักของบทเพลงที่ซื้อว่าตามหาหัวใจซึ่งแม่นการบอกเราถึงความรู้สึกของชายหนุ่มที่ตกหลุมหักอย่างกระทันหันจนเปรียบเหมือนว่าหัวใจของเราได้ตกล่นหรือถูกลักไปเพลงนี้นักห้องต้นฉบับแมนคมสันคำสอนจากการประดิษฐ์แต่งของสมพรพีลาภาแต่เนื่องจากว่าเพลงต้นฉบับนั่นเสียงบ่ค่อยดีทางรายการจึงเอาเพลงของลาว AI ห้องมาทานได้ฟัง

0: ที่เคารพเพลงที่ผ่านมาเมื่อกี้คิดว่ามีนักฟังเพลงหลายคนยังฟังอยู่เพลงนี้ดังแฮงในซุมปีคศ1990เพราะเพลงนี้เป็นตัวแทนของหัวใจชายหนุ่มผู้นั่งคิดนั่งฝันคำนึงถึงวันที่หัวใจของลาวตกหล่นซึ่งลาวเองก็พยายามตามหาหัวใจดวงนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
1: ฟังแล้วเพลงนี้ซี่เห็นว่าชายคนนั้นลาวมีความหวาดระแวงและสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นได้ลักเอาหัวใจไปเสื่องไว้ซึ่งเล้าเจาะจงความสงสัยไปที่สาวเสือแดงแต่ความหมายลักของเพลงแม้นการแสดงถึงความหักที่บริสุทธิ์และความประทับใจที่มีต่อหญิงสาวเล้าได้ฝากคำเว้าไปถึงคนที่ได้หัวใจเล่าไปว่าถนอมไว้ให้ดีสรุปแล้วเพลงนี้แม้นการถ่ายโทษเรื่องราวของความหักที่เกิดขึ้นในบรรยากาศงานบุญประเพณีที่มีการฟ้อนลำวงซึ่งเต็มไปด้วยความหวังและความคิดฮอดที่มีต่อหญิงสาวที่เล้าหมายปอง
0: ท่านผู้ฟังที่หักแผงพวกเฮาขอคั่นเวลาน้อยหนึ่งมาฮอดมื้อนี้คิดว่าหลายคนคงจดจำเวียกงาน3สางซึ่งแม่นนโยบายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลลาวเพื่อหันเปลี่ยนการคุมครองรัฐและซุกยู่การพัฒนาให้ลงไปถึง5ฐานอย่างแท้จริงนั่นได้ดีจุดประสงค์หลักของเวียกงาน3สางแม่นเพื่อลดพรความทุกข์ยากและเกี่ยมความพร้อมให้สปป.ลาวลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนา
1: เนื้อในความหมายของ3สร้างประกอบมีการสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองให้เป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนามโหดปัจจุบันเวียกงานนี้พวกเฮายังสืบโตดปฏิบัติอยู่แต่บ่ฮู้ว่าท่านได้เฮ็ดหยังแดแล้วแต่พวกเฮาจะมาเว้าต่อในตอนท้ายรายการเพราะมันมีส่วนเกี่ยวพันกับเพลงดังในอดีตบางเพลงที่รายการได้นำมาเปิดให้ท่านได้ฟัง
0: ในสภาพเศรษฐกิจที่มีความแก้งแง่งแข่งขันได้เห็นให้หลายคนโดยเฉพาะสาวหนุ่มต้องได้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองไปย้อนการพัดภาคจึงเฮ็ดให้คนไกลถิ่นคิดถึงบ้านเกิดเหมือนดังเนื้อในเพลงที่รายการจะนำเสนอต่อไปนี้ที่สื่อถึงความรู้สึกคิดฮอดบ้านเกิดผ่านบทเพลงของคมสันคำสอนที่คับห้องเอาไว้
1: แม่นแล้วเนื้อในของบทเพลงแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่โศกเศร้าและการระบายความในใจเนื้อหาโดยรวมเป็นการพรรณนาถึงความทุกข์ยากลำบากและความโดดเดี่ยวในยามที่ต้องห่างไกลจากครอบครัวและคนรักนอกนั้นเพลงนี้มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหวังและความปรารถนาที่จะกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองในเพลงคิดถึงบ้านจากการขับห้องของคมสันคำสอน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่เคารพเพ่งคิดถึงบ้านซึ่งขับห้องโดยคมสันคำสอนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ได้เป็นตัวแทนของหลายหัวใจที่บรรยายถึงความคิดฮอดบ้านย้ำห่างไก่บทเพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาและความหักที่มีต่อคนทั้งบ้านโดยเฉพาะเป็นการคิดฮอดครอบครัว

0: ดนตรีหนุ่มดอกไม้แดงเพลงนี้ผู้แต่งได้เน้นนักถึงน้ำใจไม่ตีจิตและคว่ำโอบอ้อมอารีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่มีความหักแพงช่วยเหลือเบิ่งแย้งกันย่างสนิทสนมนอกจากนั้นบทเพลงยังได้ยุกย่องฮีดของประเพณีอันดีงามและความสามัคคีในการปกปักรักษาบ้านเกิดเมืองนอนสุดท้ายเนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หุ่งเฮืองศรีวิไลตามเส้นทางใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวิถีชีวิตอันสงบสุขของคนลาว
1: เนื้อในของบทเพลงสนบทสดใสได้พรรณนาถึงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในสนบทลาวว่าอย่างมีชีวิตชีวาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ได้กลายเป็นเงื่อนไขที่ดีและสะดวกสบายให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในท้องถิ่น
0: รายการเพลงดังในอดีตต่อไปนี้จะได้นำเสนอเพลงดังกล่าวให้ท่านได้ฟังแต่บ่แม่นผลงานการของหนุ่มดอกไม้แดงเพราะเพลงต้นฉบับนั่นบันทึกเสียงไว้ดนแล้วเพราะเพลงนี้โด่งดังหลายในกลางทศวรรษ80หรือประมาณ40กว่าปีผ่านมาแต่ทางรายการจะนำเอาเพลงนี้ที่วงกาบานำมาอัดเสียงคืนใหม่เมื่อบ่ดนผ่านมานี่ให้ท่านได้รับฟัง
2: ท่านที่หักแพงเพลงสนบทสดใสโดยรวมแล้วบทเพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของสนบทลาวที่มีความสดใสเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นบ่อนพักพิงที่อบอุ่นของประชาชนจุดประสงค์ในการสร้างสาประเทศชาติในตอนท้ายของบทเพลงแม่นเพื่อสร้างลาวใหม่ให้มีความหุ่งเหืองและเป็นที่เอกอ้างทะนงใจ
3: เพลงบทนี้ยังยึดมั่นแนวทางการเมืองของพรรคที่บ่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการก้าวไปตามเส้นทางสังคมนิยมซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้านอกจากการสร้างสาแล้วเนื้อในของเพลงนี้ยังเน้นใส่ความเข้มแข็งในการปกป้องอาณาเขตของประเทศชาติไว้ให้มั่นคงเพราะจุดประสงค์ในการสร้างสาประเทศชาติในตอนท้ายของบทเพลงแม่นเพื่อสร้างลาวใหม่ให้มีความหุ่งเหืองและเป็นที่เอกอ้างทะนงใจ
2: และเพื่อส่งเสริม2นาทียุทธศาสตร์ของพรรคก็คือของปวงชนลาวทั้งชาติในการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาตินั้นพรรคเฮาจึงได้กำหนดแผนสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ซึ่งหมายถึงการมอบโอนอำนาจและความรับผิดชอบให้แขวงมีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงของตนเองได้โดยให้สอดคล้องกับท่าแห้งของท้องถิ่น
3: บ่เพียงเท่านี้พรรคยังได้กำหนดสร้างเมืองให้เป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านซึ่งหมายถึงการสร้างให้เมืองมีความสามารถในการบริหารคุ้มครองที่เข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัตินโยบายคุ้มครองงบประมาณและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
2: พร้อมเดียวกันนั้นพรรคยังได้กำหนดสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาซึ่งหมายถึงการเฮ็ดให้บ้านกลายเป็นจุดสุมของการพัฒนาโดยการส่งเสริมการผลิตสร้างอาชีพที่มั่นคงและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อให้บ้านสามารถกุ้มตนเองและกลายเป็นบ้านพัฒนาในที่สุด
4: หลายคนคงมีคำถามว่าเป็นอย่างจริงต้องมี3สั่งเหตุผลต้นตอของพรรคเฮาก็แม่นการกระจายอำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและตัดสินใจในการพัฒนาตนเองได้หลายขึ้นเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากเน้นการลงทุนใส่โครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมกสิกรรมในเขตห่างไกลซอกลีก
2: พร้อมนั้นก็เพื่อความยืนยงโดยการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติในระยะยาวโดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แต่ละบ้านและเมืองสรุปง่ายๆก็คือนี่แม่นเวียกงาน3สั่งแม่นแนวทางของพรรคในการดึงเอาพลังของท้องถิ่นออกมาใช้เพื่อให้การพัฒนาบ่ให้ล้วมศูนย์อยู่แต่ในตัวเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ต้องกระจายไปถึงพี่น้องประชาชนในทุกบอนทั่วประเทศ
3: แม่นแล้วทั้งหมดนี้แม่นเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหั่งมีและก้าวไปสู่การยกระดับให้ประเทศเฮานั้นหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนา

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตึกกีบบรรลุเกือบห้อยส่วนห้อยของแผนการปีซี่แจงกฎระเบียบการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซกองประชุมสุดยอดคังปัญญาสื่อมวลชนองค์การหัวมือเสียงไฮ2016ต่อไปเซิร์นทานฟังรายละเอียด
1: ภายใต้ทิศทางเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำพาแนวคิดโดยเน้นใส่3เวียกงานจุดสุ่มท่านสมจิตคำมงคุณคณะพักกระทรวงหัวหน้าองค์การกระทรวงการเงินประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมานีที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าใน3เวียกงานจุดสุ่มนี้เป็นต้นปลุกระดมจิตใจสำนึกความเป็นเจ้าการโดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การหัวมือในการปฏิบัติพันธะของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งการเสียพันธะอากรสุขยู่การหันไปทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บและหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐและอื่น
2: ๆภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สื่อกระทรวงการเงินนี้ได้หันเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้นำหาแนวคิดโดยเน้นใส่3เวียกจุดสุ่มคือปลุกระดมจิตสำนึกความเป็นเจ้าการโดยการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการประชาชนทั่วสังคมเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและให้การร่วมมือในการปฏิบัติพันธะของเองตามรัฐธรรมนูญนั่นแม่นการเสียภาษีอากรคือแม่นการหักษาดสุขยู่การหันเป็นทันสมัยได้แนะนำและส่งเสริมการนำใช้ระบบดิจิตอลใหม่ๆเข้าในการจัดเก็บในหับรวมศูนย์เข้างบประมาณแห่งรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนนี้เห็นถึงความสะดวกว่องไวโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยการติดตามตอบโต้อธิบายชี้แจงปัญหาต่างๆอย่างทันการต่อกับข่าวปลอมหรือข่าวปิดเบือนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสังคมต่อแขนงการเงินพวกเราก็ยังได้ขยายตารางข่าวสารในขอบเขตทั่วประเทศโดยการร่วมมือกับโฆษณาโอโฮมศูนย์กลางภาคก็คือกรมสื่อมวลชนตลอดฮอดคณะโฆษณาโอโฮมแขวงในทั่วประเทศซึ่งในระยะผ่านมาก็ได้มีการร่วมมือกับบรรดาสื่อข่าวอ้อมข้างเป็นต้นแม่นสื่อของลาวยูธของศูนย์กลางสานุมประชาปฏิบัติลาวสื่อลาวพัฒนาและสื่ออื่นๆของภาคเอกชนในอนาคตเนาะก็จะมีการพันขยายการร่วมมือกับสื่อทุกแขนงการของภาครัฐและเอกชนเพื่อรับประกันให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารการเงินให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสัดเจนว่องไวแต่ศูนย์กลางนครท้องถิ่น
1: ท่านสมจิตคำมงคุณให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าสื่อแขนงการเงินจะสืบโตให้กลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความหับหู้ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวางเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มทวีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกับการคุ้มครองภาครัฐในระยะใหม่สืบต่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบุคลากรสื่อยกสูงคุณภาพการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหันเปลี่ยนจากการผลิตข่าวแบบเก่าไปสู่การผลิตข่าวที่มีการวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้แท้เหมาะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมตัวจริง
0: พิธีพบปะระหว่างสภาประชาชนแขวงอุดมไซและสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามจัดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่แขวงอุดมไซสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางค้ำมันแก้วบุญหวนกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการพร้อมคณะสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเวียดนามนำโดยสหายนางเตินทีเกกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวเมืองในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตะเวนเวียกงานกวดการและการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวเมืองในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวเมืองหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามว่าวรวมว่าวเฉพาะระหว่างแขวงอุดมไซและแขวงหลายเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อประสานสมทบและสนับสนุนเสริมกันและกันอย่างสนิทแน่นเพื่อญาติได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของสภาประชาชนซึ่งจะนำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนทั้งสองแขวงในต่อหน้า
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเสถาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตื้อกีบบรรลุได้เกือบ100%ของแผนการปีปัจจุบันทั่วเมืองมีหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมด596หัวหน่วยซึ่งสามารถสูบยูธุรกิจใหม่เข้าจดทะเบียนได้22หัวหน่วยและยัง391หัวหน่วยที่ยังบ่มีทะเบียนวิสาหกิจที่จะต้องได้เล็งให้ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องท่านพรไซสีแสวงสุขกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเสถาให้สัมภาษณ์ว่าระยะ6เดือนต้นปีเมืองไซเสถามีการส่งออกรวมหลายกว่า14ตื้อกีบโดยมีเวียดนามเป็นตลาดหลักสินค้าส่งออกต้นโตแมนผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องปลาของดงแห่ธาตุสำหรับการปกป้องผู้สมไซเดลุงกวดกามาตรฐานสิงสังปั๊มน้ำมันและกวดกาสินค้าหมดอายุนอกระบบบรรลุได้100%พร้อมนี้ยังได้คุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติติดพันกับการส่งเสริม1บ้าน1ผลิตภัณฑ์แหน่ทรายยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าโดยมี3ผลิตภัณฑ์ได้รับรองเป็นสินค้าอุดมของเมืองไซเสถา
3: เราก็ได้กำหนดราคาสินค้าในแต่ละระยะหั่นโดยเฉพาะ6เดือนต่อปีพวกเฮาสามารถกำหนดราคาสินค้าหั่นเนาะจากจากแสนกีบลงมาเป็น85,000กีบต่อกิโลต่อปัจจุบันหั่นเนาะนอกนั้นก็ยังได้ติดตามราคาสินค้าที่มีการเน้นติ้งโดยเฉพาะเป็นบัญชีคอหั่นเนาะใน8หมวดและ2รายหารายการหั่นเนาะหมายความว่าเป็นบัญชีติดตามตัวนี้แม่นเฮาได้ติดตามแต่ละอาทิตย์เนาะละเสื้อรายงานในสายต่างราชการทุกวันพุธของแต่ละอาทิตย์นั้นเนาะอันนี้มันการคุ้มครองราคาสินค้าอะไรเงี้ยผ่านมาหั่นเนาะลาเวียงงานพัฒนาตลาดนี้เนาะทุกเมืองเฮาก็มีตลาดอยู่4แห่งเนาะในนั้นก็ได้เปิดน้ําใส3แห่งและ1แห่งก็เป็นยังบ่ทันได้น้ําใสปัจจุบันนี้แม่นทางเมืองเฮามีแผนเส้นเพิ่นบ่ถือความกระจายเซวอยู่ครับเนาะกับบริษัททงคันคําบริษัททงคําเนาะทงคําลาวเพื่อการพัฒนาฮั่นเนาะในการลงทุนต่างๆเนาะนอกจากนั้นเฮาก็ยังเฮ็ดเวียกปกป้องประชาชนไซโดยเฉพาะแม่นปฏิบัติตามนํารัฐ508นั้นเกี่ยวกับการกดกากการค้าเนาะโดยเฉพาะการค้าในนั้นระยะ6เดือนต้นปีนี้พวกเฮาสามารถกดกล้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่สินค้าที่ลักลอบนําเข้าเนาะลบหลีภาษีสินค้าเสื่อมคุณเนาะแล้วก็สินค้าห้ามนําเข้าจําหน่ายและนําเข้าและจําหน่ายฮะเนาะ
1: ท่านพรไซสีแสวงสุขให้ฮู้ตื่มว่าถึงแม่นว่าจะมีผลสําเร็จหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อยุ่งยากที่พบเห็นเป็นต้นการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการยังมีความท้าทายย้อนผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุยังมีลักษณะซ้ำเหื้อและยังมีหัวหน่วยธุรกิจนอกระบบบ่มีทะเบียนวิสาหกิจถึง391หัวหน่วยและปัญหาอื่น
0: ๆจากกรณีมีผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะถ่ายคลิปลง Facebook เกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซแขวงจับปะซักเหตุให้สังคมมีความสับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ต่อปัญหาดังกล่าวท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกป้องรักษาและพัฒนาได้ชี้แจงในวันที่28กรกฎนี้ว่าการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของแน่นอนต้องมีระเบียบในการคุ้มครองโดยเฉพาะห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกชนิด ขึ้นคูกันนำแคมคงและห้ามเอารถทุกสนิทเข้าในส่วนสาธารณะเนื่องจากว่าทางบริษัทได้มีบ่อนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเองทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของส่วนสาธารณะจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในส่วนสาธารณะย้อนแนวนั้นอยู่บริเวณนี้จึงมีการกวดกายอย่างเข้มงวดนอกนั้นภายในตลาดยังมีส่วนสนุกขนาดน้อยและมีบริการรถซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้มาท่องเที่ยวผู้เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่สามารถประกอบอาชีพอยู่ลาวอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมหรือลูกค้าที่มาลินมาใช้บริการถ้ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามนำพนักงานผู้เฮ็ดหน้าที่บริการและห้างขายเครื่องภายในตลาดได้สำหรับในตอนนี้บริษัทจะเอาใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมนอกนี้ก็จะได้ฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการบริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์คองเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดคลังปัญญาสื่อมวลชนองค์การฮ่องเม่อเซี่ยงไฮ้2026ภายใต้หัวข้อความสำคัญในยุคใหม่ของจิตใจเซี่ยงไฮ้จากความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันด้านคุ้นคาสู่การปฏิบัติห่วมกันได้จัดขึ้นยูนิคอนหลวงบิเครสของเกียร์กิสถานในวันที่17กรกฎาคมนี้มีผู้ต่างหน้าประมาณ260คนที่มาจากสื่อหลักเกือบ150แห่งรวมทางคลังปัญญาที่มีสื่อเสียงภาคส่วนรัฐบาลจากบรรดาประเทศสมาชิกองค์การดังกล่าวพร้อมด้วยกองเลขาองค์การฮ่องเม่อเซี่ยงไฮ้ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะนโยบายข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประธานาธิบดีเกียร์กิสถานได้กล่าวในพิธีไขกองประชุมว่ากองประชุมสุดยอดครั้งนี้จะกลายเป็นเวทีที่สุขยู่ให้กำเนิดแนวคิดใหม่และมาตรการใหม่ประกอบส่วนเข้าในการเพิ่มทวีความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารการลงเลิกการหัวมือทางด้านวิชาการและการสร้างความมิตรภาพขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรมนีทานหลีไทฮุงหองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมของการท่องเที่ยวมาเลเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่านโยบายต่างๆภายใต้โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ประกอบกับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยี่ยมยามมาเลเซียโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงว่าโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียมีเสน่ห์ดึงดูดใจในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในภาคพื้นอาซีและนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยี่ยมยามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระยะวันพักฤดูร้อนของปีนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซียกับจีนยังสืบต่อขยายตัวปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการตามนโยบายที่มีอยู่ในวงกว้างและบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยนโยบายยกเว้นวีซ่าร่วมกันที่ผู้นำของมาเลเซียและจีนร่วมกันส่งเสริมนั้นได้สร้างผลประโยชน์ในทั้งบวกอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบัลลังก์ท้องเกียงคำโซนี้อ่าน

ย่าเมื่อลีลาง่ายแปลงโสมให้มันคงอย่าได้เป็นดังเสื้อทานีเต้นด่วนไปนะเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการมื้อนี้ก็แม่นมาพร้อมกับข้อมูลซื่นเสียงทิงห้องฝากต้อนให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยหรือว่ากล่อมอารมณ์ในยามหลับนอนของท่านผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนเนาะแต่ว่าหลายท่านก็นอนหลับแล้วจากนั้นทางรายการนี้ก็แม่นขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านบ่ว่าจะอยู่เฮือนอยู่ซ่านตามเฮือนซ่านบ้านซองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนหรือว่าผู้สิไปสิมาใช้รถใช้ถนนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณเด่นวิไลมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังได้ว่าทำอิจจากรายการนี้ให้ท่านได้ม่วนซื่นกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้ววันนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮงอรุณแดนวิไลซึ่งได้คัดมาจากปื้มยืมหักจากใจอื่นในเรื่องที่มีเสวาขอโทษที่ผิดนัดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

เพื่อนที่ค่อยคิดถึงหลายที่สุดค่อยบ่ฮู้ว่าจะเริ่มต้นจดหมายฉบับนี้ด้วยคำเว้าประโยคใดแต่เพื่อให้เจ้าสามารถทวนคืนได้ว่าค่อยเป็นไผค่อยจะขอเราเกี่ยวกับบ้านหนึ่งในชีวิตของค่อยสู่เจ้าฟังสนะบอยว่าค่อยก้าวเข้ามาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ข่อยก็ได้ฮู้จักกับเจ้าโลดตอนนั้นข่อยพักอยู่หอพักซึ่งเป็นเฮือนก่อสองสั้นเก่าๆและในยามฝนกลางเดินมีน้ำท่วมเพียงทองแข็งไซผู้สาวมหาหวนเพื่อนคนหนึ่งเอิ้นบอคันบ่ได้ตัวจักสัวโมงหนึ่งนี้ตัวคือสิกินข้าวบ่แซ่บเนาะคอยเว้าเท่ใดเพื่อนคนนั้นยังคงยืนยันบ่เสื้อดอกปากว่าจังสั้นแต่ตาคอยสัมผัสส่องลงไปเบิ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางเดินคอยเลยย่างไปหา

อยได้ยินข่าวว่าเจ้าเขียนหนังสืองามแล้วจึงแวะมาหาเจ้าเว้าแต่คอยยังเฮ็ดสีหน้างงๆอยู่เจ้าจึงเว้าต่อเมื่ออื่นอยู่เฮือนของคอยสิมีพิธีสู่ขวัญปีใหม่คอยจึงอยากให้เจ้าเขียนป้ายสบายดีปีใหม่และแต้มฮูปประดับประดาใส่งามๆเพื่อว่าเอาไปติดใส่ทางเข้าเฮือนของคอยเจ้าทางเว้าทั้งยืนเจี้ยขาวแผ่นใหญ่พร้อมกับสีฟ้ามาให้คอยคอยบ่กล้าปฏิเสธก็เลยรับเอาท่ามกลางเสียงไอแบบบ่เป็นวัดของหมู่เพื่อนเมื่ออื่นคอยสิมาเอาแต่เศร้าๆเด้อในมือมาหับเอาป้ายที่คอยเขียนนั้นเจ้าได้เชิญให้คอยไปร่วมพิธีสู่ควรอยู่เฮือนเจ้าเจ้าบ่ได้ไปคอยบ่ยอมไปในน้ำหยังคอยถามก็ในน้ำผู้เขียนป้ายนี่แหละเจ้าตอบและนับตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาคอยกับเจ้าก็ค่อยๆสนิทสนมกันเจ้ามักจะไปฮอดห้องเฮียนแต่เศร้าๆและเอาปื้มวางหมายบนที่นั่งไว้ข้างๆเจ้าและเมื่อเป็นแนวนั้นหากมื้อใดค่อยไปฮอดห้องเฮียนก่อนค่อยก็จะหมายบ่อนนั่งไว้ให้เจ้าคือกันจากการกระทำเช่นนี้เฮ็ดให้ค่อยและเจ้าได้นั่งเฮียงเคียงข้างกันทุกวันและช่วยสู่ซึ่งกันและกันในด้านการเฮียนนำอีกเว้าแท้แล้วแม่นเจ้าเป็นคนช่วยสู่ค่อยหลายกว่าโดยเฉพาะแม่นด้านการเงินในเวลาที่อาจารย์บอกซื้ออุปกรณ์การเรียนเอกสารต่างๆหรือว่าเก็บเงินค่าอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาหมู่เพื่อนส่วนซุ่มเซลแม่นเจ้าเป็นผู้ออกต่างค่อยหมดส่วนสายตาหมู่ครูก็นับมือนับสลอกกอกขึ้นทุกวันในงานสุ่มเซลอยู่ใส่กระตามถ้าสองคนเฮาบ่นั่งเคียงข้างกันแม่นเจ้าภาพกับบ่ยอมเปิดงานเลี้ยงควมผูกพันหักแพงของพวกเฮาทั้งสองถึงขั้นมีคำเล่าลือว่าถ้าเห็นเจ้าบ่เห็นค่อยหรือเห็นค่อยบ่เห็นเจ้าฝนต้องตกอย่างแน่นอนการเฮียนของพวกเฮาทั้งสองอยู่ในระดับดีเจ้าได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะสาพันธ์แม่หญิงส่วนค่อยได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะสาวหนุ่มของหน่วยแพทย์ชั้นสูงมีมื้อหนึ่งในเวลาที่คอยและเจ้านั่งค้นคว้าบทเรียนอยู่กองห่มไม้ท่านหมอผู้เคียงคู่ประจำห้องเว้าว่าพวกน้องบ่มีบอนห้องเขียนเนาะเอาห้องเอื้อยไหมเพิ่นเว้าพร้อมทั้งยืนลูกกระเจห้องการของเพิ่นให้และนับตั้งแต่มื้อนั้นมาทุกตนสวยหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วข่อยกับเจ้าก็จะเข้าไปนั่งค้นคั่วบทเรียนอยู่ในห้องของท่านหมอผู้เคียงเสิ่งบางมือถ้าหู้สึกอึดเมื่อยก็พากันมูบใส่หน้าตุคนละสนจนเจ้าของห้องเพิ่นกลับมาตอนบ่ายจึงมาปุ๊กเอากะมี

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ปีใหม่ต่อมาข้อยได้มอบรูปแต้มขาวดำที่แต้มเองโดยกายจากรูปเจ้าที่เปียผมสองข้างและรูปของข้อยที่ยืนเฮียงกันเป็นของควรให้แก่เจ้ารูปนี้มีความหมายแนวใดบ่เจ้าถามหมายความว่าเฮาจะบ่มีวันผัดภาคจากกันข้อยตอบ

วันเวลาผ่านไป3ปี3ปีที่ข่อยและเจ้าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการทําเฮียนทั้งเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆเพราะตลอด3ปีนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาอยากจะปรึกษาก็สามารถนัดหมายเวลาและสถานที่เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ไปพบและตลอด3ปีนั้นบ่เคยมีเพียงครั้งเดียวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดนัดกันและค่อยได้ตั้งใจเอาไว้ว่าตลอดทั้งชีวิตนี้จะบ่ขอผิดนัดกับเจ้าค่อยบ่เคยปิดบังหยังกับเจ้านอกจากสิ่งเดียวคือการมาเรียนแพทย์ของค่อยแม่นมาด้วยความจำเป็นย้อนตนเองเสียงจบสั้นอุดมได้คะแนนสูงสุดจึงได้หับการซับซ้อนมาพ่อแม่พี่น้องสัมผัสสนับสนุนเอาแท้เอาว่าถึงขั้นเท่าพ่อลั่นวาจาว่าไปสะก่อนถ้าบ่มักจนเฮียนบ่ได้จึงค่อยว่ากันใหม่ย้อนเหตุนี้เองในเวลาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ค่อยจึงหาทางติดต่อกับมหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์เพื่อขอเรียนวีซ่าครูสายเลขวัตถุซึ่งเป็นสายที่ค่อยมักที่สุดเมื่อแนมเห็นหนทางที่จะได้เรียนครูค่อยเริ่มขาดเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การขาดเรียนของค่อยได้เหตุให้หมู่เพื่อนและครูอาจารย์ตกตะลึงและก็แม่นการขาดเรียนนี่แหละเหตุให้ค่อยบ่ได้มีโอกาสพบกับเจ้าทุกวันเมื่อก่อนจึงต่อมาค่อยรู้สึกอายและค่อยๆลบหน้าเจ้าและลาออกหอพักแล้วขี่รถถีบเที่ยวมาเฮียนทุกวันแต่บางวันค่อยบ่มาถึงมหาวิทยาลัยค่อยแว่ไปนั่งอยู่แคมของจนคำแล้วจึงกลับเฮือนนั่งอยู่แคมของในความคิดของค่อยคิดหยังคิดถึงไผเจ้าบ่ฮู้ถ้าเจ้าบ่ฮู้ค่อยขอบอกว่าค่อยคิดถึงเจ้านั่นละค่อยอยากอยู่ใกล้อยากเว้าจ๋าอยากเห็นหน้าอยากเห็นหอยยิ้มงามๆของเจ้าเมื่อหนึ่งขณะที่ค่อยจูงรถถีบออกจากบ่อนฝากรถเจ้าเห็นหน้าเศร้าๆมายืนลัดหน้าค่อยแล้วเว้าว่าเฮาบ่ได้พบกันหลายมื้อแล้วได้เนาะค่อยมีแนวปรึกษาเจ้าจะมีเวลาให้ค่อยได้บ่มีที่เอาอยู่ใส่ละจักโมงค่อยถามเดี๋ยวนี้เลยอยู่เฮือนค่อยแล้วค่อยก็ขี่รถถีบไปเฮือนเจ้าเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้ากันค่อยถามว่าเอ้ามีหยังบ่เว้าตามสื่อรถเนาะค่อยได้ยินว่าเจ้าอยากออกโรงเรียนแม่นบ่เป็นหยังเจ้าจึงคิดแนวนี้ค่อยเที่ยวไกลเกินไปรถถีบกระเพเรื่อยๆบ่มีเงินฮอดสิแปงแล้วค่อยแก้ตัวเป็นหยังบ่กลับเข้ามาอยู่หอพักทนบ่ไหวนำอาหารกระแพงจะลองคิดเบิ่งไหมตักแกงใส่จานจานหนึ่งกิน6คนแกงก็มีแต่น้ำแก้วก็บ่มีกินข้าว2คาบคาบเที่ยง12โมงคาบแลง5โมงพากันเป็นแนวนี้สิเป็นบวมเบิดทุกคนละเด้หมายความว่าบัญหาอยู่บ่อนผักนี่เนาะแม่นแท้คันสั้นบ่ยากดอกแม่ค่อยมีเฮือนให้
พิ่นมีเฮือนให้คนเฒ่าหลังหนึ่งอาทิตย์หน้าผู้เฒ่าเพิ่นหมดสิทธิ์เพิ่นหมดสัญญาแล้วบัดนั้นเจ้าก็ย้ายไปอยู่ได้เลยเด้อข่อยบ่มีปัญญาจ่ายค่าเฒ่าดอกข่อยบ่ได้ให้เจ้าจ่ายข่อยจะร่วมกับแม่เองถึงมีบ่อนอยู่มันก็บ่เพียงพอดอกข่อยฮู้แล้วว่าเจ้าข่อยฮู้ว่าข่อยยังจะได้สวยเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างอีกข่อยบ่อยากรบกวนคนอื่นข่อยนี่วะเป็นคนอื่นคือว่าข่อยบ่อยากรบกวนเจ้าป่านนั้นนะค่อยเต็มใจให้เจ้าลบกวนถ้ามีเจ้าลบกวนค่อยแล้วค่อยมีความสุขเจ้าบ่ต้องเว้ายาวให้เสียเวลาดอกเจ้าตอบค่อยมาซะว่าเจ้าจะหนีการเฮียนแต่เจ้าบ่ต้องแต่ค่อยต้องการคำตอบและก็เป็นคำตอบว่าเจ้าจะเฮียนแพทย์ต่อจนจบค่อยบ่อยากเห็นเจ้าเอามือเขียนและสะพัดเอาตีนมาลึบเจ้าลองคิดเบิ่งแม่เจ้าบ่มีความรู้สึกหยังเลยบ่ตลอด3ปีที่เฮาสนิทสนมกันเจ้าบ่เคยเฮ็ดให้ข่อยเสียใจและข่อยก็เชื่อว่าข่อยบ่เคยเฮ็ดให้เจ้าเสียใจคือกันมันบ่มีความหักนี่วะหมู่เพื่อนต่างก็เย้ยหยันต่างก็เสียพวกเฮาสุดขีดครูอาจารย์ยังยกให้เฮาเป็นครูแบบอย่างแม่นแท้ตลอด3ปีเจ้าบ่เคยสัญญาหยังกับข่อยแต่เจ้าปฏิเสธคำสรุปของหมู่ครูสำหรับข่อยแล้วหัวใจของข่อยมันบ่ยอมให้ข่อยปฏิเสธเจ้าคิดเบิ่งเพียงข่อยบ่เห็นเจ้ามาการ 2-3 วันข่อยก็รู้สึกคิดฮอดและหากว่าเจ้าจากข่อยไปข่อยจะอยู่ได้จังใดจะตอบข่อยเบิ่งดูเจ้าลำพึงลำพันพร้อมกับมีหยาดน้ำตาใสๆซึมออกมาจากตาของเจ้าข่อยอยากตอบเจ้ายุตอนนั้นแต่ข่อยขอเวลาคิดได้บ่ข่อยให้เวลาเจ้าไปคิด1วันแล้วมื้ออื่นจะต้องกลับมาตอบข่อยอยู่บ่อนี้ข่อยจะรอคำตอบจากเจ้าจำไว้ว่าคำตอบที่ข่อยอยากได้ยินคือเจ้าจะบ่ไปจากข่อยเจ้าจะบ่ปาทิ่มการเฮียนมืออื่นข่อยจะมาตามนัดข่อยเว้าแล้วก็ย่างลงเฮือนไปด้วยหัวใจกะวังกะเวบ่จักแนวสิเฮ็ดและจากมื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้เวลาผ่านไป20กว่าปีแล้วแต่ข่อยก็ยังบ่ทันกลับไปให้คำตอบแก่เจ้าเลยข่อยผิดนัดแม่แล้วข่อยผิดนัดผิดนัดกับผู้หญิงที่แสนดีต่อข่อยข่อยอยากให้เจ้าฮู้เอาไว้ว่าตอนนี้หากย้อนเวลากลับคืนไปได้ข่อยจะบ่ผิดนัดกับเจ้าดอกแต่ในเมื่อเฮาบ่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ข่อยจึงสามารถเฮ็ดได้เพียงเขียนจดหมายฝากคำขอโทษเท่านั้นแพงข่อยขอโทษเด้อที่ข่อยผิดนัด

บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับพุทธเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณเดนวิไลที่มีชื่อว่าขอโทษที่ผิดนัดได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: ภูมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีนแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เฮ็ดเวียกเบาใจบ่เอามันก็นักเฮ็ดเวียกนักถ้าว่าใจมักมันก็เบาสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องไปหมดสุภูสุคนขอต้อนรับประดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอมาครับก้อมในยามค่ำคืนบอกว่าท่านจะกำลังประกอบอาชีพใดอยู่หรือว่ากำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกให้งานไปนำแล้วก็พักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้คนส่วนใหญ่พากันเฮ็ดเวียกยามมื้อเว้นเมื่อคืนพากันนอนหลับพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ศาลแต่ว่าก็ยังมีอีกอาชีพหลากหลายอาชีพที่ว่าต้องได้ปฏิบัติเวียกงานในยามค่ำคืนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านก็แล้วกันที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
1: พอได้สมดังใจมั่นหมาย
0: และกลับคืนมาพบกันกับท่านผู้ฟังมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันกับเสียงเพลงมามอบให้มิตรรายการอีกเช่นเคยคันทำอิฐมาพบกันแน่นอนมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่ม

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
3: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
2: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
3: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
2: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
3: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ปลาไหม้จากไฟไหม้ล้ำปลาได้ลุง
3: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
2: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
3: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
2: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
3: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
2: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: เกิดเป็นหญิงตีนผมให้ลำเกียงตีนสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: คอยเฝ้าคอยแต่พี
0: ่ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: ยังฟังฝัน
0: นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืน
1: อยากเห็นเวียงจันทร
0: ์เบิกบานม่วนซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพในมุมมองของพุทธศาสนาจักกะวาลวิทยาในพระไตรปิฎกและก็มุมมองทางพุทธศาสนาในโลกตัวจริงทั้งสองระบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านจำนวนด้านขนาดและก็ในด้านลักษณะซึ่งว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเส้นสูตรจักรวาลหรือว่าอัตถกถาต่างๆเพิ่นก็ได้กล่าวว่าศูนย์กลางของจักรวาลก็คือเขาพัสสุเมนหรือว่าเมาเมรุมีมหาสมุทรอ้อมหอบอยู่ในมหาสมุทรนั้นก็จะมีทวีปใหญ่ๆอยู่4ทวีปเอิ้นว่าจตุทีปตั้งอยู่ใน4ทิศท่านผู้ฟังทวีปที่1 นั้นแม่นปุพเพวิเทหะทวีปหรือว่าทวีปตะเวนออกเป็นลักษณะผืนแผ่นดินที่ว่ามีรูปห้างคือกันกับเดือนเครื่องเสี้ยวและก็มนุษย์ในทวีปนี้นั้นจะมีใบหน้าคือกันกับรูปเดือนเครื่องเสี้ยวมีอายุยืนประมาณ100ปีเป็นมนุษย์ที่ว่ามีความสุขบ่ค่อยมีความทุกข์ฮ้อนอันใดทวีปที่2แม่นอัปปละโขญาณทวีปเป็นทวีปทางทิศตะวันตกลักษณะก็คือเป็นผืนแผ่นดินที่มีรูปห้างกลมคือกันกับดวงเดือนเต็มดวงหรือว่าเดือนเพ็งมนุษย์ที่ว่าอยู่ในทวีปนี้นั้นจะมีใบหน้ากลมและก็มีความสงบบ่มักการวิวาทหรือว่าพิษเถียงกันและก็มีอายุที่ยืนประมาณ500ปีทวีปที่4แม่นอุตรกุลุทวีปหรือว่าทวีปทางทิศเหนือทวีปนี้นั้นจะมีลักษณะที่เป็นผืนแผ่นดินรูปห้างสี่เหลี่ยมมนุษย์ที่ว่าอยู่ในทวีปนี้ก็จะมีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมทวีปนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่มีอุดมคติเพราะว่ามนุษย์นั้นมีศีลธรรมเสมอต้นเสมอปลายในทวีปนี้บ่มีการกดขี่ข่มเหงบ่มีการประพฤติที่บ่ดีและนอกจากนั้นในทวีปนี้ก็จะมีต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นต้นไม้เนรมิตสิ่งของบ่ต้องเฮ็ดไร่เฮ็ดนาบ่ต้องซอกอยู่หากินให้ทุกยากลำบากคนที่ว่าอาศัยอยู่ในทวีปนี้ก็จะมีอายุยืนอยู่ที่ 1,000 ปีถือว่าบ่มีการตายก่อนอายุท่านผู้ฟังและทวีปที่4ก็คือสมภูทวีปเป็นทวีปทางทิศใต้เป็นลักษณะพื้นแผ่นดินที่มีรูปห้างคือรถม้าหรือว่าสามเหลี่ยมในบางตำรามีการเปรียบเทียบก็คือใบไม้มนุษย์อยู่ในทวีปนี้ก็คือโลกมนุษย์ของพวกเฮาที่พวกเฮาอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ฟังมีใบหน้ารูปไข่อายุก็บ่แน่นอนขึ้นอยู่กับยุคสมัยและก็คุณธรรมของคนที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบิดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกระตือ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินกับบ่คองใจบ่ใส่ทอคองตีใดกับบ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอขับกล่อมในยามค่ำคืน
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: แล้วก็ได้เบิกบานมวนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้
0: และในระยะผ่านมาก็ได้เว้าถึงทวีปต่างๆตามความเชื่อในพระไตรปิฎกมีอยู่4ทวีปก็คือปุพเพวิเทหทวีปเป็นทวีปทางทิศตะวันออกอันที่2ก็แม่นอัปปะละโคญาณทวีปเป็นทวีปทางทิศตะวันตกแล้วก็อันที่3ก็แม่นอุตระกุลุทวีปคือทวีปทางทิศเหนือและอันสุดท้ายแม่นสมภูทวีปก็คือโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ฟังจุดเด่นของสมภูทวีปที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นก็คือถ้าว่ามีความทุกข์ก็จะมีความทุกข์หลายที่สุดและก็มีจิตใจมนุษย์ที่มีทางดีเลิศและก็สั่วหายที่สุดพร้อมสำหรับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้แต่ว่าสมภูทวีปถือว่าเป็นบ้านเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าพระจักรพรรดิและก็พระอรหันต์เพื่อนพากันมาอุบัติหรือว่ามาเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เห็นทุกข์ได้ง่ายและก็มีความกล้าหาญมีสติปัญญาที่แหลมคมสามารถที่จะตัดสหูได้และในทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ปัจจุบันโลกของพวกเรานี่ก็ถูกแบ่งออกเป็น7ทวีปใหญ่ตามลักษณะทางกายภาพของแผ่นดินโลกเฮานำท่านผู้ฟัง
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: ปัจจุบันในโลกของพวกเรานี่มีอยู่7ทวีปอันที่1ก็แม่นทวีปอาเซียนหรือว่าเอเชียเป็นทวีปที่ว่าใหญ่ที่สุดและก็มีประชากรหลายที่สุดในโลกถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมบูฮานและก็ศาสนาที่สำคัญของโลกรวมทั้งพุทธศาสนาประเทศลาวเฮานี่ก็ถือว่าตั้งอยู่ในทวีปอาเซียนนี่แหละท่านผู้ฟังทวีปที่2แม่นทวีปแอฟริกาถือว่าเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ2มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สัตว์ป่าและก็มีทะเลทรายซาฮาราที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนําทวีปที่3แม่นทวีปอเมริกาเหนือหรือว่านอร์ทอเมริกาประกอบไปด้วยประเทศพัฒนาแล้วขนาดใหญ่ยกตัวอย่างก็แม่นสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาอันนี้ถือว่ามีเศรษฐกิจมีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมีความก้าวหน้าสูง
1: พอได้สมดังใจมั่นหมาย
0: ทวีปที่4แม่นทวีปอเมริกาใต้หรือว่า South America อันนี้โดดเด่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถือว่ามีป่าดงดิบอเมซอนซึ่งถือว่าเป็นปอดใหญ่อีกอันหนึ่งของโลกแล้วก็มีแม่น้ำอเมซอนที่ว่ามีความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์มีการสำรวจยังบ่ทั่วถึงปานใดส่วนทวีปที่5แม่นทวีปแอนตาร์กติกตั้งอยู่ขั้วโลกใต้เป็นทวีปที่หนาวเย็นที่สุดและก็แห้งแล้งที่สุดบ่มีประชากรอาศัยอยู่ถาวรมีแต่ทางนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเพื่อนพากันไปเฮ็ดการทดลองไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาศึกษาทางวิชาการทวีปที่6แม่นทวีปยุโรปอันนี้แม่นเป็นทวีปที่ว่ามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองมีวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลและก็เป็นศูนย์กลางในทางด้านความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและทวีปสุดท้ายก็แม่นทวีปออสเตรเลียหรือว่าโอเซียนีอันนี้เป็นทวีปที่น้อยที่สุดประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็หมู่เกาะต่างๆอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีสัตว์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะยกตัวอย่างจอโกและก็มีโคอาลา

และที่ท่านได้หับฟังผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปต่างๆอยู่ในโลกของพวกเขามีทั้งหมด7ทวีปอันที่1ก็แม่นทวีปอาซีอันที่2แม่นทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาแม่นอันที่3และก็4แม่นทวีปอเมริกาใต้อันที่5แม่นทวีปแอนตาร์กติกอันที่6แม่นทวีปยุโรปและก็สุดท้ายก็แม่นทวีปออสเตรเลียถ้าว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็แม่นโลกหน่วยนี้นั่นมี7ทวีปในทางภูมิศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ถ้าเทียบใส่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนหนึ่งของสมภูทวีปแม่นทวีปทางใต้เท่านั้นล่ะท่านผู้ฟังส่วนว่าอีก3ทวีปยังเหลือในพระไตรปิฎกนั้นแม่นปุพเพวิเทหะอปะโลโคนยะและก็อุตรคุลุอาจจะหมายถึงดวงดาวอื่นๆหรือว่าอาจจะหมายถึงมิติอื่นๆที่อยู่ในจักรวาลที่ว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันยังเบิ่งบ่เห็นเทื่อหรือว่าอาจจะยังไปซอกหาหรือค้นคว้าบ่เห็นเทื่ออันนี้ต้องได้รอการพิสูจน์การพัฒนาและก็การค้นคว้าตื่มอีกท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการรับการตื่ม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลุงจันพิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมามาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่หือยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคงมีบุญวาสนาต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่แหละเพื่อสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นและก็ขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนกันกับท่านผู้ฟังมิตรรายการเป็นประจำทุกคืนนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสำหรับท่านที่ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนเข้ากะเวียกกลางคืนก็ขอให้รายการของพวกเรานั้นอยู่ได้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ได้โอกาสพักผ่อนนอนหลับในยามค่ำคืนหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาตั้งแต่มือเว้นหมดมือแล้วค่ำคืนมาก็ได้นอนหลับพักผ่อนยื้อเหินยื้อสารก็บ่เป็นหยังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้

และมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่พอเท่าใดจะให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ประวัติมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นเมื่อนี่แมนวันศุกร์แฮม2คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่31เดือนกรกฎาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็เพราะมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซาดีหลายสิ่งกิริยาสวยโยสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านฮะจะนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมถั่วทิศหับปรุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฮะซึ่งรายการที่นี่ก็มีให้ท่านฟังเป็นประจำเลยตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงเลยซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวข่าวพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆละที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าเศร้าคือจังสี่นี่ให้ทานผู้ตื่นเด็กลุกเศร้าเหตุเวียกเงินการซานได้ฟังรายการเป็นน้ำแดฟังเพลงไปพร้อมฟังลำไปพร้อมมากระเข้าท่าดีสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ศิลป์ในยามเศร้าเศร้าได้ดีเป็นอะไรละท่านผู้ฟังซึ่งว่าพวกเราพบกันในระยะนี้ก็ในท่ามกลางสภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะท่านผู้ฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแล้วก็เข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไปแล้วนี่มื้อเข้าพรรษาบ่แม่นการเข้าพรรษาได้มื้อเข้าพรรษาผ่านพ้นไปการเข้าพรรษาจะต้องได้ดำเนินไปเติมอีกพุ่นแหละจนฮอดเดือนชีวิตเพ็งพุ่นจึงค่อยออกพรรษาหลายคนหลายคนนี่โอ้ยเพิ่นก็ไปนั่งจำศีลอยู่ในวัดพุ่นแหละผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนหลายนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปนั่งจำศีลอยู่ในวัดเอาเป็นยังไงแม่ตู้นั่งจำศีลภาวนาก็คงจะมีจิตใจสงบไปเนาะก็หลายคนหลายคนเด้คนหนุ่มคนสาวคนไว้กลางคนนี่นะหลายคนหลายคนเพิ่นก็ได้เอิ้นตนเองว่าเข้าพรรษาน้ำพระสงฆ์สมณีนเพื่อลดละเลิกกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเฮ็ดให้จิตใจสงบมีจิตใจสงบแล้วก็มีเหือมีแหงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองจะเฮ็ดในใดก็เฮ็ดเด้อท่านผู้ฟังการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆนะก็ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจึงจะเฮ็ดในการดำเนินธุรกิจนั้นการสร้างสาพัฒนานั้นดำเนินไปด้วยดีแม่นบ่แม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าว่าพวกเขาหักเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็จะสร้างความยุ่งยากให้แก่พวกเขาตามภายหลังซึ่งว่าเวียกงานนี้กฎหมายแต่ละประเทศก็มีการปกครองด้วยกฎหมายดังนั้นกฎหมายก็เป็นเครื่องมือในการปกครองพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเฮ็ดให้มันไปถูกปองรองถูกแปลวไปถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่ในรายการล้มทั่วทิศนภรุณก็เป็นวันศุกร์ละเดท่านผู้ฟังวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎแล้วเนาะมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม2คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่31เดือนกรกฎคริสตศักราช2026เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎก็คิดว่าหลายคนหลายคนที่รับผิดชอบเวียกงานต่างๆอยู่ในแต่ละคงเขตนั้นก็คงจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้มีการสรุปถอดถอนบทเรียนคืนแล้วว่าเดือนผ่านมาหันเดือนกรกฎผ่านมาเป็นได้การปฏิบัติเวียกงานประสบผลสำเร็จขึ้นได้ย้อนยังมันจึงประสบผลสำเร็จและย้อนยังจึงยังข้างคาอยู่ย้อนเฮาบ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเวียกงานบ่หรือว่าเวียกงานนั้นยากเกินไปอันนี้ก็หวังว่าคงจะมีการสำรวจกวดกาคืนเพื่อก้าเกียมเฮ็ดให้เวียกงานในเดือนสิงหาต่อไปนี้การลืมต้นมืออื่นนี่เป็นต้นไปนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ลืมต้นของรายการมื้อนี้นี่ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวสักก่อนข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้ไขของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎซึ่งว่ากองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎได้ดำเนินไปในวันที่27และ28กรกฎผ่านมากรกฎนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกและรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากคะแนนการต่างๆเข้าร่วมแบบเชิงหน้าบรรดาประธานห้องประธานและคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกล่องประชุมทั้งไก่เพื่อฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พุ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการเวียกงานชุดสุ่มประจำเดือนสิงหาก่องประชุมหันได้ค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นรายงานสภาพพุ่นเด่นและเวียกงานชุดสุ่มอันเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือ 1. การปฏิวัติเวียกงานชุดสุ่มพุ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหา2026ของรัฐบาล2มากระแมนสภาพการที่พ้นเด่นของภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอันที่3มากระแมนการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อมไฟ2ผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน3ความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านอยู่ของประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10 4ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่5ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องฝากเงินการปกป้องเงินฝากอันที่5เป็นห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากอันที่6ห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกส่วนบรรหารที่7แม่นห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวและอยู่ในโอกาสนี้นี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมหั่นจงพร้อมกันค้นคั่วและประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดหัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเหตุในผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ก็ได้ดำเนินไปในวันที่27และ28เดือนกรกฎาคม2026นี้ว่าสั้นๆแค่นั้นคือมื้อซื่นและมื้อก่อนนั่นแหละนะกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกรกฎาคมก็ได้ดำเนินไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัญหาที่พิจารณาอยู่ในกองประชุมนะกองประชุมได้พิจารณาหลายปัญหาที่สำคัญมีถึง 6-7 ปัญหาพุ่นนะปัญหาที่1ก็เป็นรายงานสภาพที่พุ่นเด่นและเวียกงานชุดสุ่มอันเหียบด่วนจำนวน1 2ผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน3ความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่เพิ่นจะนำเข้าผ่านอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10 4ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่5ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝาก6ห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก7ห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเปิ้นได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอ้ลมอยู่ตาแสงกระดันหาตาแสงกระดันอยู่ใส่กรรมธิการนำกันวันที่25กรกฎาคมนี้ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและพบปะโอ้ล้มคณะพรรคองค์การปกครองเมืองโขงตาแสงกระดันอยู่เมืองโขงท่านผู้ฟังเนาะตาแสงกระดันอยู่เมืองโขงซึ่งในโอกาสนี้ก็มีคณะกรรมการปกครองตาแสงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและประชาชนอยู่ตาแสงกระดันเมืองโขงแขวงจำปาสักเขาห่วมภายหลังที่ได้ฟังรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและ
การเคลื่อนไหวเวียกงานบริการของตาแสงกระดันแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเชยต่อผลงานที่ญาติมาได้เป็นต้นแม่นการรักษาได้ความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยการสุขยุการผลิตกิจกรรมการเก็บและรับการขยายพื้นฐานโครงสร้างไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขและการท่องเที่ยวโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ให้ทิศ4นำบางเพียงงานจุดซุ้มเพื่อสืบต่อพัฒนาตัดแสงกระดันให้เข้มแข็งคือต้องเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสร้างความสามัคคีทั่วปวงชนและเพิ่มสติระวังตัวต่อกลอุบายเพิ่มทวีการทำลายความสงบภายในรักษาความสงบตามบริเวณชายแดนสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการขุดค้นแร่ธาตุที่ผิดกฎหมายส่งเสริมการผลิตกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นสินค้าตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างครอบครัวกลุ่มตัวแบบสืบต่อแก้ไขความทุกข์ยากปรับปรุงกองทุนพัฒนาบ้านจัดสรรเขตที่อยู่อาศัยผลิตและยกระดับการบริการท่องเที่ยวติดพันกับผลิตภัณฑ์โอดอบแก้ไขปัญหาเด็กน้อยปะละกันเฮียนและจัดสรรครูสอนให้เพียงพอยกระดับการบริการอยู่สุขศาลาห้องหมอปฏิบัติ11ตัว4วัดและซักยาวักแซงติดตามการผันแปรของน้ำคลองและกาเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยปรับปรุงระบบโทรโคงประจำถัดแสงและบ้านเพื่อแจ้งข่าวสารอย่างทั่วถึงปรับปรุงกลไกบริหารรัฐผ่านประตูเดียวและฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้บุคลากรคันตัดแสงและบ้านพร้อมทั้งเสื่อมั่นว่าคณะผักองค์การปกครองและประชาชนชาวเมืองโขงก็คือตัดแสงกระดันนั้นจะสามารถข้ามผ่านความยุ่งยากสร้างตัดแสงกระดันให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงหังมีและประชาชนมีความอยู่ดีกินดีฮะมาจากพุทธศิลป์วงวิระทองพลอยู่ทั้งวิทยุโทรภาพเมืองโขงเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะติดตามข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะเป็นข่าวที่ภาคภูมิใจโรงหมอมิตรภาพเพิ่นได้สำเร็จการผ่าตัดปลูกไทยไข้หลังยกระดับการบริการสาธารณสุขอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่25กรกฎนี้ท่านสอนไซราชสวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไทยไข่หลังว่าห้องหมอมิตรภาพเป็นแห่งธรรมิตรอยู่ในลาวที่ได้ปฏิบัติภาระบทบาทเป็นผัวคนเจ็บพยาธิไข่หลังสุดโทมแบบกระทันหันและสำเฮือโดยเริ่มให้บริการฟอกเลือดฟอกมะเขลังแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อเป็นการยกระดับการปิ้นผัวให้สูงขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ได้รับรองและอนุญาตให้2ห้องหมอของรัฐคือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพเป็นสถานที่ดำเนินการผ่าตัดปลูกไทยมะเขลังซึ่งการดำเนินปลูกไทยมะเขลังอยู่ห้องหมอมิตรภาพแม้นเทคนิคขั้นสูงสุดในการปิ้นผัวพยาธิมะเขลังสุดโทรมซ้ำเหือซึ่งอยู่ภายใต้การร่วมมือทางด้านวิชาการแบบบ่หวังผลกำไรร่วมกับห้องหมอรามาธิบดีประเทศไทยตามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2023โครงการนี้ได้เน้นใส่การฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งอยู่ศูนย์ปลูกไทยอวัยวะห้องหมอรามาธิบดีและอยู่แผนกไข้หลังห้องหมอมิตรภาพพร้อมเดียวกันนี้ห้องหมอมิตรภาพก็ได้สั่งตั้งทีมงานปลูกไทยไข้หลังโดยมีข้อตกลงของผมในการและภายใต้การสี่น้ำโดยกงจากคณะอำนวยการห้องหมอและทีมวิชาการประกอบด้วยทีมไข้หลังหมอผ่าตัดหมอวางยาสลบหมอหัวใจหมอเบาหวานหมอซึมเสื้อการยา
หมอสุขภาพจิตทีมพยาบาลไข้หลังพยาบาลทรงเครื่องมือและนักโภชนาการทั้งด้านกระบวนการและกฎหมายกะเกี่ยมการกะเกี่ยมคนเจ็บแมนปฏิบัติตามกฎหมายปิ่นปัวให้กฎหมายการปิ่นปัวของกระทรวงสาธารณสุขยังเข้มงวดมีการเสนอขออนุมัติผ่านกรมปิ่นปัวและห้องการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมีใบยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านและเมืองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการซื้อขายอวัยวะผู้บริจาคไกลหลังต้องเป็นสายญาติโดยตรงที่สมัครใจและสามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมายรวมทั้งการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า DNA ทางนี้ก่อนการผ่าตัดทีมงานทั้งสองฝ่ายคือห้องหมอพิทภาพและห้องหมอรามาธิบดีได้ประชุมก้าเกี่ยมควมก้าเกี่ยมควมพร้อมร่วมกันอย่างหน่อยใน4ครั้งจึงสามารถปฏิบัติได้และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติห้องหมอมิตรภาพสามารถปลูกไทยสามารถผ่าตัดปลูกไทยไข้หลังประสบผลสำเร็จแล้ว2กรณีคือกรณีที่1ผ่าตัดสำเร็จในวันที่18เดือนพฤศจิกายน2024ติดตามผลหลังการผ่าตัดมาแล้ว18เดือนกรณีที่2ผ่าตัดสำเร็จในวันที่6ตุลาคม2025ติดตามผลมาแล้วใน10เดือนปัจจุบันทั้ง2กรณีแม้นมีสุขภาพแข็งแรงดีมีชีวิตใหม่และสามารถกลับคืนมาหับใช้ชีวิตได้ตามปกติกลับคืนมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยได้รับการติดตามสุขภาพตามนัดอยู่ห้องหมอมิตรภาพอย่างเป็นระบบผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่ช่วยลดพรภาระและความยุ่งยากของคนเจ็บในการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งยั่งยืนถึงศักยภาพความพร้อมทางด้านวิชาการและพื้นฐานโครงสร้างของห้องหมอมิตรภาพในการก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการบริการสาธารณสุขอยู่ในลาวนี่อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันนึงที่อยู่ห้องหมอมิตรภาพนี่ก็สามารถผ่าตัดปลูกไทยมาข้างหลังได้สำเร็จเป็นการยกระดับการบริการทางด้านสาธารณสุขอยู่ลาวขึ้นเติมอีกบาท91ฟังเพลงจากทางรายการสะก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกในระยะต่อไป

เออเพลงจากทางรายการกับผ่านผู้ฟังไปก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆขึ้นอย่างสินี่ได้ดีพอสมควรเนาะบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังสำหรับข่าวนี้ก็เว้าถึงวันที่23กรกฎนี่ล่ะท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาเพิ่นก็ได้พบปะหาหรือ2ฝ่ายกับท่านแอปเพนบาร์ไอเดรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และบรรยากาศในการพบปะหันก็เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพทั้งสองฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกันในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันสำคัญในการสุขยุและเสริมขยายการพัวพันหอมมือสองฝ่ายให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อใส่พัวพันและการหอมมือที่ดีงามระวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนอร์เวย์ซึ่งได้เติบใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องตลอดระยะ35ปีนับตั้งแต่สางตั้งสายพัวพันกันทูตร่วมกันในวันที่12พฤศจิกายน1991และนอกจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าเพื่อเสริมขยายสายพัวพันให้มีความแน่นแฟ้นและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเล็งสุขยุการร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดดอกออกผลและในโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นอย่างคงไปคงมาต่อสภาพการพ่นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันพอถึงการพัวพันระหว่างลาวกับนอร์เวย์ซึ่งว่าลาวกับนอร์เวย์นี่ก็ได้มีการสั่งตั้งสายพัวพันกันทูตร่วมกันในวันที่12เดือนพฤศจิกปี1991มาฮอดปัจจุบันนี้ก็ตลอดมีการพัวพันมาถึง35ปีแล้วนะและการพบปะครั้งนี้ก็เพื่อสืบต่อเสริมขยายการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในอนาคตให้ดำเนินแตกดอกออกผลไปด้วยดีตื่มอีกข่าวต่อไปนี่แม่น2รัฐวิสาหกิจพลังงานลาวร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าวันที่24กรกฎนี้อยู่สำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นก็ได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าและขยายธุรกิจบริการปิ่นอ้อมทั่วประเทศนี้ก็นับว่าเป็นบาดก้าวที่สำคัญที่จะช่วยลดการเพิ่งพาน้ำมันน้ำเข้าและเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวทางท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันโลกและความท้าทายทางด้านการนำเข้าพลังงานของลาวลาวนี่กำลังเล็งวางหากฐานสำคัญสู่ยุคพลังงานสะอาดเปลี่ยนน้ำมันสู่ศูนย์บริการพลังงานยุคใหม่ภายใต้บทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทั้ง2องค์กรจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสถานีน้ำมันของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นสถานีสากไฟฟ้าแบบไวที่หับห้องทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานสาธารณประชาชนจีนเพื่อหับห้องเพื่อห้องหับรถไฟฟ้าหลายยี่ห้อพร้อมกันนั้นเปิ้นก็ยังจะพัฒนาบริการปิ้นอ้อมเส้นว่าห้านกาเฟ่ห้านอาหารห้านค่าสะดวกซื้อและบริการอื่นๆเพื่อเปลี่ยนสถานีน้ำมันให้กลายเป็นสถานีสากรถไฟฟ้าที่จอบที่ได้ตอบโจทย์การเดินทาง
ในยุครถไฟฟ้าและความสำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้บ่ได้หยุดอยู่เพียงการวางรากฐานให้ก้าวสู่ระบบขนส่งที่ใช้พลังงานภายในประเทศเป็นหลักลาวเฮายังมีจุดแข็งทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำพลังงานสะอาดดังนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่รถไฟฟ้านี่จึงเป็นการนำใช้ทรัพยากรที่ลาวเฮามีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นช่วยลดการนำเข้าน้ำมันรักษาเงินตราต่างประเทศและเพิ่มความมั่นคงให้เศรษฐกิจมหาภาคเอาข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้สี่นำกองผสมสุขยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยูซีแขวงภาคใต้วันที่23กรกฎนี่แหละอยู่ที่แขวงจำปาสักกันเพิ่นได้จัดกองผสมสุขยุและก็ติดตามการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้นซีแขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องจากสี่แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงเสกองและแขวงอัตปือเข้าห่วมและอยู่ในกองประชุมหันก็ได้ฟังรายงานการสรุปติลคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีพร้อมทั้งทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้นซีแขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นและในโอกาสนี้นี่ท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีคำเห็น4น้ำบางด้านต่อแขนงการศูนย์กลางและซีแขวงภาคใต้เป็นต้นแมนเพิ่นได้ซี่นำให้เพิ่มทวีเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสามสั่งให้เป็นกระบวนการที่ฟื้นฟื้นเพื่อสร้างตะแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมที่มั่นแน่วหนาให้เพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆอยู่ในสังคมและตามบริเวณเขตชายแดนนำไส้ทะแหงได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณเข้าสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์ค้นคว้าและผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพในเขตภาคใต้นำใช้เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะการเป็นพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิบมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นแม่นพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสวมใส่ในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและกระทรวงยุ่งส่งเสริมนำใส่รถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพรการสวมใส่น้ำมันเสื้อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็เสื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งเสริมการนำใส้อาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายในซีแขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่ให้เงินตราหัวไหลพัฒนาทบกและจุดเคียนทายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทางผ่านสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถูกกดราคาในยามผลิตในยามผลผลิตออกหลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารอยู่ด้านชายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ
ต้องสุมใส่การสร้างวิสาการเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและก็ศูนย์การแพทย์ให้มีความเสียวสารสะพอด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ้นผัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ้นผัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยายทิศการพัฒนาเขตแคว้นตามทางแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นที่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเอาคราวนี้ก็แม่นได้เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงสีน้ำกองประชุมสูงยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักสารวันเสกองและแขวงอัตปือหลายเวียกงานหลายทิศในทีผลสีนำเพื่อเป็นการพัฒนาเขตแคว้นอยู่4แขวงภาคใต้โดยเฉพาะมันเล็งนำไส้ผลิตภัณฑ์จาก4แขวงภาคใต้เข้าสู่โรงแรมเฮือนผักให้หลายขึ้นนะเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเพิ่นได้พบลิงกัง13ตัวถูกลักลอบเลี้ยงเจ้าหน้าที่แขวงเซกองเขายึดและก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวันที่24กรกฎนี้แขวงเซกองได้จัดพิธีปล่อยสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่ในบัญชีหนึ่งเป็นสัตว์ป่าประเภทลิงกัง13ตัวเป็นเพศผู้นี่6ตัวเพศแม่7ตัวที่ยึดได้ในวันที่15กรกฎ2006นี้แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่ที่เขตป่าป้องกันแห่งชาติผู้จวมบ้านห้วยทรายเมืองท่าแตงมีทานไพสมนไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานนางหนูก่อนไสสงาคณะประจำพักเมืองประธานแนวรับสังสรรค์เมืองท่าแตงแขวงเซกองมีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยองค์การปกครองบ้านเขาห่วมแล้วลิงกังทั้ง13ตัวนี่ที่เป็นเพศผู้6ตัวเพศแม่7ตัวซึ่งแม่นอนอยู่ในสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบัญชี1ที่ยึดได้ในวันที่15กรกฎ2006นี้จากคนต่างประเทศสัญชาติจีนที่นำมาเลี้ยงไว้อยู่เฮือนเสาแห่งหนึ่งที่บ้านเพียงใหม่เมืองละมามแขวงเซกอกนี้แมนเพิ่นปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่25ทับนยลงวันที่17กันยา2025ว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองและกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติและการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานคุ้มครองสกัดกั้นต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ยอท่อเกี่ยวกับการลาเลี้ยงขยายพันธุ์นี้ไว้ในครอบครองค้าขายนำเข้าส่งออกและผ่านส่งสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้จะสูญพันธุ์ให้สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบการที่รัฐบาลได้วางออกและสนธิสัญญาสากลทานไพสมรไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเซกองกล่าวว่าการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการคืนความสมดุลให้กับป่าและปกปักรักษาสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ให้อยู่ในการคุ้มครองอนุรักษ์เพื่อให้มีการขยายพันธุ์หลายขึ้นในขณะเดียวกันท่านนางหนูก่อนไสยงาคณะประจำพักเมืองเมืองท่าแตงเพิ่นก็ได้เน้นให้องค์การปกครองบ้านห้วยทรายเอาใจใส่ติดตามกฎกาการลักลอบล่าสัตว์ป่าห่วงห้ามถ้าพบเห็นให้หีบห้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอินปอนอ้อนพระจันทร์อยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเซกองเป็นผู้เขียนข่าวนี้เอาสำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงปกสแขวงเสียงขวางจับตัวแก๊งสแกมเมอร์51คนอยู่โรงแรมบ้านพลสวรรค์เหนือเมืองแปกปกสแขวงเสียงขวางรายงานว่าวันที่22กรกฎนี่ล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางเพิ่นได้นำกำลังเข้ากวดค้นโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่บ้านพลสวรรค์เหนือเมืองแปกตามการแจ้งข้อมูลหรือว่าแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีย้อนพบเห็นว่ามีกลุ่มคนต่างประเทศมาผักเสาและมีการเคลื่อนไหวผิดปกติซึ่งโรงแรมดังกล่าวนั้นเป็นของคนลาวแต่ให้เท่าซุนอายุ50ปีคนสัญชาติจีนเซาอยู่โดยที่ผู้เกี่ยวได้เอาตัวลบนี้และได้ปิดประตูโรงแรมไว้เฮ็ดคือบ่มีคนอยู่นี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเปิดไฟไว้ได้ทันผู้ฟังตัวเองหันบ่อยู่อัดประตูไว้เฮ็ดคือบ่มีคนอยู่แต่ว่าอยู่ในห้องหันพัดเปิดไฟ
และเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอดเวลาและจากการกวดค้นของเจ้าหน้าที่หันก็สามารถกักตัวได้ผู้กระทำผิดได้นี่51คนเป็นหญิง4คนมี4สัญชาติคือไต้หวัน33คนหญิง2คนอินโดนีเซีย8คนหญิง1คนจีน5คนคนญี่ปุ่น5คนเป็นหญิง1คนสามารถยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์60หน่วยโทรศัพท์มือถือ76หน่วยหนังสือเดินทางพาสปอร์ต29หัววีซ่า3หัวรถใหญ่1คันรถไฟฟ้า2คันโต๊ะตั้งอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งและผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวหับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มแก๊งมีการวางแผนหอบครอบด้วยการโฆษณาขายเครื่องทางออนไลน์เซ็นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนอยู่ไต้หวันเมื่อลูกค้าโอนเงินสำหรับค่าสินค้าแล้วแม้จะบ่มีการส่งสินค้าให้แต่ประการใดแก๊งนี้มีเท่าซุนเป็นหัวโปตัวการบริหารเก็บรักษาหนังสือเดินทางและเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนในขณะที่เจ้าหน้าที่กวดค้นเท่าซุนได้ขับรถเก๋งสีดำลบหนีไปก่อนปัจจุบันกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางได้เสนอส่งผู้ถูกหาทั้งหมด51คนให้กรมคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลเพื่อสืบต่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งเสนอออกคำสั่งกักตัวชั่วคราวและออกคำสั่งจับตัวเท่าซุนเพื่อนำตัวมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดนะก็คือว่าแหละปรากฏการยอดท่อหรือว่ากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ถึงจะปราบปรามปานใดเจ้าหน้าที่เพิ่นออกแหงสกัดกั้นปราบปรามปานใดแต่พวกเขาก็ยังลักลอบเคลื่อนไหวเฮ็ดได้อยู่อันนี้ยิงใส่ประชาชนเฮาเด้อต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นหากมีปรากฏการหาสงสัยว่ามีการลักลอบลีนการพนันบ่หรือว่าการกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ตัวยั่วหลอกลวงบ่ไกลหิบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ติดตามปราบปรามสกัดกั้นได้อย่างท่วงทันแต่หัวดีบ่ให้เป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมตึมอีกจากนี้นี่ก็มาติดตามข่าวตึมอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงวันที่24กรกฎนี้ล่ะกรมธรณีศาสตร์และบ่แหกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่3495ทับกทบออกถึงประธานผู้อำนวยการบริษัทดาวเจริญให้โจ๊ะการเคลื่อนไหวเวียงงานขุดค้นปรุงแต่งแฮเล็กอยู่บ้านสวงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และบ้านหนองพูนไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เนื้อในของแจ้งการระบุว่ากรมธรณีศาสตร์และบ่แฮแจ้งการถึงประธานหรือผู้อำนวยการบริษัทดาวเจริญทราบว่าผ่านการกวดกาภาคสนามของคณะวิชาการกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮซึ่งสมทบกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองวังเวียงอำนาจการปกครองท้องถิ่นข้างวันที่8และ9เดือนมิถุนา2026นี้เดือนมิถุนาผ่านมาหันเห็นว่าบริษัทของทานหรือว่าบริษัทดาวเจริญได้ดำเนินการขุดค้นและปรุงแต่งแฮเล็กโดยบ่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งเห็นว่าบ่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยแฮธาตุฉบับปรับปรุงในปี2017และขัดกับระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดให้น้ำสองขุ่นฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองสมัยก่อนแฮธาตุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮจึงได้ออกแจ้งการเพื่อให้บริษัทดาวเจริญปฏิบัติคือให้บริษัทโจ๊ะหรือว่ายุดกิจการขุดค้นและปรุงแต่งแฮธาตุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวียงงานบ่แฮไปจนกว่าจะมีแจ้งการและทิศซี่นำจากรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับโครงการขออนุญาตลงทุนใหม่อันสองมาให้บริษัทเอาใจใส่ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้ผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้
โดยการเข้าร่วมติดตามของห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์3ถ้าบริษัทยังฝ่าฝืนหรือยังสืบต่อดำเนินกิจกรรมขุดค้นโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีและปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของยังเข้มงวด4กรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่จะสมทบกับห้องการคุ้มครองการลงทุนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขที่871ทับหอสอนอยอลงวันที่16มิถุนา2006เกี่ยวกับการเรียกเชิญให้บริษัทมาเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและดำเนินมาตรการปรับใหม่ตามระเบียบการนี่แหละท่านผู้ฟังนี่ก็คือมาตรการเล็กและขั้นเด็ดขาดของรัฐบาลที่นำใส่ต่อบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการที่ดำเนินเวียกงานแบบบ่ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะแม่นกฎหมายว่าด้วยการลงทุนการสัมปทานกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวของอื่นเพื่อให้เคล็ดลับและบ่เป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นโดยเฉพาะกันเป็นการขุดค้นแห่ธรรมชาตินี่แหละนะขุดค้นแบบบ่ได้รับอนุญาตเฮ็ดให้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงการล่างแห่ล่างซ้ายก็เฮ็ดให้น้ำคุณเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องได้มีการกวดกาคืนในขอบเขตทุกประเทศบ่แม่นแต่บริษัทดาวเจริญเพียงบ่อนเดียวเนาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องได้เอาใจใส่ตึมอีกในการกวดกาคืนในขอบเขตทุกประเทศเพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนี่ข่าวต่อไปอาจจะเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้พอถึงวันที่23กรกฎนี่แหละกองพัน546กองสร้างแสงกองพ้นที่4เพิ่นได้กวดกาเกียมความพร้อมทางด้านจำนวนพ้นพาหนะและเทคนิคเพื่อหาประกันให้แก่เวียงานต้านและกอบกู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ใน3แขวงของลาวเฮาทางเขตภาคกลางซึ่งมีพันโทคำแก้ว

บรรดาเนื่องในคาดหมายทฤษฎีและหลักการให้บรรดาผู้ขับขี่มีความสำนึกสำนานสามารถรับประกันความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมกอบกู้ช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในตนะอยู่ใน3แขวงภาคกลางคือแขวงบุรีรัมย์ไซคำนวณและแขวงสำนักเขตให้มีความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยนี่นี่ก็แม่นเว้าถึงว่ากอง1564ทหารสังแสงกองพลที่4เพิ่นได้เตรียมความพร้อมทางด้านจำนวนพลพาหนะและเทคนิคเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่3แขวงคือแขวงบุรีรัมย์ไซคำนวณและสำนักเขตที่อาจจะประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมในตัวหน้าให้มีความรับประกันความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเกวีและวงผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแลมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้พบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารณฮู้นำมาฝากบรรทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนการติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.awr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและข่าวสุนทรไหนจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปนสันพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วลุกแล้วจากบนอยู่บนนอนก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนเนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านท่านผู้ฟังบ่ว่าจะประกอบอาชีพทั้งสาวค้าขายพนักงานรัฐกรของพวกเฮาเนาะหรือว่าสาวผู้องค์แห่งงานทุกคนบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่งแยงสุขภาพให้ดีหรือว่าผู้ใดที่มีพยาธิประจำตัวเนาะบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่บ่งแยงรักษาสุขภาพเนาะสำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอสำคัญก็คือกำลังใจให้กับตนเองแดและที่สำคัญถ้าว่าทานใดที่รู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายก็ต้องได้หิบพ่อนเนาะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดบ่งมาติตามอาการเพื่อว่าจะได้ปิ่นปัวให้ทันเวลาหรือว่าทานใดที่มีพยาธิประจำตัวแล้วกินยาหลวงยาหยังก็บ่ทรงบ่เซาจากเถื่ออยากให้ทุกคนหันมาเปิดใจนำใช้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวันนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกวน1ห้อยสนิทท่านใดที่ว่าสนใจสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิบฐานนครหลวงเวียงจันทร์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนๆแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ไปได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหียมหอยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมหอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่ายต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบ่ผิดหวัง
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปเนาะขอฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังใจมีรายการทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดื่มน้ำชาดื่มกาแฟอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังบางคนก็มักออกกำลังกายในเนาะในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ว่าจะเป็นการขี่รถทีบการย่างออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเป็นการผ่อนคลายให้กับห่างกายเพราะว่าสภาพอากาศระยะนี้ท่านผู้ฟังอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดดต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายการพักผ่อนเนาะก็ให้เคียงคู่กันไปเพื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายให้มีความแข็งแรงท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยแดท่านผู้ฟังบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี้บ่สะดวกดีซึ่งท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะก็คือท่านใดที่ว่าเป็นความดันเนาะเลือดไหลเวียนบ่สะดวกจังซี่อาจจะเฮ็ดให้ร่างกายนี้อิดเมื่อยแดบางครั้งนี้รู้สึกเป็นวินแดท่านผู้ฟังกินข้าวกับบ่แซ่บอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังนอกจากจะมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วเพิ่นก็ยังมีกาแฟเนาะซึ่งกาแฟลดความดันจะช่วยตอบโจทย์กับห่างกายลดความดันเลือดสูงและช่วยเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนี้สะดวกดีนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงการไหลเวียนของเลือดแล้วแล้วก็ยังมีทั้งดวงตาของคนเฮาเนาะบางครั้งท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าดวงตามัวตาบ่เห็นแจ้งเบิ่งไกลนี่ก็เบิ่งบ่เห็นแจ้งเนาะตามัวหรือว่าท่านใดที่ว่ามักมีน้ำตาออกมาตลอดแบบนี้ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าปวดดวงตาเนาะย้อนว่าดวงตาของเฮานี้บ่ได้รับวิตามินเลยเฮ็ดให้ดวงตานี้มัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งฉะนั้นแหละมีรายการการเลือกเอากาแฟที่ดีให้คุณประโยชน์ตอบจนห่างกายนั่นก็คือกาแฟบำรุงสายตาซึ่งกาแฟบำรุงสายตานี้จะให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E จะช่วยบำรุงประสาทตาของเฮากินกาแฟแล้วจะรู้ได้เนาะว่าดวงตาของเฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งชัดเจนขึ้นและนอกจากนั้นท่านผู้ฟัง การให้วิตามินต่อกับดวงตานี่นะก็คือคุณประโยชน์ดีๆที่ทางรายการพวกเฮาอยากเว้าว่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำถ้าว่าใส่แว่นตาแล้วจึงเห็นแจ้งเนาะถ้ามาปลดแว่นตาออกนี่ตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมท่านผู้ฟังนอกจากการกินอาหารให้คุณประโยชน์กับทางกายแล้วถ้าว่าท่านใดที่อยากได้กาเฟที่ตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือกาเฟบำรุงสายตาให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองเนาะลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาเฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้ท่านผู้ฟังสนั้นท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาเฟดีที่มีคุณภาพกาเฟปลอดสารเคมีสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จทานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709และ5832-2288พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจสามารถสั่งซื้อได้หรือว่าอยากมาเลือกมาจับจ่ายซื้อด้วยตนเองก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวและกับประเภทซากาเฟและนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องใช้สอยภายในครัวเรือนและมีน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแห่ธาตุเดซิเลทานโปรฟังที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายอย่าลืมเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าหรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสามารถสั่งซื้อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกัน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะฟังต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะมิตรรายการทางรายการพวกเขาก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทชากาแฟมีน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแฮทาที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายสนานทานใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าหรือว่าท่านใดที่จัดงานพบปะสังสรรค์ต่างๆจัดกล่องประชุมเนาะอยากได้น้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับร่างกายแบบนี้ให้คิดหาน้ำดื่มเดเซเลเนาะท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแฮทาที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายซึ่งผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองเนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดสารเคมีเด้อสนทานใดที่ว่าต้องการอยากได้สินค้าดีที่มีคุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709หรือว่าจะติดตามอีก1 2ทางผ่านทั้งเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระปุกซองบ่เซาลองหันเปลี่ยนเปิดใจกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดนำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนที่ได้กินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็ตอบโจทย์กับร่างกายเนาะมีความแข็งแรงห่างไกลจากพยาธิโรคต่างๆอย่าลืมมิตรรายการมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงเวียงจันทน์เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพในรายการที่หักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทีมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงรับชมอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ผ่านทางวิทยุออนไลน์เนาะแล้วก็มีการติดตามไลฟ์สดอีกเนาะมีการถ่ายทอดมีไลฟ์สดทาง Lao National Radio เนาะทางเพจ Facebook ว่าสันสาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆอยู่ในห้องส่งในปัจจุบันนี้นอกกำลังไล่สด 6:30 หาเวลา 7:30 นาทีกับมื้อนี้กับพี่คาวมีคาวมาต้นมาฝากมาโอ้มาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการนะครับฟังรับชมอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะในตอนเช้าของมื้อวันศุกร์ตอนเช้าของมื้อวันศุกร์เป็นมื้อปิดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎคมมื้อสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นเดือนสิงหาว่าสันสาก้าวเข้ามาแทนที่เดือนกรกฎวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปอีบ่ฮอดได้เดือนกับเบิดปีเนาะเมื่อปี2016ไปแล้วฉะนั้นเฮ็ดหยังนําก็บ่ทันอันใดที่มันเหลืออันใดที่มันตกมันค้างก็สืบต่อเนาะอันใดที่มันดีแล้วเรื่องงานต่างๆก็สืบต่อคือกันสืบต่อตัวนี้ก็หมายถึงพันขยายให้มันดีขึ้นกว่าเก่าตัวที่มันตกค้างมันเฮ็ดบ่สําเร็จอย่าสืบต่อเฮ็ดให้มันสำเร็จเอ้าก็มีข่าวมีข่าวมาต้นมาฝากให้มีรายการนะครับชมรับฟังเรื่องต้นทับอิฐข่าวทับอิฐนี่จะว่าให้ฮู้เกี่ยวกับข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีเนาะท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสมานของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎเนาะสำหรับแผนเวียกจดสมในเดือนสิงหาเนาะเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้2026รัฐบาลจะสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจดสมที่สำคัญจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะนี่แม่นสืบต่อสุ่มใส่รับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตตัวประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและก็เด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าติดตามการตอบโต้บรรดาข่าววิดเบือนใส่ให้ไปสีต่างๆก็เก็บความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและก็ปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บรายรับของงบประมาณแรงรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเร่งทวงหนี้ต้องรับที่ต้องสำระหนี้สินค่าบินผ่านน่านฟ้าและก็อื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆยุบดาคะแนนการและกระดานสากลหีบฮอนคนคั่วนโยบายกลไกคุ้มครองห้านค่าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อคนคั่วนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและกระพงสลีให้สำเร็จในเดือนสิงหาคม2026ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและก็กับเก็บความพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำมันหรือว่าขาดเกินน้ำมันและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหาประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและก็แก้ไขการกักตุนปรับโครงสร้างราคาให้เทียบเท่ากับสภาพตัวจริงหิมพอนคนคั่วกำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานให้รัฐบาลในเดือนสิงหาคม2026สืบต่อสุกยุ่งการปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าและกับพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ที่ตามกฎกาความปลอดภัยของเครื่องและกับการบริหารจัดการน้ำในเครื่องสร้างแผนรับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยมาต่อที่ข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับการนำเสนอแผนเมบดและก็แผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้ามุ่งสู่เป้าหมาย
30ส่วนห้อยภายในปี2030เนาะข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อบุรุษมนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้จัดกองประชุมสำคัญเพื่อรับฟังการนำเสนอทางแผนเมบดและการแผนดำเนินงานในการผันขยายนโยบายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้บรรลุเป้าหมาย30ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะที่นำใช้ทั้งหมดอยู่ภายในประเทศในปี2030กองประชุมนี้ก็ได้มีท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าห้องหัวหน้าคณะกรรมการสินันระดับชาติพร้อมด้วยว่าด้วยดำรัสเลขที่31ทับนย.เนาะพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบสำนักงานนายกรัฐมนตรีบรรดากระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์นี้ก็แม่นรับฟังการค้นคว้าเผยแพร่แผนงานและก็การประกอบความเห็นใส่แผนแม่บทและก็แผนดำเนินงานให้มีแนวไหนรอบด้านพร้อมนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีได้เน้นนักว่าการส่งเสริมรถไฟฟ้าแม่นนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟลดพรการปล่อยไอแก๊สเงินแก้วและก็ผันขยายมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคนอกว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหมุนไส้ทาแห้งพลังงานสะอาดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเนื่องในต้นต่อของหางแผ่นไม้บดและแผ่นดำเนินงานทานรัตนมณีคุณีวงศ์ฮองประธานผู้อาวุโสบริษัท AIF บริษัท AIF ได้นำเสนอมาตรฐานและกับทิศทางสำคัญประกอบมีการสร้างพื้นฐานสถานีสากไฟฟ้ากับปรับปรุงนโยบายภาษีอากรรวมทั้งการสุกยู่สินเชื่อสีเขียวสร้างฐานข้อมูลเนาะและก็กำหนดมาตรการมาตรฐานด้านเทคนิคเนาะหรือว่า Data Center เนาะมาตรการคุ้มครองและจำกัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพพร้อมนำการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในโอกาสเดียวกันผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงแขนงการก็ได้รายงานความคืบหน้าและก็ให้ทัศนะเพิ่มเติมอย่างรอบด้านเพื่อเฮ็ดให้แผนงานดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การนำใช้รถไฟฟ้าเพื่อดำเนินงานฮอดปี2030เพื่อจะหันมาใช้รถไฟฟ้าให้มันกว่ำอยู่ประมาณ30ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะหรือว่ารถรางพาหนะต่างๆเนาะก็เป็นการลดพรต้นทุนในการใช้น้ำมันเสื้อไฟอีกอันนึงก็แม่นลดพรการปล่อยไอก๊าซคาร์บอนิกหรือว่าไอพิษเฮือนแก้วขึ้นสู่สั้นบรรยากาศในคันเฮาซ้ำใส่รถไฟฟ้าแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันได้ในการนำใส่รถไฟฟ้าหนึ่งมาการรักษาบำรุงรักษานี่ยากหลายรถไฟฟ้านี่แล้วก็สองมาปัญหาหม้อไฟว่าท่านซะใส่อยู่ประมาณ8ปีหรือว่า9ปี10ปีแต่ว่าหม้อไฟซื้อทีนึงนี่โอ้แพงหลายรถไฟฟ้ามันก็มีข้อได้ข้อเสียต่างกันเนาะมีข้อได้ข้อเสียต่างกันมีผลได้ผลเสียข้อดีแตกต่างกันแต่คนละด้านว่าซะแล้วแต่ผู้ใดเงื่อนไขสะดวกในการซื้อในการนำใส่รถลาพาหนะมาต่อที่ข่าวการน้ำเขื่อนจับบอดซักร่วมกับทำบุญร่วมกันเนาะร่วมกันเฮ็ดบุญใส่บาตรในโอกาสวันเข้าวัดสาปวารณาก็คือเมื่อก่อนนี้เนาะซึ่งว่าการน้ำของแขวงจับบอดซักนครปักเซน้ำโดยทานอโรไซสุนันราชเลขาคณะบริหารพรรคแขวงและกระทานประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิแขวงท่านบุญคงพันธวงศ์สาประธานองค์ประธานกวดกาพักรัฐแขวงและก็มีบรรดาอื่นๆเนาะท่านบุญเดชทองสวรรค์ท่านสุขวิสัยสี่สมหวังเนาะและก็มีท่านบรรดาการนำเนาะและก็ครอบครัวการนำสาวพุทธนี่เข้าห่วมเนาะการใส่บุญเฮ็ดบุญใส่บาตรนี้เป็นการสืบทอดประเพณีดีงามหรือว่าบุญเข้าพรรษาปวารณาก็คือวัดธนธรรมอันดีงามของชาติที่คนลาวสาวพุทธสืบทอดแต่ตั้งปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลให้ยืนยงคงอยู่เคียงคู่กับคนลาวตลอดไปในพิธีก็ได้มีการกราบไหว้พระหับศีลถวายสังฆทานใส่บาตรหยาดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาบุตรีบุตรตาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่างพร้อมเสื้อ
ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนี่ทั้งเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในตอนท้ายนี้พระอาจารย์มหาสุวรรณจันทราชประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงก็ได้เมตตาเทศนาสั่งสอนออกตนญาติโยมให้ยึดมั่นเฮ็ดความดีพร้อมกันรักษาศีลรักษากายวาจาและเฮือนซานบ้านซองของตนให้มีความสะอาดจบงามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้สอดคล้องกับทำนองคองธรรมภาษาและก็กฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับการนำกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต้นรับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำลาวในวันนี้อยู่ห้องรับแขกกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้เกียรติต้นรับการเยี่ยมอำลาของเอกอัครราชทูตแห่งอิสราเอลประจำลาวในโอกาสสำเร็จภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้การเข้าเยี่ยมอำลาในครั้งนี้ท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รัฐมนตรีก็ได้ตีราคาสูงและก็แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกับลาวด้วยตลอดมาโดยเฉพาะในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งระยะผ่านมากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและก็เรียนรู้เวียกงานตัวจริงด้านกสิกรรมทันสมัยที่ประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะแมนเทคนิคการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แบบก้าวหน้าซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำไปนำใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและก็ประกอบส่วนสร้างสาเวียกเฮ็ดงานทำได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศก็ยังได้ร่วมมือกันจะตั้งปฏิบัติโครงการทดลองระบบน้ำยอดในส่วนไม่ให้มากและก็โครงการค้นคั่วแนวพันธุ์พักหัวบัวใหญ่เติมอีกในต้นให้ท่านจันทคอนบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจการและสิ่งแวดล้อมก็ได้อวยพรให้เอกอัครราชทูตผู้ที่สำเร็จหน้าที่อยู่แล้วอิสราเอลเนาะจงประสบความสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนในอนาคตสืบต่อพันธุ์ขยายเสริมขยายมวลเสื้อมิตรภาพระหว่างลาวและอิสราเอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อพวกเขาฮู้น้ำกันเนาะอิสราเอลก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงได้ในการเฮ็ดกิจกรรมที่ทันสมัยซึ่งมาไล่ฮับต้นต่อก็มาจากการผลิตกสิกรรมถือว่าระบบการผลิตกสิกรรมอยู่อิสราเอลนี่โอ้มีความทันสมัยหลายสมควรแล้วก็มีผลตอบรับที่ว่าดีได้มาตรฐานสากลเนาะซึ่งเป็นประเทศสั้นนำอีกประเทศหนึ่งในการเฮ็ดกสิกรรมว่าทันสมัยว่าซั่นซะพวกเขาก็มีบทเรียนนำประเทศเพิ่นหลายอันโดยเฉพาะในคงเขตกสิกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็คืออยู่ในเนื้อในของข่าวนี้ที่เพิ่นได้ปรึกษาลือกันเนาะมาสืบต่อที่ข่าวกองประชุมนิเรียมการสร้างข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งว่าด้วยการคุ้มครองน้ำเปื้อนเมื่อบรมวันนี้กรมน้ำประปาภายใต้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้จัดกองประชุมริเริ่มการก่อสร้างข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งว่าด้วยการคุ้มครองน้ำเปื้อนที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งกองประชุมดังกล่าวให้เกียรติเป็นประธานของท่านอุ่นไสยวงศ์ไก่สอนห้องหัวหน้ากรมน้ำประปาเนาะและก็ท่านนางเอวาดิอัสจูนิยาเนาะห้องหัวหน้าสถาบันเติบโตสีเขียวสากลหรือว่า GGGI ประจำลาวมีบรรดาที่ปรึกษาผู้อุปสมบทพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นการปรึกษาเลยการค้นคว้าเอกภาพในการเริ่มค้นคว้าสานิติกรรมใต้กฎหมายฉบับที่ได้กล่าวมาทั้นโดยเป็นการผักขยายแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลก็คือของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเอารวมว่าเฉพาะเป็นการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองน้ำเปื้อนของกรมน้ำประปาพร้อมเดียวกันนั้นการค้นคว้านิติกรรมใต้กฎหมายสมบัติวงกล่าวแม้นเป็นเวียกงานหนึ่งที่นอนอยู่ในแผนเวียกจุดสูงของกรมน้ำประปาซึ่งได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ทศ2035ยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียกงานน้ำประปาและสุขภิบาลระยะ9ปี2022หา2030และแผนพัฒนาระยะ4ปี2022หา2025สำหรับการค้นคว้านิติกรรมสำหรับดังกล่าวมีได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสถาบันเติบโตสีเขียวสากลและทางด้านเชียวซานจากองค์การบรอดาลาวสถาบัน GGGI ได้ประกอบส่วนให้การสนับสนุนด้านวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาขอบระเบียบการค
คุ้มครองน้ำเปื้อนของลาวภายใต้โครงการการขยายคุ้มครองขี้เหงื่อและก็น้ำเปื้อนแบบยันยงเพื่อปรับปรุงเวียกงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมอยู่ในลาวระยะที่2ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคอยกามาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการคุ้มครองตนเองในแขนงการและการสกัดกั้นการโซ่โกงทางโทรคมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรอบด้านการจะให้ฮู้เกี่ยวกับเนื่องในปัจจุบันนี้อาชญากรรมการโซ่โกงทางโทรคมข้ามชาติบ่เพียงแต่ทำลายผลประโยชน์ของประชาชนอย่างให้แหงแต่ได้ส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อภาพพจน์ของวิสาหกิจจีนอยู่ลาวและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสภาการค้าจีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งแรงต่อการเคลื่อนไหวโจมตีการโซ่โกงทางโทรคมที่ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างลาวและจีนในระยะบรมนี้เพื่อตอบโต้เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการร่วมมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติกฎหมายเข้าสู่ลงลึกระหว่างลาวจีนตั้งหน้าให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลลาวเพื่อจัดการเคลื่อนไหวโจมตีเฉพาะสภาการค้าจีนพวกเขาก็ได้ต้องได้เสริมสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยให้มีความแข็งแกร่งทั้งนี้ก็เป็นการต้องความจริงเนาะตัวจริงเป็นการปฏิบัติตัวจริงในการปกป้องผลประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเป็นการรับผิดชอบทางสังคมที่วิสาหกิจจีนจะต้องได้ปฏิบัติเพื่อป้องกันให้วิสาหกิจที่เข้าเป็นสมาชิกทั้งหลายดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันบ่ให้เกิดอาชญากรรมซ่อโกงก็ได้แจ้งมันยังภาคส่วนต่างๆได้รับรู้เนาะอันที่1นี่ดำเนินการกวดกาเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ให้บรรดาสมาชิกดำเนินการกวดกาอย่างรอบด้านต่ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ตนเองได้ถือครองเอาไว้เนาะที่ตนเองได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแหละต้องได้จัดตั้งปฏิบัติหลักการผู้ใดให้เศร้าต้องได้เป็นผู้รับผิดชอบเนาะโดยมีการกวดกาโดยเฉพาะแม่นี่แหละบรรดาอาคารธุรกิจหอพักพนักงานห้องขายเครื่องบอกซื้อภาษาเก็บเงินเครื่องต่างๆกฎกาของผู้เช่าทั้งสองอย่างเนาะการจดทะเบียนในชีวิตประจำวันให้เข้มงวดรับประกันบ่ให้อสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่ออกชื่อตนถูกสวยไส้ว่าซั่นซะถูกผู้ที่บ่หวังดีสวยไส้บรรดาวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกทั้งหลายเนาะพนักงานอยู่ในความควบคุมพฤติกรรมทางธุรกิจของตนอย่างแท้จริงให้ถูกต้องตามระเบียบการห้ามมีส่วนร่วมปล่อยปะละเลยหรือปกปิดการเคลื่อนไหวโซ่โกงใดๆทั้งโกงและกระทางอ้อมห้ามอำนวยความสะดวกใดๆให้กับกลุ่มแก๊งหรือบุคคลที่ถูกสงสัยให้เช่าสถานที่เสื่อมตัวอินเทอร์เน็ตสนองอุปกรณ์เป็นผู้แนะนำให้งานหรือสำหรับเงินอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นว่าเบาะแสใดๆเกี่ยวกับการโซ่โกงทางการดำเนินธุรกิจจะต้องแจ้งไปหาองค์การยุติธรรมของลาวและกับกองเลขาเฉพาะสภาการค้าจีนทันทีเนาะปฏิบัติข้อกำหนดการปฏิบัติตนอย่างเคร่งขัดรักษาความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากว่าสมาชิกหลายๆคนในของสภาการค้าก็ได้ลงนามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสำหรับวิสาหกิจที่เข้าเป็นสมาชิกของสภาการค้าจีนฉะนั้นบรรดาวิสาหกิจต้องถือเอาความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็นหากฐานเนาะเป็นหากฐานห้ามมีพฤติกรรมการแกล้งขันหรือที่บ่ถูกต้องเป็นต้นแม่นการให้สินบนธุรกิจให้บรรดาวิสาหกิจปรับปรุงบริหารภายในสร้างความเข้มแข็งทางด้านกฎระเบียบร่วมกันสร้างตัวแบบทางด้านความซื่อสัตย์จริตตามข้อริเริ่มเมืองแล้วหนึ่งเส้นทางสร้างความเข้มแข็งทางด้านกลไกลงโทษปั๊บไหมแล้วก็คัดออกเนาะสภาการค้าจีนจะเพิ่มความเข้มแข็งในการติดตามกฎกาสภาพการจะตั้งปฏิบัติข้อกำหนดปฏิบัติตนหากพบเห็นพฤติกรรมที่ถือว่าพิสูจน์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโซ่โกงผิดระเบียบให้ความช่วยเหลือการโกงอาชญากรรมหรือกระทำผิดซึ่งทางสภาการค้าจีนจะยกเลิกเป็นสมาชิกของผู้เกี่ยวเนาะพร้อมทั้งตั้งหน้าให้การร่วมมือกับภาคส่วนปฏิบัติกฎหมายของลาวให้เข้มงวดเพื่อทวงเอาสิทธิ์ทางด้านกฎหมายเนาะฉะนั้นภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการโซ่โกงทางโทรคมหรือว่าสแกมเมอร์ปัจจุบันนี้ก็พบเห็นหลายในข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะทางเพจ Facebook
สังคมออนไลน์ต่างๆพวกเขาก็เห็นแล้วมือหนึ่งจับพวกแม่นหน่อยๆได้ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวของพวกเขานี่ก็ได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงอีกทีนึงในการปราบปรามหรือว่าขุดค้นหรือว่าหรือว่าจูดเผาเลยก็ว่าได้เนาะแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มคนบ่ดีว่าซั่นซะสิว่าส่อโกงทางโทรคมส่อโกงทางโทรคมเฮ็ดให้บุคคลที่3หรือว่าบุคคลอื่นได้อับประโยชน์เงินคำเธอสิหามาได้เงินคำเธอสิหามาได้บ่แม่นของเรื่องง่ายฉะนั้นเฮ็ดให้มันดับมันสูญเลยทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงอีหลีได้ส้มเซยเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาใจใส่หลายคนในสังคมนี่ย่องยอส้มเซยได้เด็กอรุณไปใส่มาใส่ก็เห็นแต่เพิ่นย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งโซโกงทางโทรคมนี่นะแล้วก็ปราบปรามกระบวนการค้าขายยาเสพติดอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดอย่างแข็งแรงเพิ่นบ่ได้ลดบ่ได้ละเด้ในการปราบปรามนี่เด้บ่แม่นว่าเพิ่นเงียบบ่เพิ่นสิบ่เฮ็ดเวียกเด้เพิ่นเฮ็ดเวียกแบบเงียบๆบ่ให้ผู้ใดฮู้เนาะการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะเพาะของเพิ่นเพิ่นมีเทคนิคของเพิ่นเนาะฉะนั้นสมเสยอีกแค่หนึ่งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนาะทางด้านโดยเฉพาะทางด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบของลาวแล้วก็พวกกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบนี่แหละทางเจ้าหน้าที่ทุกๆขบวนการทุกๆหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานตัวนี้ในการปราบปรามถือว่าโอ้ปราบปรามได้หลายพอสมควรขอแสดงความสมเสยได้หลายเนาะขอให้สืบต่อปฏิบัติให้มันเบิดไปจากสังคมลาวของพวกเขาเนาะมาต่อที่ข่าวสวรรณเขตทรงผู้ถึกหาสแกมเมอร์แน่เว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน40คน

0: ตำรวจไทยนี่ในมือก็แม่นกักตัวได้ในวันที่16กรกฎาคมโดยเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจของตำรวจกรมการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไกรสอนพรวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงองค์การปกครองบ้านภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าทับมั่งกลุ่มแก๊งตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์อยู่สถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสั่งตั้งอยู่บ้านนาเหล่านครไกรสอนพรวิหารแขวงสวรรค์เขตขอสมเสริมอีกทีนึงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นับทั้งศูนย์กลางและกระท้องถิ่นนับเต็งลีพีฮอดยอดอูนับเต็งยอดอูฮอดลีพีเพิ่นก็ได้เอาใจใส่แท้ๆในการปราบปรามการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นอกเพื่อว่าให้หมดไปจากสังคมของพวกเขาขอแสดงความสมเสริมเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาประชาสัมพันธ์เนาะก่อนมาประชาสัมพันธ์ถึงแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสุขเฮียนส่งศึกษานี่2026 2027อันที่1นี่กำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติในวันที่8สิงหาคม2026เปิดทะเบียนออนไลน์เนาะเริ่มแต่วันที่6กรกฎาคม2026ถึง5สิงหาคม2026นำเสนอเอกสารมารับเอาบัตรเข้าสอบเสียงนี่เริ่มแต่วันที่13กรกฎาคม2026ถึงวันที่5สิงหาเนาะกรณีผู้ที่บ่สามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้หรือบ่เข้าใจแม่นให้มาลงทะเบียนแม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับที่อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตหนองโดกแผนกทะเบียนนักศึกษาเนาะติดลายชื่อสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงวันที่7สิงหาคม2026เอกสารคัดติดที่นักเรียนต้องได้ประกอบใส่เข้าสมัครสอบเสียงประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบสั้นม.7สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025 2026 1ฉบับเนาะสำเนาประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025 2026 1ฉบับรูปถ่าย 3x4 จำนวน2ใบกลุ่มสอบเสียงบัดนี้นะรูปแบบการสอบเสียงนี่แม่นสอบเสียงแบบปรนัยเนาะสอบเสียงแบบปรนัยสอบเสียงแบบซึ่งหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่ม A และกับกลุ่ม B กลุ่ม A นี้ในตอนเช้า 9:00 น 51:00 นใช้เวลาอยู่3นาทีคณิตศาสตร์เนาะบวกฟิสิกส์วิชาสอบเสียงนี่นะในตอนบ่ายนี้เวลานี่ 14:00 น 55:30 นใช้เวลาอยู่90นาทีแมนวิชาสอบเสียงนี่ภาษาลาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็กลุ่ม B ตอนเช้า 9:00 น 51:00 นใช้เวลาอยู่103นาทีเนาะหรือว่า2โมงครึ่งถือว่าวิชาสอบเสียงนี่แมนคณิตศาสตร์บวกภาษาลาวรรณคดีส่วนตอนบ่ายนี่แมน14:00 น 55:30 นเนาะหรือว่า15:30 นใช้เวลาอยู่90นาทีอันนี้2โมงครึ่งอันนี้แมน103นาทีถือว่าเกือบ2เป็น2ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวอรุณก็ว่าผิดไปมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษเด้อรายละเอียดในการสมัครเข้าสอบเสียงนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะผ่านแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กเนาะข่าวสารมศเนาะข่าวสารมศข้อมูลเพิ่มเติมผัวพันของการวิชาการและก็คุ้มครองนักศึกษาในวันเวลาราชการอันนี้ก็สามารถผู้ใดมีความสนใจเข้าไปสอบเสียงเรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะผู้ที่สอบเสียงจบสั้นม.7แล้วอยากสืบต่อเรียนวิชาชีพก็คือวิชาชีพหรือก็อยากเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็สามารถสอบถามได้เนาะตามข้อมูลดังที่เดชอรุณได้ว่าผ่านมาหรือว่าจะเข้าไปพัวพันอยู่ทั้งมศเองก็ได้เนาะในมงรัฐการเอากับสอบเสียงวันที่7นะสอบเสียงนี่ในวันที่7ติดรายชื่อแม่นวันที่7สอบเสียงนี่แม่นวันที่8เนาะเอาขอให้ไปพัวพันเบิ่งเนาะมาต่อที่ข่าวไปทั้งแขวงเสียงขวางเนาะเมื่อวันดุมวันนี้ห้องว่าการแขวงเสียงขวางอยู่ห้องว่าการแขวงเสียงขวางนี่ท่านผู้ไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้พบปะกับท่านผู้วงอุ่นคำแสนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสียงขวางโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสียงขวางมีรายงาน
1: จุดประสงค์ในการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสียงขวางในครั้งนี้แม้นเป็นการลงสุบโยบรรดาเวียกงานอยู่ท้องถิ่นสอกหาบรรดาแขวงที่มีท่าแหงเพื่อสร้างกลุ่มบ้านพัฒนา4เมืองแห่งงานส่งเสริมประชาชนสุม

0: ในการผลิตปลูกพืชกสิกรรมและวางแผนการจัดหางานเพื่อดึงโครงการของต่างประเทศเข้ามาลงทุนเฮ็ดให้ประชาชนมีเวียกเฮ็ดงานทําหลายขึ้นโอกาสนี้ท่านหงศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคําแสนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้กล่าวแสดงความขอบใจที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ได้ให้ความสําคัญและเป็นห่วงเป็นใยให้ความใกล้ชิดติเทศติดตามกฎกาสุกโยเพื่อยกสูงคุณภาพเฮ็ดให้ประชาชนแขวงเสียงขวางมีอาชีพและเวียกเฮ็ดงานทําที่ดีขึ้น
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือว่าการเกิดขึ้นของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะแม่นการนําแล้วก็ภาคข่าวปิดอ้อมต่างๆเนาะที่ผู้ดําเนินรายการได้นำออกมาเสนอให้มีรายการได้ครับชมรับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความมั่นคงเข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าน้อยเนาะขอขอบใจสําหรับมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเขามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดําเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจะรับผู้ฟังไปท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สบายดี
2: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
3: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร